ต้มีใบเนี่ย ไปตกนรก 40,000 ปีก่อนชาติก่อนเป็นเทวะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็หลงตัวเองว่าตัวเองมียศถาบรรดาศักดิ์กินเหล้าเมายาผิดศีล ข้อกามเมเวลาตายแล้วไปอยู่ในนรก 40,000 ปีบุญกุศลที่ท่านทำมาจากชาติอดีตที่แล้วมาสะสมเป็นอสงไขยกับมาทำให้พระองค์ได้เกิดมาแล้วระลึกถึงบาปได้มองเห็นบาปว่าโอ้เป็นมนุษย์นี่เผลอตัวนิดเดียวทำบาปตกนรกทั้ง 40,000 ปีของนรกถ้าเราเกิดเป็นเจ้าแผ่นดินอีกแล้วนี่เราครองเมืองอีกแล้วก็ต้องตกนรกอีกอย่างนั้นเราทำเป็นใบ้เลยดีกว่าเห็นบาปตั้งแต่ยังเกิดมาเห็นบาปเลยมันติดไว้ในหัวใจนรกมันติดมาในใจพระองค์เห็นเลยไม่พูดกับใครเลยเช่นอายุเช่นเป็นหนุ่ม16-17ปีจึงได้ออกบวชบำเพ็ญตบะเป็นฤาษีทำฌานไปเป็นพรหมพาญาติพี่น้องไปเป็นพรหมหมดลงมาเกิดมาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตนี่เรียกว่าเห็นบาปตั้งแต่เกิดเห็นบุญตั้งแต่เกิดเขาเรียกว่าสะสมบารมีคนไม่มีบารมีไม่เห็นนะไม่มีปัญญาบารมีไม่ได้คบกับบัณฑิตผู้รู้นี่ไม่เห็นบุญพ่อแม่มองไม่เห็นแต่มาคบกับลูกใจบุญพ่อแม่ก็พอมองเห็นไปได้ด้วยถ้าเราไปคบกับคนใจบาปเรามองไม่เห็นบาปหรอกทั้งที่เราทำบาปมันก็เห็นว่าบาปไม่มีจริงไม่ให้ผลแต่มันร้อนใจทุกข์ใจดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่ตลอดชีวิตมันก็ยังไม่เห็นบาปเหมือนไอ้หมูนะไม่รู้จักความสกปรกหัวควายไอ้สัตว์มันไม่รู้จักความสกปรกทั้งที่มันสกปรกมากเกินไปมันนอนกินอยู่กับขี้กับเยี่ยวมันสกปรกจนมันไม่เห็นความสกปรกมันเป็นตัวสกปรกมากแต่มันไม่เห็นตัวสกปรกแต่มนุษย์เนี่ยกินก็กินอย่างสะอาดล้างแล้วล้างอีกมองพอสกปรกนิดเดียวก็เห็นอะไรตกลงไปในอาหารนิดเดียวก็สกปรกก้อนกรวดก้อนทรายของเปื้อนของไม่ดีนอนอยู่บนเบาะบนฟูกอย่างสะอาดพออะไรมาเปื้อนหน่อยมีกลิ่นหน่อยก็ว่าเหม็นสกปรกมนุษย์เป็นผู้สะอาดก็มองเห็นสกปรกแม้แต่นิดเดียวก็เห็นความสกปรกแต่พวกสัตว์พวกนั้นนะมันพวกสกปรกมันอยู่กินกับอุจจาระปัสสาวะของมันไม่เห็นความสกปรกเพราะอะไรเพราะมันสกปรกมากทั้งใจของมันไม่มีสติปัญญาคนเราที่กินเหล้าเมายางมงายอยู่ทุกวันทำบาปเนี่ยทำไมจึงไม่เห็นบาปก็มันเหมือนหมูนั่นแหละเหมือนหมูเหมือนสุนัขเหมือนงูเหมือนควายเหมือนสัตว์ประเภทหนึ่งที่มันอยู่กับอุจจาระปัสสาวะมันไม่เห็นหรอกว่ามันสกปรกเหมือนกับคนเราที่ทำบาปมันไม่เห็นบาปหรอกเพราะว่าใจมันหยาบเสียแล้วจะเห็นบาปได้อย่างไรแต่คนเราทำไมจึงเห็นบาปได้ก็เพราะใจเขาละเอียดอ่อนเขาไม่ค่อยได้ทำบาปมากทำแต่บุญกุศลมาแต่ชาติก่อนชาตินี้เขาก็เลยมองเห็นความไม่ดีในใจตัวเองเขาเรียกว่ามองเห็นบาปเพราะมีบาปน้อยเขาเรียกว่าคนสะอาดมากก็มองเห็นความสกปรกมากแต่คนสกปรกมากก็มองเห็นความสกปรกได้น้อยหรืออาจจะไม่เห็นเลยชั้นใดก็ชั้นไหนคนมีปัญญามากก็ย่อมมองเห็นความโง่มากคนโง่มากย่อมมองเห็นความโง่ไม่ได้เลยเช่นเดียวกับคนมีความทุกข์มากบางคนไม่มีปัญญามองไม่เห็นทุกข์เลยกลับสร้างทุกข์เองบางคนมีทุกข์นิดเดียวแต่มีปัญญามากพอทุกข์เพียงไม่สบายใจรู้เห็นทันทีไม่สบายกายรู้เห็นอะไรๆก็เห็นเป็นทุกข์หมดเรียกว่าไม่อยากจะมีทุกข์ต้องการพ้นทุกข์หนีทุกข์แค่มีทุกนิดเดียวเขาก็มองเห็นเพราะอะไรเขามีปัญญาเห็นทุกมากเพราะความฉลาดเขามีชั้นใดก็ชั้นนั้นพวกเราที่เข้ามาทำบุญสุนทานเนี่ยพวกเรามองเห็นบุญเรามองเห็นบาปเราทำบุญเห็นว่าชาตินี้ได้ผลจริงๆทำมาค้าขึ้นจะทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลให้ผลแก่ลูกเราครอบครัวเราตัวเราใครไม่เห็นเราเห็นใครไม่รู้เรารู้เราดีใจทั้งหมดที่เราได้มาพบพระธรรมนี่ก็เรียกว่าเราเป็นคนสะอาดมากย่อมมองเห็นความไม่สะอาดเราเป็นคนมีปัญญามากย่อมมองเห็นความไม่มีปัญญาเป็นโทษเป็นทุกข์เรามีบุญมากเรามองเห็นบาปมากฉะนั้นชั้นใดก็ฉันนั้นในเมื่อพวกเราที่ทุกคนได้พรรณนาว่าทำบุญไม่เห็นได้บุญ

ชาตินี้ทำบาปก็ไม่เห็นผลจึงมีมองเห็นกันอย่างนั้นมากมายทุกวันนี้ฉะนั้นเราจะได้ไปเชื่ออย่าไปหลงไปคบคนผ่านที่เห็นผิดว่าทำบาปทำบุญแล้วไม่ให้ผลมันเห็นผลแต่ต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำครั้งเดียวเลยยังไม่เห็นผลเหมือนกับเรามาบวชพระใหม่ๆนะบวชใหม่ๆยังไม่เห็นหรอกว่าบุญในการบวชพระสบายอะไรมันอึดอัดขัดเคืองหิวข้าวเย็นอยากไปบ้านมันสารพัดที่มันจะวุ่นวายใจเพราะว่าบวชใหม่แต่พอบวชไปนานๆมันรู้ช่องทางการทำจิตทำใจมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันสบายไปทุกอย่างออกไปเป็นคารวะรู้สึกมันยุ่งยากลำบากมากมายต้องดิ้นรนต่อสู้การเป็นพระนี่รู้สึกว่ามันลำบากแต่ตอนต้นนั่นเอง

0: มันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันสบายไปทุกอย่างออกไปเป็นคารวาสรู้สึกมันยุ่งยากลำบากมากมายต้องดิ้นรนต่อสู้การเป็นพระนี่รู้สึกว่ามันลำบากแต่ตอนต้นนั่นเองแต่ถ้าทำใจได้แล้วไม่ลำบากเลยคล้ายๆมันจะมองเห็นก่อนจะมองเห็นด้วยสติปัญญาอย่างนี้มันจะต้องลำบากอึดอัดขัดเคืองทำบุญกุศลก็ต้องทำอย่างนี้เนี่ยใหม่ๆมันรู้สึกยังมองไม่เห็นทำไปเป็นนิจศีลแล้วมันจะมองเห็นโอ้บุญนี้ช่วยเราทุกวิธีทางเลยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีสติปัญญามีความคิดอ่านที่ดีที่จะเอาชีวิตกับครอบครัวของเราทำมาหากินให้มันถูกต้องไปได้เนี่ยคนเราทำบุญไม่ต้องไปหวังอะไรมากหวังให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขเราพอกินพอใช้พอเข้าใจกันปัญหากันได้นี่ก็พออยู่ด้วยกันไม่เดือดร้อนก็พอแล้วคนเราทำบุญเนี่ยโดยมากจะเอาไปไม่ได้มากเพราะไปรอทำตอนแก่ตอนตายหรือไปให้คนอื่นทำคือทำแล้วก็เสียดายสมมติว่าเรามีเงินเนี่ยเราจะสละทรัพย์ทำบุญกุศลเนี่ยมันเสียดายแต่ไอ้ที่อยู่เป็นมนุษย์เนี่ยบ้านช่องเรือนชานเนี่ยเป็นของคนอื่นเขาแต่เวลาตายแล้วที่เราจะได้ไปเนี่ยก็ที่เราทำบุญนั่นแหละที่เราสละความตนีได้นั่นเป็นของเราไอ้ที่ตนีแล้วก็เป็นของคนอื่นต่อไปฉะนั้นเราถึงว่าพุทธเจ้าจึงว่าทานเป็นคนรวยศีลเป็นคนสวยสมาธิฉลาดดับทุกข์ธรรมะคำต้องสอนพุทธเจ้าถึงที่สุดก็คือการดับทุกข์ใครทำบุญทำกุศลก็ไม่มีทุกข์ใจไม่มีทุกข์กายไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาก็พอแล้วนี่เป็นวิธีทางสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องการชักนำพวกเราให้เข้าถึงศีลทานภาวนาเพื่อพวกเราจะได้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจปัญหาชีวิตก็จะได้จบไปสิ้นไปด้วยอาศัยธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจระลึกไว้ไม่รู้ลืมทำแล้วก็ดีใจยังไม่ทำก็ดีใจขณะทำก็ดีใจนี่เรียกว่าทานอันบริสุทธิ์แล้วผู้รับก็เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญายิ่งประเสริฐบริสุทธิ์มากขึ้นเรียกว่าทานสำเร็จผลฉะนั้นวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายไว้สมควรเกเวลาขอให้โยมทั้งผู้หญิงผู้ชายและครอบครัวจงมีความสวัสดีจะคิดการสิ่งใดก็ให้สมความคิดที่ตั้งใจไว้บุญกุศลที่เราทำไว้ก็จะได้สำเร็จดังที่ปรารถนาจะเป็นเครื่องเกื้อหนุนเกื้อกูลให้เรามีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: พันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
3: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
2: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับพนักงานสัมภาระตามโรงแรมเรียกได้2อย่างครับคือ porter หรือ bellboy ผมจะสะกดให้นะครับ porter คือ porter ออกเสียงว่า porter ส่วน bellboy คือ bell แล้วก็ boy bellboyหน้าที่ของตำแหน่งนี้คือหิ้วกระเป๋าของแขกและพาแขกไปที่ห้องพักนะครับหลังจากแขกกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับพนักงานต้อนรับจะยื่นกุญแจห้องและพูดทำนองว่า I'll call the porter to take you to your room อีกครั้งหนึ่งครับ I'll call the porter to take you to your roomผมจะเรียกพนักงานสัมภาระเพื่อพาคุณไปที่ห้องพักหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า I'll call the bellboy ครับมีความหมายว่าผมจะเรียกพนักงานสัมภาระให้ในประโยคนี้นะครับเขาอาจจะใช้ porter ก็ได้ครับ I'll call the porter ความหมายเดิมครับและถ้าคุณเป็น bellboy หรือ porterก็สามารถพูดคุยกับแขกขณะพาไปที่ห้องพักได้ไหมคงแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่เรื่องนี้เราจะมาพูดกันคราวหน้าดีกว่าผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดทำความผิดยิ่งใหญ่ไว้หนักหนายังคิดว่ากลบเกลื่อนเพื่อนไม่เห็นเหมือนช้างตายใบบัวบังหวังซ่อนเร้นกลิ่นเน่าเหม็นบัวปลายนิดปิดไม่พอเพื่อนๆลูกเมฆคะว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคือการทำความชั่วใหญ่โตและพยายามปิดบังซ่อนเร้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะความผิดนั้นใหญ่มากจนปิดไม่มิดเหมือนช้างตายตัวโตกลิ่นเหม็นรุนแรงเอาใบบัวปิดก็ย่อมไม่มิดค่ะ

คำสอนตัวอ่อนอ่อนแทบนอนฟังดั่งเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะกะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงปาริตาเมธวีพงษ์เกรดจีสแลฟโฟอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

0: ที่โรงอาหารของโรงเรียนแห่งหนึ่งคุณครูและนักเรียนกำลังรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเองเพื่อนชายคนหนึ่งจึงได้พูดขึ้นว่า
1: เพื่อนๆวันนี้ผมมีเงาะมาฝากเยอะแยะเลยครับ
2: โอ้โหเยอะแยะเลยเงาะที่สวนของวิลล่าเหรอจ๊ะ
1: ไม่ใช่หรอกญาติผมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งมาให้ทางรสพ.ครับฮะคุณครูครับเชิญรับประทานเงาะสิครับ
3: ขอบใจมากวีระพวกเรารับประทานอาหารเถอะเสร็จแล้วครูจะเล่าเรื่องลูกวอกให้ฟังทุกคนลงมือรับประทานอาหารกลางวันได้แล้ว
1: ครับ

0: เมื่อคุณครูและเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จคุณครูก็หันมาพูดกับเด็กๆด้วยน้ำเสียงสดใส
1: วันนี้ครูได้รับผลไม้ที่เรียกว่าเงาะทำให้ครูนึกถึงเด็กเงาะคนหนึ่ง
2: คุณครูคะผลไม้จะกลายเป็นคนได้ยังไงกันล่ะคะ
1: ไม่ใช่ผลไม้หรอกจ้ะนักเรียนทราบไหมว่าเงาะเป็นทั้งชื่อผลไม้และเป็นชื่อของคนจำพวกหนึ่งอ่ะพวกเธอขยับเข้าใกล้ๆครูสิแล้วครูจะเล่าเรื่องเด็กเงาะให้ฟัง

0: เอาล่ะฟังให้ดีนะนานมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กไทยอาศัยอยู่ในป่าแถบภาคใต้ของประเทศไทยทั้งจังหวัดพัทลุงมีรูปร่างไม่สูงไม่ใหญ่ผิวดำแดงเส้นผมอ่อนเป็นขมวดตาแหลมจมูกกว้างแล้วก็แบนเราเรียกคนไทยเผ่านี้ว่าเงาะพวกเงาะเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่อย่างสันโดษมีความเป็นอยู่ง่ายๆปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็ไม่เป็นกินของที่อยู่ตามธรรมชาติที่อยู่อาศัยก็สร้างสูงจากพื้นดินต้องโยกย้ายกันบ่อยๆใช้ใบไม้ทำเป็นเครื่องนุ่งห่มมีภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียนทุกวันนี้รู้จักใช้เสื้อผ้ากันแล้วมักจะนิยมสีแดงมากกว่าสีอื่น
1: คุณครูคะเดี๋ยวนี้พวกเงาะมีเหลืออยู่บ้างไหมล่ะคะ
0: ขณะนี้พวกเงาะในประเทศไทยเหลือจำนวนน้อยมากเอาล่ะครูจะเล่าเรื่องเด็กเงาะที่ชื่อขนังให้นักเรียนฟังก่อนแล้วกันนะจ๊ะขนังเป็นเด็กกำร้าอยู่กับพี่ชายมีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อไม้ไผ่ภายหลังต่อมาขนังได้เป็นมหาดเล็กของพระมหาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของพวกเราทุกคนนะจ๊ะพระองค์โปรดปรานขนังมากเพราะเป็นเด็กเฉลียวฉลาดขนังนี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระองค์พระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าขึ้นมาไงจ๊ะ
2: คุณครูคะทำไมขนังจึงได้เป็นมหาดเล็กของพระเจ้าอยู่หัวล่ะคะ
0: ครูจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละ

0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะชุบเลี้ยงลูกเงาะสักคนหนึ่งแต่จะต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเขาเองด้วยพระองค์จึงโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นผู้จัดหามาถวายหลวงทิพย์กำแพงจึงนำพระราชดำรินั้นไปปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่บ้าน
1: ท่านผู้ใหญ่ที่ผมเชิญมาวันนี้นะเพราะในหลวงทรงมีรับสั่งให้จัดหาลูกเงาะไปถวายสักคนหนึ่งท่านพอจะช่วยได้ไหมล่ะ
2: ก็ผมจะพยายามครับท่านแต่ก็ต้องหาวิธีที่ดีที่สุดไม่อยากจะให้พ่อแม่เขาเสียใจได้เพราะการพลากของรักของหวงไปเนี่ยมันเป็นบาปอย่างหนึ่งถ้าพ่อแม่เขาไม่เต็มใจหรือว่าเจ้าตัวไม่สมัครใจก็ผมก็ไม่อาจจะหาให้ท่านได
1: ้ถึงยังไงผู้ใหญ่ก็ลองเข้าไปดูก่อนว่ามีใครบ้างที่สมควรจะนำไปถวายพระองค์ท่านโดยไม่เป็นการทำร้ายจิตใจพ่อแม่ของเด็กด้วย

0: ื่อได้ตกลงกันโดยเรียบร้อยแล้วจากนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงเข้าไปควานหาพวกเงาะในป่าโดยเข้าไปขอพบและปรึกษาความนั้นกับหัวหน้ากลุ่มชนของเงาะ
1: ท่านหัวหน้าครับที่ผมมาหาท่านวันนี้เนี่ยเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะเลี้ยงดูเด็กเงาะสักคนหนึ่งท่านหัวหน้าจะกรุณาช่วยหาให้ได้หรือเปล่าล่ะครับ
2: คือตอนนี้พวกเราคิดว่าจะย้ายที่อยู่กันเพราะเกิดการทะเลาะวิวาทฆ่าฟันกันตายในหมู่พวกเราแต่ก็มีเด็กเงาะคนหนึ่งชื่อขนังไม่มีพ่อแม่พี่น้องก็เหลือแค่คนเดียวที่พอจะนำไปถวายได้แต่ถ้าบอกแกตรงๆนี่แกคงจะไม่ยอมหรอกนะ
1: เอแล้วถ้าอย่างนั้นจะทำไงดีล่ะถ้าเราจะจัดโนรามาแสดงทั้งวันทั้งคืนรอให้เจ้าเงาะมันอ่อนเพลียจากนั้นเราก็พาเขาไปดีไหมล่ะครับท่านหัวหน้า
2: เอาอย่างนั้นก็เอา
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จับโนรามาแสดงทั้งกลางวันและกลางคืนหัวหน้าเงาะได้ชักชวนเด็กเงาะทั้งหลายซึ่งรวมทั้งขนังให้มาดูโนราได้ทุกคืน
3: หมาไทยเป็นไงสนุกไหม
4: สนุกสิเดี๋ยวเรายังไม่กลับบ้านเลยนะคือเราสนุกอะเด็กกว่านี้ไม่กลับนะ
3: ดูต่อก็ได้ฉันยังไม่ง่วงเลย
0: ข้อดึกคืนนั้นเด็กทั้งสองทนความง่วงไม่ไหวในที่สุดก็ชวนกันกลับบ้านเด็กทั้งคู่นอนหลับสนิทเพราะอดนอนมาหลายคืนติดต่อกันหัวหน้าเงาะเฝ้าดูพฤติกรรมของคนทั้งสองมาโดยตลอดเมื่อเห็นว่าเด็กทั้งสองหลับสนิทดีแล้วจึงเข้าไปอุ้มเอาขนังมาเพื่อ นำไปให้แกหลวงทิพย์กำแพง
5: ข้าสงสารเจ้าจริงๆขนังเอ้ยนับแต่นี้ต่อไปเจ้าจะต้องไปอยู่

0: กับคุณหลวงท่านขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่ตัวคนเดียวแท้ๆข้าหวังดีต่อเจ้าจริงๆคิดว่าในหลวงท่านคงจะทรงทุกข์เรื่องเจ้าให้ผาสุกได้อย่าโกรธข้าเลยนะคุณหลวงขอรับกระผมได้นำลูกเงาะมาให้แล้วแล้วขอรับแกกำลังหลับอยู่กับเพื่อนผมพรากแกมาชีวิตของเด็กคนนี้น่าสงสารนะผมฝากคุณหลวงช่วยเมตตาแกด้วยนะขอรับ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะนำไปถวายพระเจ้าอยู่หัวด้วยตนเองเลยจะดูแลแกอย่างดีที่สุดขอบใจมากนะ

0: เมื่อหัวหน้าเงาะได้ฟังคำรับรองจากปากของหลวงทิพย์กำแพงเช่นนั้นก็เบาใจลากลับไปยังที่อยู่ของตนดังเดิมเมื่อขนางตื่นขึ้นมาก็ถึงกับตกใจอาละวาดดิ้นรนปานประหนึ่งเสียชีวิตกระนั้น
1: พาข้ากลับไปนะพาข้ากลับไปข้าไม่อยากจะอยู่กับพวกแกข้าจะไปหาเพื่อนของข้ารังแกข้าทำไมอ่ะไม้ไผ่ไม้ไผ่อยู่ไหนช่วยข้าด้วยไม้ไผ่ไม้ไผ่ช่วยข้าด้วย
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลวงทิพย์กำแพงค่อยๆประเลาประโลมเอาใจขนังหาเสื้อสวยๆหาอาหารอร่อยอร่อยไม่หลายอย่างขนังค่อยคลายความตกใจแม้ขนังจะได้อยู่ที่ดีๆมีเสื้อผ้าสวยๆมีอาหารบริบูรณ์แต่ก็ยังไม่สบายใจขนังคิดถึงหมู่พวกเงาะที่จากมาขนังคิดถึงเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรด้วยความสุขสบายใจใครเล่าจะไม่ชอบชีวิตอิสระเสรีความปลอดโปร่งสะอาดของธรรมชาติอันเป็นถิ่นฐานเดิมเขารู้สึกเศร้าส้อยง้อยเหงาว้าเหวท่ามกลางคนแปลกหน้าขนังคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนในที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำขนังเข้ามาถวายตัวให้ทอดพระเนตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับไว้เป็นมหาดเล็กเพื่อรับใช้ในพระราชฐานพระองค์ทรงโปรดปรานขนังมากเพราะทรงพระเมตตาว่าเป็นเด็กน้อยที่ถูกพรากถิ่นฐานกำพร้าไม่คุ้นเคยต่อจารีตประเพณีของคนเมืองขนางต้องปรับตัวอยู่รับใช้สนองน้ำพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระองค์ข้าราชการผู้ใหญ่เอื้ออารีเอ็นดูต่อขนางโดยทั่วหน้าแต่กระนั้นก็ยังไม่อาจทำให้ขนางเงาะน้อยลืมอดีตของตนได้เขายังคิดถึงชีวิตอิสระในป่าคิดถึงเพื่อนที่แสนดีคิดถึงเผ่าพันธุ์ของตนอยู่นั่นเองแล้วในที่สุดเมื่อนานวันเข้าจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกเสมือนนกน้อยในกรงทองจึงหมดความอดทนอีกต่อไปขนังสิ้นชีวิตลงท่ามกลางความโหยหาอาลัยและเสียดาย

ทำสิ่งทุกอย่างให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องให้พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปใดเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยจะเสนชื่อมีมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ

0: พรแม่ครูบาอาจารย์ทางด้านมีองค์หลวงปู่สุพรรณกนโกหรือท่านเจ้าคุณพระญาณวิเศษเป็นต้นเป็นประธานได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปจะได้เทียบเครื่องทายาธรรมเบื้องหน้าพระสงฆ์ทั้งนั้นแล้วจะได้เจริญพรเรียนเชิญท่านผู้เป็นเจ้าภาพได้มานั่งบริเวณด้านหน้าพระคุณเจ้าที่ท่านทั้งหลายได้ประสงค์รับเป็นเจ้าภาพในการถวายเครื่องทายาธรรมนะขออนุญาตได้เทียบเครื่องทายาธรรมดอกไม้ธูปเทียนนะ
1: ขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพครับกระผมขออนุญาตเอ่ยรายนามท่านดังต่อไปนี้นะครับลำดับที่1นะครับพลอากาศเอกยุทธพงศ์กิตติขจรลำดับที่2ดร.อมรคุณมุกดาจันทรสมบูรณ์ลำดับที่3คุณรัชยาพมรมนตรีลำดับที่4คุณอำนวยกลิ่นอยู่ลำดับที่5คุณธีรพงศ์คุณศินีนาถคุณธีรินรสาลำดับที่6คุณแม่ออนสจีเสนีวงศ์นายุทธยาลำดับที่7คุณเฉลิมคุณเพ็ญศรีเทียมวงศ์พร้อมครอบครัวลำดับที่8คุณเทียงจันทร์คุณชัดพงศ์พยัคฆ์ขันลำดับที่9คุณสมภักดิ์ชัยยะพัฒนาพรคุณพันวดีชัยยะพัฒนาพรคุณวิสิทธิ์โชธนพาณิชย์ลำดับที่10คุณแวววไลวัฒนาลำดับที่11คุณสุนันทาเฮราบัตลำดับที่12คุณพงศิยาลำดับที่13คุณรัศมีเดือนลำดับที่14คุณสมเกียรติลำดับที่15คุณยศวินและลำดับที่16คุณไก่แก้วครับครับขอเรียนเชิญท่านที่มีรายนามดังต่อไปนี้นะครับผมท่านหน้า

0: ัวเลขลำดับนะครับครับขอเรียนเชิญนะครับลำดับที่1พลอากาศเอกยุทธพงศ์กิติขจรลำดับที่2ดร.อมรคุณมุกดาจันทรสมบูรณ์ลำดับที่3คุณรัชยาพมรมนตรีลำดับที่4คุณอำนวยกินอยู่ลำดับที่5คุณธีรพงศ์คุณชินีนาถคุณธีรินทร์รสาลำดับที่6คุณแม่ออนสจีเสนีวงศ์นายุทธยาลำดับที่7คุณเฉลิมคุณเพ็ญศรีเทียมวงศ์ลำดับที่8คุณเพียงจันทร์คุณชัดพงศ์พยัคฆ์คันลำดับที่9คุณสมภักดิ์คุณพันธ์ก็ดีคุณวิสิทธิ์ลำดับที่10คุณแวววลัยลำดับที่11คุณสุรันทาลำดับที่12คุณพงศิยาลำดับที่13คุณรัศมีเดือนลำดับที่14คุณสมเกียรติลำดับที่15คุณยศวินนะครับแล้วก็ลำดับที่16คุณไก่แก้วครับผม
1: เป็นลูกของท่านจอมพลดุลยพันธ์คนที่เท่าไร
2: ครับผมครับเดี๋ยวพี่โตกล่าวคำถวาย
0: ครับผมรับน้องขอเชิญทุกท่านตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ตัสสะอิมานิมะยังพันเตมัตตกะพัฏฐานิปังสกูละจีวรานิสปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะพัฏฐานิปังสกูละจีวรานิสปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากัญจะทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารอุทิศผ้าบังสกุลพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารผ้าบังสกุลพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศถวายอาจาริยบูชาพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตขออุทิศคุณบิดามารดาญาติมิตรผู้มีพระคุณกับทั้งเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดกาลและนานเทอญ
1: สันตุขอโอกาสครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเคปันเตสังโฆยานาตุเอโซปัตตมะภาโคเทรัสสะปาปุนาติอาวะเสสะภาคาอัมมหากังปาปุนันติภิกขุจะสัมมเดราจะขังัตถาจะยะถาสุขขังปะริพุญจันตุ
2: ขออนุโมทนาคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านนะครับในลำดับต่อไปพระสงฆ์ทางนั้นจะได้อนุโมทนาเป็นภาษาบาลีญาติโยมได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษบุพการีตลอดจนรับพรที่พระคุณเจ้าจะได้เมตตาอำนวยพรสืบต่อไป
3: คนไทยเราตายหน่อยเขามันทุกอย่างก็ยังสวดนะต่อไปเถอะถวายไปที่ไหน

0: ครับสักครู่หนึ่งครับขอเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาผ้าป่าสาธุพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระญาณเวทีได้เมตตาพิจารณาพระป่าเป็นผู้แทนสงฆ์กราบนิมนต์หลวงปู่อนุโมทนาครับด้วยความเคารพครับ
1: ยะถาวายายาปุราปาลิปุรันติตากลังเอวเมวัยโตตินังเอตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมังกิปะเมวัตเมตตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโตอนะระโตยะถามณีโจ

0: ันนี้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นได้อนุโมทนาจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเรียนพรเรียนเชิญลูกศิษย์นะมารับเรื่องจตุปัจจัยทายธรรมและนำปวารณานั้นไปเบิกกัปปิยภัณฑ์ที่โต๊ะด้านหน้านะครับแล้วลำดับต่อไปเรียนเชิญญาติโยมอุบาสกนะสุภาพบุรุษได้มาช่วยดูแลในการฉันพัตตาหารของพระคุณเจ้าด้วยนะขออนุญาตเจริญพรเรียนเชิญตักบาตรพระกรรมฐานครั้งต่อไปนั้นนะตรงกับวันตรงกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะตักบาตรครั้งต่อไปครั้งที่37ครั้งที่37นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะเรียนเชิญสุภาพบุรุษนะมาช่วยกันบริเวณด้านหน้าเลยนะครับวันนี้พิจารณาแล้วอาหารพัฒนาอาหารสิ่งของต่างๆค่อนข้างมากนะท่านจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นด้วยขอเจริญพรเรียนเชิญถ้ามีกิจอันใดก็เจริญพรเรียนเชิญโยมพี่โตได้ช่วยประชาสัมพันธ์กิจต่างๆนั้นให้ญาติโยมได้อนุโมทนาและรับทราบสืบต่อไป
1: กราบขอบพระคุณท่านพระครูวิจิตธรรมคุณเป็นอย่างสูงครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับก็ตักบาตรพระกรรมฐานครั้งต่อไปครั้งที่37ตรงกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับผมอาทิตย์ที่28มิถุนายนครั้งที่37นะครับก็มีข่าวสารเพิ่มเติมก็จะได้แจ้งผ่านประทางเพจพระคุณเจ้าหลวงปู่มยุริตปันทิโตนะครับผม
0: ด้านในยังขาดสุภาพบุรุษอีกมากนะญาติโยมด้านนอกถ้าพอจะมาช่วยกันได้ก็เรียนเชิญเจริญพรนะครับ
1: สุภาพบุรุษท่านใดสะดวกนะครับก็เรียนเชิญด้านในนะครับส่วนสุภาพสตรีนั้นก็เราก็จะรับอาหารจากด้านล่างกุฏิพระคุณเจ้าหลวงปู่มยุริตไปด้านหน้าตรงบริเวณจัดเตรียมอาหารสำหรับทุกท่านที่สามารถรับอาหารจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นอาหารทิพย์ก็ว่าได้นะครับผมสุภาพสตรีก็ด้านหน้ากุฏิพระคุณเจ้าหลวงปู่มยุริตนะครับผมท่านใดสะดวกร่างกายแข็งแรงก็เรียนเชิญนะครับส่วนสุภาพบุรุษนั้นขอเชิญด้านในนะครับผมจะได้เป็นตัวแทนถวายพัตตาหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับงานตักบาตรพระกรรมฐานครั้งที่36ต้องกราบขอบคุณในความเมตตานะครับจากหลวงพ่อพระครูปลัดจรินทร์สุพัฒโนนะครับเจ้าว่าสังฆทานเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับผมทำให้เกิดมีงานบุญเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ระลึกถึงเมตตาบารมีธรรมของพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตนะครับ

กราบขอบพระคุณในความเมตตาพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้เดินทางมาออกรับบิณฑบาตมีองค์หลวงปู่ท่านเจ้าคุณพยานวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดสันตาโตจังหวัดศรีสะเกษเป็นองค์ประธานนะครับองค์หลวงปู่คำแปลงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวชิระศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจารุสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีท่านเจ้าคุณพยานเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพท่านพระครูสันติธรรมคุณหลวงพ่อสุชาติชาตสุโขวัดป่าบ้านวลัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเจ้าคุณพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามกรุงเทพท่านพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิวัดท่านคุณโทปฏิปทารามจังหวัดตากท่านพระครูอรุณธรรมโมภาคหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูท่านพระอาจารย์พิชพงศ์ทิติคุโนวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านพระครูวิจิตธรรมคุณท่านพระอาจารย์วรชัยธรรมวโรวัดบัวนิเวศกรุงเทพท่านพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์สุจิตโตศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาท่านพระอาจารย์จุรชัยชยาภิระโตที่พักสงฆ์สวนทิพย์จังหวัดนนทบุรีนะครับก็รายงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาออกมารับบิณฑบาตในงานตักบาตรพระกรรมฐานแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมนะครับมีดร.อมรคุณมุกดาจันทรสมบูรณ์คุณรัชยาประมวลมนตรีคุณอำนวยกินอยู่คุณธีรพงศ์มหาธรรมคุณศรีนาถทองงามคุณศิรินรักษามหาธรรมนะครับคุณแม่อรสจีเสนีวงศ์ณอยุธยาคุณเฉลิมคุณเพ็ญศรีเทียมวงศ์พร้อมครอบครัวคุณเพียงจันทร์พยัคฆ์คันคุณชัดพงศ์พยัคฆ์คันคุณสมภักดิ์ชัยพัฒนาพรคุณพันวดีชัยพัฒนาพรคุณวิสิทธิ์โชธนพาณิชย์คุณแวววลัยพัฒนาคุณชนนันทาเหราบัตรคุณพงศียาคุณรัศมีเดือนคุณสมเกียรติคุณยศวินคุณไก่แก้วนะครับก็ขออนุโมทนาบุญ

ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับผมกับเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมนะครับผมขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานนะครับวันนี้ก็มีคุณโอนะครับได้มาออกโรงทานน้ำเฉาก๊วยครอบครัวรัตนะแสนยานุภาพในคณะวันนี้ท่านจะมาออกโรงทานเป็นคุกกี้นะครับคุณศินีนาทองงามและครอบครัวท่านได้มาออกโรงทานเบเกอรี่นะครับ300ชิ้นนะครับคุณต้นคุณแมวและครอบครัวสิงโตและญาติธรรมท่านได้มาออกโรงทานเป็นน้ำสมุนไพรเฉาก๊วยโบราณขนมกล้วยนะครับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตธิการคุณคนึงนะครับท่านได้มาออกโรงทานบะหมี่หมูแดงคุณดุษฎีและเพื่อนได้มาออกโรงทานน้ำฟักทองคุณหญิงนะครับท่านได้มาออกโรงทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมเปี๊ยะคุณป้าหวีได้มาร่วมออกโรงทานปลาท่องโกส้มตำปลาเผานะครับนอกจากนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อพระครูปรัตลินนะครับคณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับวัดสังฆทานนะครับได้มาออกโรงทานนะครับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับก็สำหรับสุภาพสตรีนะครับท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญนะครับต่อแถวรับอาหารจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะไปจัดเตรียมด้านหน้าบริเวณสถานที่จัดเตรียมอาหาร

ผมท่านใดสะดวกก็เรียนเชิญนะด้านหน้ากุฏิพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตนะครับขออนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์ประพันธ์นะครับที่พระสงฆ์ธรรมชัยศิริมงคลนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ได้มาร่วมออกโรงทานทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับผม

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะงานบุญนะครับประจำเดือนมิถุนายนวัดสังฆทานนะครับผมก็ขอเชิญร่วมตักบาตรใส่บาตรอาหารแห้งทอดพระป่าในวันที่7มิถุนายนนะครับบริเวณด้านหน้านะครับหลวงพ่อพุทธเมตตานะครับผมขอเรียนเชิญนะครับร่วมงานวันที่7มิถุนายนนะครับเวลา 6:00 นตั้งกองทอดพระป่าบริเวณหน้าหลวงพ่อพุทธเมตตานะครับจากนั้นเวลา 7:30 นก็พระสงฆ์รับบิณฑบาตถวายพระทหารณห้องประชุมพิบูลสงครามนะที่ทอดพระป่านะครับที่วันที่7นะครับขอเรียนเชิญนะที่ห้องประชุมพิบูลสงครามพิธีทอดพระป่า11:00 นนะครับผมเสร็จพิธีนะครับร่วมทอดพระป่าตั้งกองบริเวณด้านหน้านะครับที่

0: วิปัสสนาคือตั้งอธิษฐานหรือว่าอธิษฐานบารมีพุทธะคือตั้งใจจริงๆไม่เคยรู้ว่ารู้เฉพาะตัวคนเดียวยังจริงใจอธิษฐานนี่ต้องจริงใจด้วยอำนาจทานที่ทำนี้เอาล่างให้ท่านสมเกียรติพระธรรมาท่านพุทธเจ้าที่ตั้งก่อนเหยียบนี้ในที่สุดด้วยอำนาจทานบารมีนี้ขอให้ได้สำเร็จเป็นพระธรรมาท่านพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เทอญอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในยุคนี้ของพระพุทธธรรมประสงค์เพราะศาสนาเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้คนเดียวเงียบไม่แสดงธรรมแต่สามารถมีอภิญญาวิชาพิเศษของพระพุทธธรรมะพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเป็นมีอยู่มากมายสามารถที่จะต่างสอนจัดจัดตัวมนุษย์มาตั้งแต่โยกพรหมโลกเป็นมนุษย์เป็นอย่างน้อยให้สำเร็จทำได้แต่ก็ต้องลงทุนมากมายคือต้องยอมเสียสละชีวิตในการสร้างบารมีทิพย์ที่เรารู้กันอยู่แล้วถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาปัญญาทั้งอย่างเล็กน้อยกลางกลางใหญ่เรื่องสามสิบท่านสำหรับพระโคตมะเจ้าโพธิสัตว์ในชีวิตตัวแรกในการสร้างบารมีเพื่อสำเร็จตัตตลูธรรมนี่คือชำระกิเลสออกทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองสร้างบารมีน่ะไม่มีทานบารมีก็สกัดเอาความตันอีกทีเหนียวถึงมันมีด้วยกันทั้งนั้นออกไปถูกถึงทานบารมีแล้วใครก็ไม่เทียบไปเบียดสันโดนไปได้ถึงบารมีอื่นๆก็มีการเอาชีวิตเขาเนี่ยพระโพธิสัตว์จังบารมีปัจจัยที่จะให้ได้ตัดตนุธรรมในที่ตัวเมื่อท่านสร้างบารมีครบถ้วนแล้วแล้วปรารถนาเป็นสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วก็ต้องหมายความว่าคู่บารมีของพระโพธิสัตว์คู่บารมีของพระพุทธเจ้าก็ต้องเริ่มไปพร้อมๆกันละคือคนที่
1: ขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพครับพรุ่งนี้วันที่25ท่านใดสะดวกนะครับก็เรียนเชิญวัดสังฆทานนะครับพรุ่งนี้มีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในการบุญวันสัปดาห์วิสาขบูชาที่วัดสังฆทานนะครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ส่งน้ำด้านหน้านะครับตรงด้านหน้าวัดสังฆทานนะครับอัญเชิญจากอุโบสถแก้วจากอุโบสถแก้วมาด้านหน้านะครับแล้วก็ท่านใดสะดวกก็ขอเรียนเชิญที่วัดสังฆทานวันที่25พรุ่งนี้นะครับนอกจากนั้นวันที่7มิถุนายนนะครับเมื่อสักครู่ที่กระผมได้ไปสักครู่นะครับก็ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าให้กับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับกองทุนละ900บาทนะครับสนใจสอบถามได้ทางเพจวัดสังฆทานจะร่วมทำบุญนะครับเพื่อถวายร่วมทำบุญนะครับเพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับทอดผ้าป่าในวันที่7มิถุนายนนะครับตอนนี้นะครับปลามารอแล้วท่านใดสะดวกจะไปปล่อยปลากันด้านที่ท่าน้ำของร้านอาหารส่วนทิพย์นะครับทุกๆครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมปล่อยปลากันนะครับและครั้งนี้ก็เหมือนกันท่านใดสะดวกขอเรียนเชิญครับแต่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าขอกรณีพิเศษหมายถึงว่าท่านที่ไปร่วมปล่อยปลานะครับก็ไปแล้วเวลาปล่อยนี่ขอให้น้องๆเจ้าหน้าที่ทุกคนปล่อยจะไปสวดจะไปอธิษฐานยินดีเลยครับแต่ว่าขออนุญาตอยู่ข้างบนไม่ให้ลงตรงเขาเรียกว่าอะไรนะโป๊ะใช่ไหมครับโป๊ะครั้งที่แล้วนี่ไปกันเยอะเกือบ100คนโป๊ะล่มครับเพื่อความปลอดภัยบอกครั้งนี้ไปกันได้แต่ว่าขออนุญาตว่าอยู่ด้านบนแล้วก็อธิษฐานจิตจะตั้งสัจจะอะไรก็ว่ากันไปแต่เวลาปล่อยนี่ขอให้มอบให้เจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านทราบว่าครั้งที่แล้วเนี่ยต้องซ่อมโป๊ะกันเลยครับโป๊ะเสียครับนะครับเพื่อความปลอดภัยในครั้งนี้เรียนเชิญเลยนะครับปลาอยู่ด้านหน้านะครับผมจะได้ร่วมปล่อยปลากันนะครับสำหรับข่าวบุญวัดสังฆทานนะครับท่านใดสนใจอยากจะร่วมทำบุญก็มีหลายข่าวบุญนะครับเข้าไปดูที่เพจของวัดสังฆทานได้เลยก็จะมีข่าวบุญแจ้งเหมือนที่ผมได้เรียนไปสักครู่นะครับเรื่องการร่วมบุญซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับกองทุนละ900บาทนะครับทอดผ้าป่านะครับนอกจากนั้นจะไปร่วมบุญที่วัดสังฆทานนะครับก็เรียนเชิญพรุ่งนี้นะครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของวัดสังฆทานซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกานะครับออกมาตรงด้านหน้าให้เราได้สักการะบูชากันนะครับ

ก็ขออนุญาตแจ้งข่าวบุญนะครับเมื่อครั้งที่แล้วตักบาตรพระกรรมฐานหลายๆท่านได้ร่วมทำบุญกับหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์เพื่อจะไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศศรีลังกาตอนนี้ท่านก็ได้อัญเชิญมาที่วัดสังฆทานนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสติดตามหลวงพ่อไพรินทร์ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยเรียนได้ทราบว่าก็ไปกับท่านท่านบอกว่ามีวัดเก่าแก่อายุ 2,000 กว่าปีที่เมืองดับบุละท่านให้พระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์เมื่อวันที่3ถึง4ถึง9ที่ผ่านมานะครับคณะเราไปกัน18คนหลวงพ่อไพรินทร์ก็เข้าไปรับไปที่วัดนี้วัดเล็กๆวัดเก่าแก่ทราบว่าท่านจัดเตรียมไว้ให้3องค์คณะเราก็เข้าไปก็ไปดูพระบรมสารีริกธาตุซึ่งคนศรีลังกาเขาศรัทธาอยู่แล้วองค์เล็กๆคือ3องค์ครับตกใจบอกอุ๊ยทำไมองค์เล็กจังเลยไม่เคยเห็นพระบรมสารีริกธาตุเล็กมากเลยคือถ้าล่วงก็หายเลยหาไม่เจอเลยเล็กๆเลยนะฮะเล็กก็ไม่ข้าวสารอีกไอ้ผมก็เอจะคิดในใจโอ้ทำไมเล็กจังเลยพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อท่านก็อัญเชิญเสร็จท่านก็อ่ะรับพระบรมสารีริกธาตุจากอาคารก็มีน้องๆมีหลายคนที่เป็นเด็กก็มาร่วมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของศรีลังกาที่วัดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสำหรับผมเองก็สิ่งที่หลายๆคนที่ไปร่วม18คนก็อัศจรรย์แดดร้อนๆแสงแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้นะครับออกจากอาคารปุ๊บท่านเชื่อไหมครับฝนโปรยลงมาโดยที่ไม่ตกใจกันเลยจู่ๆฝนโปรยลงมาทุกคนมองไปที่ท้องฟ้าเนี่ยมองกันแบบเกิดอะไรขึ้นแดดอยู่เลยฮะแดดแบบแรงๆนะฝนตกลงมาแล้วก็มีหลายคนได้อัดคลิปไว้ตอนนั้นเลยบางคนร้องไห้เลยว่าอุ้ยเกิดอะไรขึ้นแดดเปรี้ยงๆฝนก็โปรยลงมาพ่อหลวงพ่ออัญเชิญมาที่รถยนต์ขึ้นไปที่รถยนต์สักพักฝนหยุดทุกคนแบบว่าเกิดอะไรขึ้นหลายๆท่านก็ปิติปลื้มร้องไห้แบบน้ำตาแบบไหลแบบก็รู้สึกว่าโอ้แม้กระท่านอาจารย์ที่เป็นท่านที่นำไปที่เป็นคนไทยแต่ว่าท่านรู้เรื่องศรีลังกาท่านพระอาจารย์มหาพจน์เป็นอาจารย์ด็อกเตอร์ที่สอนที่มหาลัยท่านบอกเนี่ยโยมอาตมานี่ฝ่ายวิชาการเนี่ยอาตมาก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยแม้แต่คนศรีลังกาเองก็ตกตะลึงว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆแดดเปรี้ยงๆทำไมฝนโปรยลงมาครับก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะที่ไปรับที่ประเทศศรีลังกาหลังจากนั้นทุกคนก็มานั่งที่รถก็จะไปที่ต้นโพซึ่งเป็นต้นโพที่เก่าแก่ที่ได้กิ่งมาจากประเทศอินเดียหลวงพ่อท่านเห็นโอ้พอมาถึงบริเวณต้นโพห่างกันประมาณสัก50กิโลอากาศดูเหมือนจะฝนจะตกท่านก็บอกว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเนี่ยไม่ต้องเอาลงจากรถนะก็บนรถท่านบอกพอใกล้ๆถึงต้นโพแดดเปรี้ยงแล้วครับเราก็เลยท่านก็บอกเอาอัญเชิญท่านลงมาด้วยเอาไปที่ต้นโพเพื่อที่จะก็ประทักษิณรอบต้นโพแล้วก็เอาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเจดีย์ไปด้วยก็เข้าไปปุ๊บก็เดินสวดแล้วพ่อก็นำรอบต้นโพสองรอบประมาณรอบกว่าๆฝนโปรยลงมาอีกครับทุกคนก็บอกอัศจรรย์กันบอกโอ้หลวงพ่อฝนตกจะหนักแน่เลยโปรยมาสักพักหนึ่งก็รีบกลับไปที่รถพอเราเลยใกล้ๆถึงรถพอขึ้นรถปุ๊บฝนหยุดอีกก็เลยบอกว่าโอ้นี่ท่านได้มารับพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ผมเองก็ไปรับด้วยแล้วก็ยังเอ้ท่านก็เมตตาได้แสดงอะไรให้เราเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถามท่านอาจารย์ท่านมาพุทธบอกท่านอาจารย์เกิดอะไรขึ้นบอกอยู่ในใจทุกคนรู้แล้วทุกคนก็ปลื้มปิติหลังจากนั้นเราก็ไปที่ลู่วันแสยะเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ช้างล้อมที่เป็นต้นแบบที่เมืองไทยด้วยหลวงพ่อท่านก็บอกอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุรอบเจดีย์หน่อยพอรอบเจดีย์ได้ครึ่งรอบฝนก็โปรยลงมานิดไม่เยอะมากทุกคนก็บอกโอ้ฝนโปรยมาอีกแล้วอนุโมทนาบุญกับเราด้วยสร้างความปลื้มปิติให้คณะเดินทางนะที่เป็นตัวแทนไปอัญเชิญมานะครับหลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปกราบพระเขี้ยวแก้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปต่ออีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าบุญยสถาน16แห่งคือศรีลังกาเนี่ยคนศรีลังกาเชื่อว่าเกิดมาชาติหนึ่ง16แห่งนี้คุณจะต้องไปกราบให้ครบถ้าไม่ได้ไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ไปที่นี่เขาอยู่ทางออกไปทางแคนดี้ก็ลงไปทางใต้เป็นสถานเป็นเจดีย์ที่คนศรีลังกาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเคย
ประทานเป็นเหงื่อจากเหงื่อของท่านนี้ให้เป็นพระบรมสารีริกธาตุปรากฏว่าไปถึงที่นั่นผมก็ไม่เคยไปครั้งแรกกันปรากฏว่าเข้าไปในเจดีย์ผมก็ไปกราบปรากฏรูปที่ถ่ายก็คือพระบรมสารีริกธาตุ3องค์และองค์ก็เล็กเท่ากับที่เราไปรับมาพอดีเลยใสๆอยู่ที่เจดีย์เนี่ยครับหลวงพ่อท่านบอกโอ้นี่เหมือนกันเลยเนี่ยท่านบอกก็ไปกราบคณะญาติโยมก็ไปกราบประทักษิณรอบหนึ่งขณะที่เดินลงมาเขาก็มีช้างเขาจะมีช้างแห่ของเขาเฉพาะที่อยู่ที่วัดที่เนี้ยหลวงพ่อท่านก็บอกคณะก็บอกท่านว่าให้อาหารช้างให้สักพักหนึ่งก็เดินจะขึ้นรถฝนโปรยลงมาอีกครั้งหนึ่งเป็นสิริมงคลอีกครั้งหนึ่งก็เลยสร้างความปลื้มปิติให้กับคณะที่ไปรับพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกานะฮะแล้วก็ได้อัญเชิญมาไว้ที่วัดสังฆทาน3องค์ตอนพรุ่งนี้จะมีงานพรุ่งนี้ครับแต่ว่า3องค์เนี่ยไปประดิษฐานที่วัดของหลวงพ่อจำหลัด1องค์ซึ่งอัญเชิญไปแล้วที่คลอง15ที่ปทุมนครนายกใช่ไหมครับที่นครนายกนะครับแล้วอีกองค์หนึ่งเนี่ยจะต้องไปประดิษฐานที่เจดีย์ขององค์หลวงปู่ดำที่อุดรใช่ไหมครับอีกองค์หนึ่งหลวงปู่ดำครับใช่ครับจะไปอัญเชิญนั้น1องค์

องที่มาจากศรีลังกาทราบว่าจะไปประดิษฐานอยู่3แห่งเล็กมากเลยนะครับท่านลูกเนี่ยหาก็ไม่เจอเลยนะครับผมแต่ว่าด้วยเมตตานะครับได้เห็นจะเรียกว่าอะไรดีก็สิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วก็เกิดความปลื้มปิติให้คณะที่ไปร่วมในการอัญเชิญกลับมานะครับหลายคนก็ถ่ายคลิปวิดีโอช่วงฝนตกไว้ด้วยฝนโปรยลงมาก็ปลื้มปิติก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถ้าท่านใดสะดวกพรุ่งนี้จะไปกราบสักการะก็เรียนเชิญได้ที่วัดสังฆทานนะครับพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

วันที่25-31พฤษภาคมนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับท่านใดสะดวกนะครับวันพรุ่งนี้ถึงวันที่31นะครับผมเป็นสัปดาห์งานบุญของวัดสังฆทานนะครับก็เรียนเชิญท่านใดสะดวกนะครับสัปดาห์วันวิสาขบูชาด้วยนะครับผม

ท่านใดสะดวกนะครับจะร่วมตักบาตรพระกรรมฐานนะครับหน้าวัดสังฆทานเป็นวันที่13มิถุนายนนะครับผมงานบุญของวัดสังฆทานนะครับวันที่13มิถุนายนก็ขอเรียนเชิญนะครับผม

นาเป็นพระพุทธเจ้าหรือตนมาพระพุทธเจ้าเพราะเห็นว่ามันยากงานมากคิดเอาง่ายๆปรารถนาเป็นแบบเรือพ่นเราทำบุญถึงการสร้างบารมีสิทธิ์เหมือนกันเดือดหนักบารมีสิทธิ์ที่เราทำขอได้จะเกิดในสมัยที่มีพระพุทธองค์พุทธมาพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกทรงแสดงธรรมได้มีโอกาสไปฟังธรรมหรือได้ปฏิบัติธรรมสำเร็จธรรมต่างอันนี้ก็เป็นคู่บารมีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของสาวกบารมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ไม่ถึงขนาดหนักหนาเหมือนอย่างของพระโพธิสัตว์แต่พอจะได้ของสาวกนั้น 60,000 ชายตัวอย่างจนผู้ที่สร้างบารมีครบถ้วนแล้ว 60,000 ชายเขาก็ไปเกิดรอพระพุทธองค์อยู่ในชมพูทวีปแล้วสิเหมือนกับดอกบัวขึ้นเหนือน้ำตรงก็มีบานก็มีสลอนไปหมดเมื่อพระพุทธองค์สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ธรรมทั้งสิ้นแล้วเมื่อก็มีเทวดาไปนิมนต์ท่านทรงรับนิมนต์เฉพาะท่านมีอภิญญาเหมือนกับเพ่งจิตเห็นรูปเหมือนกับเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์พิเศษเห็นภาพเป็นคำตอบปัจจุบันไม่ผิดพลาดคือเห็นเบญใหญ่มีดอกบัวโผล่ขึ้นตลอดทั้งตูมดานก็มีท่านจึงได้รับนิมนต์สอนแต่จะไม่เห็นนิมิตอันนี้เรื่องท่านไหนตอนนอกหรือตอนใดงั้นมันไม่มีดอกบัวโผล่สักดอกนั่นในจำนวนพวกดอกบัวที่มาเหนือน้ำก็คงจะมีพักพวกเราในปีเพราะงั้นทำไมใจอย่างนั้นเราจะมานั่งอยู่นี่ได้ยังไงคนที่เป็นดอกบัวเหนือน้ำมีศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์หวังพุทธังสันนังฉามิธรรมังสันนังฉามิธรรมังสันนังฉามิหวังพึ่งพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นพวกบัวเหนือน้ำพวกบัวเหนือน้ำนี่มีศรัทธาในพระพุทธธรรมอย่างน้อยที่สุดยินดีในการไม่ทำบาปยินดีในการทำบุญยินดีในการภาวนาทำให้จิตบริสุทธิ์จากกิเลสที่จุดมันก็ไม่มากเท่าไหร่นะบอกทีนี้พวกที่เขาบารมีสามองค์หกหมื่นจากความเพียรแล้วเขาเกิดขึ้นรออยู่แล้วพระเจ้าพิมพิสารอนาบินเดกะนาวิสาขานาสุชาดาเยอะแยะเป็นหมื่นเป็นแสนเด็กก็มีตัวอย่างก็มีหญิงก็มีชายก็มีตรัสรู้ทำแล้วบวชก็มีไม่บวชก็มีเยอะแยะฟังคำที่สำเร็จสำเร็จสำเร็จแต่งั้นที่มันเหมือนสมัยนี้อ่ะเป็นงานมันต่างกันมากเรียกเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาเราที่นี่เราก็รู้ว่าองค์หัวใจพุทธศาสนาคือการไม่ทำบาปทั้งหลายทำบุญถึงพร้อมทำจิตบริสุทธิ์มีในพุทธศาสนาตรงนั้นทำจิตบริสุทธิ์จังละวิชานี่เดี๋ยวองค์พุทธศาสนาคือนวโลกุตระธรรมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมรรคสี่ผลสี่ตั้งแต่โตดามากขึ้นไปความเห็นเป็นตัวในขันธ์ดับทุกข์ไปหมดแล้วสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีสงสัยในอริยสัจสี่นิพพานไม่มีสินห้าบริสุทธิ์แม้แต่ติดพอแล้วแค่นี้จะถูกกันไปก็ยิ่งดีนับว่าโลกุตตรธรรมมรรคผลผลสี่แปดกับพระนิพพานสัจธรรมยืนพื้นหนึ่งเป็นองค์พุทธศาสนาแต่พูดถึงพุทธศาสนาโดยไม่พูดถึงสัจธรรมพระนิพพานมันก็ไม่เป็นพุทธนั่นหรอกเรื่องบุญกับบาปที่สองกันอยู่นี่มันก็มีในศาสนาอื่นก็พี่จะทำจิตบริสุทธิ์อกุศลกับอัตตาทิฏฐิมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นเองแสดงอริยสัจสี่ได้
นวานุปจันโดยโยมัคคีปังคีแปดรวมแล้วในการปฏิบัติเป็นสติตัวเดียวตกลงทำทั้งหมดที่พุทธเจ้าทั้งหลายทรงแสดงหรือพระโพธิมัจจาแสดงก็คือสติเป็นตัวสั่งถึงสติก็นิพพานถึงพุทธสติเห็นจะเห็นนิพพานแต่ยังไม่ถึงพุทธสติมันก็เป็นแบบโลกวิญญาณแบบโลกรู้แบบโลกรู้แบบหลงมันก็ไม่พ้นทุกข์ไปได้ด้วยรวมพระธรรมพระไตรปิฎกไม่ต้องแบกออกไปทั้งตู่อยู่ตรงนี้ทีนี้อริยมรรคที่พระพุทธองค์หลังจากได้สั่งบารมีครบถ้วนในวันวิสาขบูชาเจริญอริยมรรคผลทางถูกต้องเงินได้คือน่าจึงแก่มแจ้งอริยสัจถึงนิพพานทำไมท่านจึงทรงแสดงในการปฐมเทศนาท่านแสดงมรรคอริยมรรคมรรคแปดพ้นโลกเพียงก่อนแล้วจึงแสดงอริยสัจถึงก็ไม่เห็นมีใครไหวถามตอบเลยนั่นจริงมันเป็นของแก่ที่สุดนี่เรานั่งอยู่นี่เพราะอะไรเพราะรู้จักผลทางถูกแล้วไม่รู้เฉยๆบนกระดาษลงทุนลงแรงเดินมาตามผลทางที่ถูกมาตามทางถูกก็มานั่งอยู่นี่ที่คือพุทธทำจริงถึงจริงถูกจริง take action ไม่ใช่อุดมคติวิชาการที่หลงกันอยู่ด้วยทำจริงถึงจริงถูกจริงเป็นผู้สรุปลงแล้วในการปฏิบัติจริงๆนักศีลคนที่จึงไปลงที่สติตัวเดียวที่จันแสดงไว้เอกายมังสติปัฏฐานเป็นจิตรวมศีลธรรมะที่ปัญญาลงในขณะจิตที่พ้นโลกขณะจิตที่เป็นสติพ้นโลกสมมุติพระเจ้าท่านบอกเห็นจะเห็นสำเร็จไปแล้วไม่มีคำอธิบายอันนี้เป็นเรื่องจริงๆมีปริพาเจ้าคนหนึ่งไปขอฟังจำพระเจ้าตอนเจ้าตอนท่านออกบิณฑบาตตอนทั้งสามวันต้องไปขอทั้งสามครั้งขอฟังในที่สุดพระพุทธองค์บอกว่าเอาใจงั้นเธอต้องตั้งใจไปดีเอาเราไปลองดูบ้างที่ทดลองบารมีดูเมื่อเธอเห็นรูปรูปมันจักแต่เห็นดังนั้นแหละไม่เพียงแต่ว่าสังโยชน์ที่เป็นหัวงูอุปาทานขันห้าความยึดขันห้าเป็นตัวตนหลักหมดความสงสัยในพระพุทธธรรมสงฆ์อันนี้จะเป็นนิพพานถึงหน้าบริสุทธิ์ในจิตเครื่องผูกจิตไปและได้สัญญากรรมตั้งแต่ยอดเทวโลกลงไปถึงก้นโลกนี่เป็นกรรมมาพบทั้งนั้นที่มันยุ่งกันที่ทุกอยู่ตรงนี้ละพ้นจากดาวขึ้นไปจนพวกฌานสมาธิเข้าฌานปีติสุขสมาธิพ้นกรรมแต่มันไม่เพียงเพราะมันไม่มีปัญญาพอฌานแตกฌานหมดสิ้นอำนาจมันก็ล่วงลงมาอยู่ชั้นกามอีกแล้วนี่คือว่าตะสงสารในมีตื่นตัว

0: ติเกิดขึ้นแล้วมีจิตถึงสติถึงพุทธธรรมจึงนิพพานสตินิพพานคือย่ออริยมรรคลงมาอยู่ที่สติกันนะเห็นตั้งแต่เห็นได้ยินได้รู้ตั้งแต่รู้นิพพานถ้ามันรู้มันท่อมเกินไปก็แยกออกเป็นทีละขั้นเห็นแต่เห็นรู้แต่รู้ได้ยินแต่ได้ยินเป็นวิญญาณสติไม่ใช่วิญญาณธรรมดาไม่ใช่รู้ธรรมดาเป็นวิญญาณพ้นโลกถึงธรรมพ้นโลกวิญญาณสติพ้นโลกก็คือพ้นหลงพ้นทุกข์ที่วิญญาณสติเกิดมันเกิดทำไมใจเท่านั้น
1: ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพครับก็อนุโมทนาบุญกับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับที่ได้ถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับจากนั้นเราก็จะได้ลำเลียงอาหารไปด้านหน้านะครับขออนุญาตขอบคุณคุณลุงสมเกียรติด้วยนะครับช่วยดูแลด้านหน้านะครับอาหารนะครับท่านใดที่อยากจะรับประทานอาหารนะครับเราขออนุญาตนะครับอาหารไปจัดเตรียมด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าแถวจัดเป็นแถวเป็นแนวให้เรียบร้อยให้ทานให้อิ่มก่อนหลังจากนั้นค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะทำอย่างไรกันนะครับอาหารอยู่ด้านหน้านะครับจัดเตรียมให้เรียบร้อยด้านหน้านะครับอาหารที่ได้รับจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์คืออาหารทิพย์ให้ไปจัดเตรียมด้านหน้าแล้วก็จัดแถวนะครับให้เรียบร้อยเหมือนที่ท่านพระอาจารย์ท่านพระครูวิจิตรธรรมคุณท่านโอ๊ตท่านก็เน้นย้ำเสมอว่าสถานที่แห่งนี้สถานที่สัปปายะตั้งแต่ยุคสมัยพระแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ชอบฐานสโมองค์หลวงปู่จามก็เคยมาทำนักที่นี่นะคะแล้วก็หลวงปู่สุวัตนะครับท่านบอกก็เคยมาทำนักณสถานที่แห่งนี้นะครับพระแม่ครูบาอาจารย์ในยุคอดีตที่ผ่านมานะครับทราบว่าครั้งหนึ่งนะครับคุณป้าทิพยาคุณไก่ของเราเองนี่เคยกราบนานิมนต์หลวงปู่ชอบให้ท่านมาพำนักที่นี่ทราบว่าหลวงปู่ชอบบอกว่านิมนต์ท่านอาจารย์บุญยฤทธิ์มาแทนเราดีกว่าหลังจากนั้นคุณป้าของเราก็ได้ทำจดหมายนิมนต์หลวงปู่บุญยฤทธิ์ซึ่งตอนนั้นท่านอยู่ที่ออสเตรเลียหลวงปู่ท่านก็รับจดหมายแล้วก็ได้อ่านแล้วก็มาพักที่พักสงฆ์สวนทิพย์นะครับถือว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่สัปยะตั้งแต่สมัยพระแม่ครูบาอาจารย์ยุคอดีตที่ผ่านมานะครับผมถ้าเอ่ยนามนี่ไม่ครบเลยครับหลวงปู่สุวัตหลวงปู่จามหลวงปู่เยอะมากนะครับพระแม่ครูบาอาจารย์ทุกสมัยสายกรรมฐานท่านมาพักที่นี่นะครับจนกระทั่งมาสมัยหลวงปู่บุญฤทธิ์ปันทิโตนะครับสิ่งที่หลวงปู่ท่านดำรงทัดขันอยู่หลวงปู่ถ้ามีงานหลวงปู่ถ้าจะถามคำหนึ่งคนใกล้ชิดหลายๆท่านเล่าให้ผมฟังนะครับแม้แต่คุณป้าไก่เองคุณพี่แหววเองบอกว่าหลวงปู่ถามว่าถ้าคนมาเยอะๆเนี่ยเรามีโรงทานไหมนะฮะปรากฏว่าหลวงปู่พูดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นหลายสิบปีแต่ก่อนมาที่ผ่านมานะครับองค์หลวงปู่ท่านจะเห็นแล้วว่าถ้ามาสวนทิพย์มีโรงทานมีอาหารไว้คอยต้อนรับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาแต่ละที่เดินทางมาสถานที่แห่งนี้นะครับแม้แต่หลวงปู่จะละสังขารไปแล้วก็ตามโรงทานก็ยังมีเกิดอยู่สืบฐานสืบสานปณิธานองค์หลวงปู่โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลจุฬาสมัยหลวงปู่ท่านยังเคยปรารภให้ประจัดโรงทานนะครับที่ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะวัดบวรนิเวศองค์หลวงปู่จัดมาเป็นปีๆเลยครับจัดโรงทานนะครับหลังจากนั้นก็หลายๆที่นะท่านมีงานบุญท่านก็ให้ไปออกโรงทานในนามพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตส่วนทิพย์นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพโรงทานนะครับที่เอ่ยนามหรือบางท่านอาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยครับที่ท่านก็ได้สืบสานปณิธานต่อนะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในขณะที่พระแม่ครูบาอาจารย์ท่านพิจารณาอาหารนะครับเราจะขออนุญาตงดการถ่ายรูปทุกกรณีนะครับผมงดการถ่ายรูปนะครับ ก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการจัดเตรียมอาหารนะครับก็เรียนเชิญนะฮะท่านที่สะดวกนะฮะหลายท่านที่นั่งอยู่นี้เรียบร้อยหรือยังครับทานอาหารยังครับเตรียมพร้อมฟังธรรมนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อรุ่งอรุณนะท่านเจ้าองค์แสดงธรรมนะครับเมื่อเช้ากับผมได้กราบเรียนหลวงพ่อครับกราบเมตตาหลวงพ่อแสดงธรรมท่านบอกว่าได้เพราะว่าแต่ว่าอาตมาแสดงธรรมได้ไม่ถึง 5:00 น.นะอาตมาต้องไปภูเก็ตต่อท่านบอกก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อว่าขอชั่วโมงเดียวพอครับหลวงพ่อครับท่านบอกเมตตาท่านจะแสดงธรรมหลวงพ่อรุ่งอรุณนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณสัก 5:00 น.วันนี้ท่านบอกท่านจะเดินทางไปภูเก็ตนะครับ

คือตัวธนูทั้งกูนี่ตามเป็นโลกุตตรธรรมทั้งนั้นทำพ้นโลกเมื่อวิญญาณสติเห็นตะเกียงรู้ตะเกียงรู้เป็นวิญญาณสติพ้นโลกเกิดขึ้นแล้วสบายใจแล้วก็บริกรรมคำว่าวิญญาณสติวิญญาณสติวิญญาณสติบริกรรมไปอย่างนั้นแล้วมันต้องไปถามไปตอบไปคิดมันคิดตรงคิดนี่มันเป็นเรื่องกับขันธ์ห้าแล้วเลยการห้ามันเป็นอุปาทานขันธ์ห้าปานามโรดแล้วตัวอริยมรรคสตินี่ตัดทั้งขันธ์ออกไปหมดตัดขันธ์ห้าทิ้งมันจะเอาอะไรมาว่าหมดเรื่องว่ากันแล้วหมดเรื่องโลกไปแล้วสุดท้ายวิญญาณสติวิญญาณสติเห็นแต่เห็นวิญญาณที่รู้แต่เป็นวิญญาณที่ต้องไปงั้นละไม่ต้องไปคิดไปถามไปตอบไปตุนไปตานทิ้งอะไรเป็นดีทิ้งสังขารไม่ยังรู้ปู่มันว่ารู้จริงทิ้งสังขารเกิดเกิดหลับไม่เหลือไม่เลยไม่เลยไม่เหลือไม่เกี่ยวไม่คงเขาในใจคือจิตเป็นใหญ่ในนั้นถึงสัญญาเหมือนกันรู้เพ่งอยู่ต้นจิตไม่คิดอ่านอยู่คนอยู่จิตแท้ๆไม่มีอารมณ์หลงไม่มีไม่คิดอ่านได้เนื้อมีสติถึงสังขารถึงแต่สังขารถึงทุก

นี่ก็ใช่วิญญาณสติวิญญาณสติก็ใช้บริกรรมเป็นเครื่องภาวนาไม่ใช่ไปคิดนู่นคิดนี่คิดนู่นคิดนี่มันไปยึดขันห้าลบไปนั้นลบเล็ดขาดเดี๋ยวว่าไปดูในสุเรศเป็นนั่งเข้าฌานแปดไปยังไปหมดโคตรไปยึดทั้งขันยึดปีติถูกยึดอุเบกขายึดนี่ยังยึดบังยึดนี่ยังวางทิ้งหมดไม่ได้ไปไม่หมดวางทิ้งทั้งขันหมดไม่ได้ไปไม่หมดสติเป็นตัวทิ้งทั้งขันทิ้งกรรมทิ้งภพทิ้งโลกแล้วก็ถอนวิญญาณสติวิญญาณสติไปเรื่อยๆที่ถึงเวลาสมควรแล้วบุญกับบุญมันจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้3 วัน 3 เดือน 3 ปีอะไรก็

ถึงเวลามันสมควรแล้วบุญกับบุญมันจะเป็นวันนี้ผู้นี้3วัน3เดือน3ปีอะไรก็ตามจากที่บริกรรมวิญญาณสติวิญญาณสติไปฝึกการสติไปอย่างนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเองเป็นจิตสติจิตสติเกิดขึ้นเป็นจิตพ้นโลกโลกุตตระจิตพร้อมโลกุตตระธรรมสติจิตสติก็แปลว่าไม่หลงอะไรทั้งหมดก็เลยเป็นจิตตื่นแล้วเหมือนเราลืมตาตื่นตอนเช้ารู้ทันทีว่าที่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องจังตอนฝันกลางคืนเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเดี๋ยวนี้มันสูญหายไปหมดแล้วเป็นความฝันตอนนั้นเองที่มันดับสูญหายไปวิญญาณสติวิญญาณสติก็เป็นโลกุตระสติจิตสติไม่หลงอารมณ์ไม่มีอารมณ์หลงไม่มีอารมณ์โลกไม่มีภพหลงโลกหลงตนหลงเป็นจิตพุทโธจิตธัมโมจิตสังโฆจิตนิพพานังปรมังสุขังเทไม่แยกจากกันแล้วจิตตะติจิตพุทโธจิตตะโมจิตตังโกจิตนิพพานังปรมังสุขังเป็นอันเดียวกันหมดเป็นธรรมพ้นโลกทั้งหมดเหมือนกระแสงอาทิตย์แรงกล้าแต่เล่นผ่านเมฆมืดมันก็โง่ไปแต่มีพายุใหญ่มาทับเมฆกระจายหายไปบางทั้งหมดหรือบางส่วนแสงที่พ้นจากเมฆมันก็แจ่มแจ้งติดไปกับดวงอาทิตย์เป็นปกติธรรมดาที่ไม่มีการลงทำกรรมทำเวรอะไรไม่ต้องไปขายล้างเหมือนเพชรมันก็แพรวพราวเป็นธรรมชาติพระพุทธองค์จึงย่ออริยมรรคสติลงกว่าสติอย่างลงสู่อมตะธรรมเหมือนกับคนตาปกติธรรมดามองดูคลื่นในทะเลเห็นคลื่นไม่เพิ่งคลื่นเห็นน้ำเห็นคลื่นไม่ติดคลื่นเห็นน้ำเท่ากันสตินี้ไปเท่ากันเห็นสติเห็นนิพพานพร้อมกันสังเกตว่าสติยังสู่อมตะธรรมหรืออีกอย่างหนึ่งจิตสติเกิดขึ้นเป็นจิตสมบูรณ์ภูมิสุขอย่างที่พระพุทธองค์กล่าวว่าสัตตะตัจธรรมมันเป็นของคงผ่องอยู่เรื่อยๆไม่เป็นผู้อะไรนิพพานธรรมเป็นอุดมสมบูรณ์อยู่เลยไม่มีการบกพร่องจิตติเป็นจิตสมบูรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องเป็นของจริงเป็นจิตตะถาไม่มีสังขารไม่มีอวิชชาปัจจยาสังขารก็ไม่มีทุกข์วิ่งไม่มีสังขารเกิดจากอวิชชามันก็ไม่มีทุกข์เท่านั้นเป็นจิตตะถาเป็นจิตวิสังขารไม่มีสังขารวิสังขารไม่ใช่สังขารไม่เป็นสังขารไม่มีเรื่องเกิดแบบเป็นชื่อของพระนิพพานที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เมื่อจิตเปลี่ยนถึงขั้นจิตวิสังขารก็คือจิตนิพพานที่จิตนิพพานก็อย่างลงสู่นิพพานธาตุเป็นอันเดียวกันนั่นก็แสงสว่างพ้นจากเมฆมืดติดอยู่กับดวงอาทิตย์อาทิตย์ก็สว่างลงอยู่เป็นปกติไม่มีกลางวันกลางคืนเลยแบบโลกไม่มีแบบโลกกลางวันกลางคืนอะไรอากาลิโก

0: ปรมังสุขังอมตะธรรมจริงแต่การเดียวเป็นที่พึงได้พ้นอำนาจโลกไปแล้วนิพพานังปรมังสุขังเป็นสุขพ้นโลกอมตะธรรมประการเดียวจริงของจริงวันนี้เรามีหนึ่งจริงเท่านั้นทางนี้ก็เพียงพอแล้วอยู่ทำลายวัฏฏะสงสารไปแล้วทุกข์ที่แท้จริงถึงแม้ว่าเราทำสติภาวนาได้ขั้นนี้แล้วอามัตตธรรมตอนนั้นจริงประการเดียวเห็นแจ่มๆพอความเห็นเป็นตัวเป็นตัวอุปาทานขันธ์5มันสูญหายไปแล้วแจ่มๆไม่มีเรื่องความเห็นเป็นใครๆตัวตนจะไปเกิดไปตายมันสูญจะโตไปแล้วแจ่มๆธรรมดาอามัตตธรรมตอนนั้นจริงประการเดียวสันทีไม่มีหรอกขันธ์นั้นมีจริงอันหนึ่งก็ไม่จริงเท่านั้นขันธ์อามัตตธรรมจริงมัตตธรรมโลกก็ไม่จริงเห็นสมมุติภาวนาขนาดนี้แหละถ้าทำได้แจ่มแจ้งอามัตตธรรมเท่านั้นจริงประการเดียวนิพพานังปรมังสุขังแต่ว่าเจ็บป่วยขึ้นมาอยู่ใกล้ๆญาตินึกจะมาเยี่ยมมาได้อาวรณ์ก็สามารถประกาศขึ้นได้ดังๆว่าไม่ต้องรู้วิบากที่นี่นี่อามัตตธรรมนะเออมันเป็นเรื่องพูดกันตรงนั้นน่ะจะไปพูดอะไรกับอมตะธรรมอ่ะมันจะเป็นเลยน่ะคุยกับท้องฟ้าอากาศดวงดาวเอาว่าอากาศดวงคุยกันได้ไงนี่ไปสนทนากับพระนิพพานไปสนทนาได้ไงพูดกันไม่ได้แล้วเลยหมดเรื่องพูดถ้ามีความรู้อยู่บ้างก็เลยเอามือตรงตรงหัวสาธุอนุโมทนาอีกฝ่ายนึงก็เมตตาหมดเรื่องพูดกันไปแล้วเท่านั้นก็พอทนพระพุทธองค์แสดงว่าเราอะอริยสัจธรรมพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังวัตถุทั้งหลายดินน้ำลมไฟท่านก็บอกว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่สามารถยังลงสู่พระนิพพานได้นี่ก็ฐานะโลกแตกกระทำอะไรนิพพานไม่ได้มันเหมือนกับเขาฉายหนังเรื่องโลกแตกจักรวาลแตกตามหลักวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เป็นหลงภาพบนกระจกพูดไม่ตรงพิสูจน์มันเป็นเรื่องอะไรกันไหนพิสูจน์กับแอคชั่นต้องทำหรือมีเรื่องทำภาวนาอยู่นี่แหละต้องทำสติได้มันจะพูดสติได้นึกสติได้ทำได้ทำตรงคนตรงทำตรงถึงตรงเป็นพุทธมันไม่ใช่อุดมคติปัญญามันตัดคิดนึกเพ่งออกหมดแล้วทั้งคนทั้งการจิตจึงเป็นเอกลักษณ์จากขันธ์เป็นจิตระหว่างคนหลุดไปได้เหมือนกับว่าเราตื่นขึ้นตอนเช้าจึงเห็นว่าความนึกว่าเป็นจริงในฝันตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้มันหายไปหมดแล้วมองดูคนรอบข้างนอนหลับกันอยู่มากมายผู้ที่หลับก็ฝันไปเรื่อยเชื่อฝันไปเรื่อยคนที่ตื่นแล้วจะไปคุยกันกับคนหลับฝันมันก็คุยกันไม่ได้มันยังไงน่ะจิตพุทโธแต่คุยกับจิตไม่เป็นพุทธะมันก็พูดกันไม่รู้อย่างไม่ต้องอะไรมากพวกบัวเหนือน้ำที่ผู้ที่มีตาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีหิริโอตตะเชื่อบุญเชื่อบาป ยินดีในการจัดทาการถึงปูนะจะพกบัวหรือนะจะไม่กลัวมันเลยในเราเลยปีนี้ทั้งประเทศมันเป็นเดชพิจารณาคงจำได้ชนะไปวัดมันพระไปเข้าวัดหากลับมาบ้านบอกให้บุญแบ่งเป็นบุญพากันยินดีทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ผมรู้ว่าเรากลับไปนี่เป็นบอกว่าบอกคนธรรมดาบางคนเอาฉันเอาบุญมาก่อนเยอะนะไม่รู้เรื่องเลยเอาบุญอะไรกันเอาบัตรมาที่เป็นงั้นนะนี่พูดกันหนึ่งเรื่องเลยเพราะว่าสมัยมันเลยถึงพุทธกาลมาแล้วสงฆ์ท่านน่าร้อยสี่สิบเก้าจะเอาไงเท่าที่เป็นอยู่นี่มันวิเศษตลอดตลอดญาติโยมทั้งหลายนี่ที่เดินมานั่งอยู่นี่เรียกว่าเป็นมหัศจรรย์ของโลกแล้วไม่ได้มาเยียบโง่นะพูดถึงเอาคนเดี๋ยวนี้เราเจ็บพันล้านมาถึงพุทธธรรมก็คงมีกี่คนสถานในพระพุทธเจ้าองค์โกบับทีนี้ก็ตามมีกี่คนแต่เอาเฉพาะในเมืองไทยที่พูดเนี่ยพูดแต่ชื่อเนี่ยที่เป็นบุญหรือหน้ามันมีกี่คนเอาเท่านี้แหละเพราะงั้นเท่าที่ญาติโยมทั้งหลายเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ประมาทในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ประมาทในตัวเองรู้ว่าอันนี้มันเป็นผลกระดุมพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าอย่างนั้นเราไม่เชื่อคนอื่นหรอกแล้วก็หาโอกาสทุกโอกาสที่จะทำได้ตักตวงบุญเพิ่มขึ้นไปที่อย่างเรานั่งอยู่นี่หายใจเข้าหายใจออกมีสติพร้อมเร็วเป็นบุญมหาศาลแล้วภาวนาสติเป็นมหากุศลทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอริยสัจอันวิเศษทุกลมหายใจเข้าออกติดตัวไปได้หลายร้อยชาติเหมือนโลกียทรัพย์เมื่อฝึกหัดสติภาวนากันอยู่มีปิติสุขโดยเป็นเครื่องรับรองว่าภาวนาถูกต้องแล้วเป็นบุญมหาศาลเป็นอริยทรัพย์แล้วก็อยู่มั่งมีก็ไม่คิดจะไปเอาดีเอาเด่นทั้งนู้นทั้งนี้ทำไมจะดีทั้งนั้นจะเด่นทั้งนี้มันไม่มีหรอกแต่อิจฉาหรือทุยาขาดอยู่ไหนก็ไม่มีมีโลหะทองไว้เต็มบ้านนั่งชมทองไม่คิดจะออกจากบ้านไปหาฟังหาฟืนที่ไหน
1: ขอโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพครับตอนนี้หลายๆท่านก็อิ่มท้องแล้วแต่หลายท่านก็รอรับฟังธรรมจะได้อิ่มบุญกันต่อนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาแล้วผมจะได้ขอโอกาสกราบอาราธนาท่านพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุณโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูได้เมตตาแสดงธรรมนะครับผมสำหรับท่านที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ด้านหน้ายังว่างเขาร่มรื่นนะครับสะดวกเหมาะสำหรับการฟังธรรมนะครับก็เรียนเชิญได้ครับบรรยากาศตอนนี้ด้านหน้าเราไม่มีแดดนะครับจะได้ขอโอกาสกราบนานิมนต์หลวงพ่อท่านได้เมตตาแสดงธรรมนะครับอิ่มท้องแล้วต่อไปก็จะอิ่มธรรมฟังธรรมกันด้วยความปลื้มปิตินะครับโอกาสที่พระแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้เดินทางมาแสดงธรรมนั้นยุคปัจจุบันนี่ถือว่าคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเป็นคนมีบุญยุคสมัยก่อนนี่จะฟังธรรมทีต้องเดินทางไกลนะครับอย่างในครั้งนี้ถ้าอยากจะฟังธรรมต้องไปโน่นนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูขับรถไปหลายร้อยกิโลนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็ถือว่ามีบุญพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาโปรดแสดงธรรมณกรุงเทพณที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์นะครับผม

0: ก็ท่านใดรับประทานอาหารเรียบร้อยก็เรียนเชิญนะครับครั้งต่อไปนะครับตักบาตรพระกรรมฐานวันที่เท่าไหร่ครับผม28มิถุนายนนะครับผมสะดวกก็เรียนเชิญนะครับ28มิถุนายนตักบาตรครับพระกรรมฐานครั้งที่37นะครับคราวนี้ครั้งที่36ครบถ้านึกง่ายๆจำง่ายๆก็ครบ3ปีเราเจอกันมา3ปีแล้วนะครับแต่ละท่านไม่แก่เลยก็อิ่มบุญกันตลอดเลยนะครับหน้าตาสดใสนะครับพี่เพียงมณีก็เหมือนกันนะครับเจอกันมา3ปีแล้วหน้าตาอิ่มบุญสดใสเหมือนเดิมครับส่วนคนพูดนี่มีอะไรครับเบาหวานขึ้นเรื่อยๆครับอ้วนเอาอ้วนเอานะฮะหลายท่านบอกว่ามาที่สวนทิพย์ก็จะมีลูกอมหลายท่านบอกว่ามาแก้เบาหวานพ่อแม่ครูบาอาจารย์จับแล้วปลุกเสกแล้วกลับไปทานเบาหวานหนักกว่าเดิมอีกไม่ได้นะครับผมอันนี้มานะครับตอนนี้หลวงพ่อท่านก็ได้เดินทางมาถึงแล้วครับก็กราบอาราธนาด้วยความเคารพครับผม
1: กราบค่ะกราบ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิกขายะปุญญัสสะทานัญจะสมัจจริยัญจะเมตตาจิตตัญจภาวเยติอิโตปลังสักกัจจังธัมโมโสตโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอน้อมคารวะครูบาอาจารย์ผู้เจริญด้วยคุณศีลคุณธรรมทุกรูปทุกองค์และก็ขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลความสดชื่นความแจ่มใสตลอดทั้งความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวธรรมิกถาปัสสันประกอบไปธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาตามแต่เวลาจะพึงมีพึงได้ในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นการ

แสดงธรรมกันพิเศษปรารภเหตุที่สำนักปฏิภาณสวนทิพย์ได้ท่านได้จัดงานตักบาตรพระกรรมฐานเพื่อความสะดวกการฟังขอเชิญท่านทั้งหลายมือลงนั่งตามสบายอาหารทางกายเราคงอิ่มกันแล้วเนาะอาหารทางกายมีหลายอย่างหลายประการทั้งคาวทั้งหวานนี่คืออาหารทางกายฉะนั้นเมื่อเราอิ่มท้องอาหารทางกายแล้วเราก็มาเอาอาหารทางใจใจก็มีอาหารนะไม่ใช่ว่าไม่มีใจก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารของใจคืออะไรคือธรรมะธรรมะคือความถูกต้องฉะนั้นหากว่าเราเอาอาหารทางใจที่เป็นความถูกต้องให้ใจบริโภคประจำจนเกิดความคุ้นเคยแล้วเนี่ยใจของเราก็จะรู้จากความเป็นจริงยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เคยป้อนอาหารที่เป็นธรรมะให้ใจได้กินได้บริโภคเลยเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตจะเราจะยอมรับความจริงไม่ได้เช่นว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นจากความแก่ไปได้หรือแม้แต่ความตายฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นความเป็นจริงคือเมื่อความแก่เข้ามาเยือนถ้าเจอเราไม่มีธรรมเราจะยอมรับไม่ค่อยได้เป็นทุกข์เมื่อเราเจ็บป่วยขึ้นมาถ้าเราใจเราไม่มีธรรมเราก็จะเป็นทุกข์กับความเจ็บป่วยนั้นหรือแม้แต่ความตายก็เหมือนกันฉะนั้นหากว่าเราทำความเข้าใจกับธรรมะคือความเป็นจริงอย่างถูกต้องแล้วนั้นพันอาหารให้ใจรู้ความจริงอยู่ประจำเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็รู้มันเป็นของธรรมดาเรามีความแก่เป็นของธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่แก่ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่เจ็บไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ตายเมื่อเรารู้เข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้งอย่างนี้แล้วนั้นเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่ทุกข์ยิ่งในปัจจุบันเราห่างธรรมคนเราห่างไกลจากความเป็นจริงเมื่อใจไม่สามารถยอมรับความจริงได้แล้วนั้น เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตเราก็ไปพึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งที่พึ่งนอกจากศาสนาจากที่พระเจ้ากล่าวไว้พระเจ้าได้ตรัสไว้ไปพึ่งอย่างอื่นซะมากกว่าไม่พึ่งธรรมไม่พึ่งใจไม่พึ่งบุญไม่พึ่งกรรมดีของตัวเราเองฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมบุญก็อาศัยสวนทิพย์เป็นแหล่งชุมนุมของเราคนบุญคนบุญไม่ได้เกิดพร้อมกันแต่เมื่อเวลามีงานบุญเกิดขึ้นคนที่เป็นคนบุญก็จะมารวมกันอย่างวันนี้เราคนบุญมาจากหลายสถานที่จากต่างจังหวัดก็มีกรุงเทพก็มีนนทบุรีปทุมธานีก็มีฉะนั้นเมื่อมีงานบุญเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะมารวมกันเหมือนอย่างวันนี้คนชั่วไม่ได้เกิดพร้อมกันแต่เวลามีสิ่งอะไรที่เป็นความชั่วเกิดขึ้นคนเหล่านั้นก็จะไปรวมกันกระทำความชั่วฉะนั้นสองอย่างนี้มันแตกต่างกันผลของการกระทำมันแตกต่างกันพระเจ้าบอกว่าคนทำชั่วมีนรกเป็นที่ไปมีกำไรคือความทุกข์ถ้าคนทำดีมีสวรรค์เป็นที่ไปมีกำไรคือความสุขฉะนั้นเราวินยูชนทั้งหลายก็คิดเอากันแล้วกันว่าจะทำอะไรทำดีหรือทำชั่วถ้าหากว่าอยากไปนรกมีกรรมใดคือความทุกข์ก็ทำความชั่วพระอาจารย์

สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีทางกายทางวาจาและก็ทางใจฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นคนเป็นคนบุญเดินทางมาถูกทางแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันคนเราก็ต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องมีธรรมมีธรรมะมีอาวุธที่จะไปต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นวันนี้ก็เลยจะมาให้ธรรมะเล็กๆน้อยๆให้ญาติโยมทั้งหลายได้พอเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งไปต่อต้านกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตธรรมะ7ประการเป็นว่าธรรมะก่อให้เกิดความเจริญบุคคลใดทำแล้วปฏิบัติแล้วตั้งใจทำแล้วผลที่ได้รับนั้นก็คือความเจริญธรรม7ประการนี้คืออะไรพระเจ้าบอกว่ากัลยาณมิตตตสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีสัมปทาแปลว่าพร้อมกัลยาณมิตรแปลว่าเพื่อนดีกัลยาณมิตรในที่นี้หมายถึงใครบ้างหมายถึงพ่อดีแม่ดีลูกดีครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ดีเพื่อนพ้องบริวารดีสถานที่ดีหากว่าเรามีคนเหล่านี้อยู่ข้างๆที่เป็นคนดีลักษณะของคนดีเป็นอย่างไรคนดีจะคิดดีพูดดีทำดีทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คนที่เป็นคนดีเนี่ยจะคิดดีจะคิดในสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นหากว่าเราอยู่ใกล้ๆคนแบบนี้ชีวิตเรานั้นจะเจริญเวลามีความไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นคนที่เป็นมิตรดีเนี่ยก็จะแนะนำบอกว่าทำอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะจึงจะเป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างเรามีพ่อดีแม่ดีท่านก็แนะนำสิ่งที่เราดีทำสิ่งที่เป็นของดีๆมีสามีดีก็จะเป็นคู่คิดที่ดีต่อกันเวลามาวัดมาทำบุญก็จะไม่บ่นบางคนกับสามีก็บ่นไปวัดดีนะก็ไปบวชชีซะไปบางคนก็อย่างนี้ฉะนั้นคนเรามีสามีดีก็จะดีใจอนุโมทนาว่าเออไปวัดอย่างน่าก็เป็นอย่างนี้เราก็จะไปแบบความสบายใจเมื่อไปแล้วไปเจอเพื่อนดีทีนี้เพื่อนดีแนะนำสิ่งที่มันดีๆให้เราคิดดีพูดดีทำดีชีวิตเราก็จะเจริญยิ่งมาเจอครูบาอาจารย์ดีท่านแนะนำร่ำสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษก็ให้ละเว้นเสียอย่าเข้าไปใกล้ถ้าหากการพูดเรื่องสิ่งที่มันดีๆจะคนแนะนำให้ทำดีต่อไปนี่จริงว่าทำชีวิตเรานั้นเจริญสองท่านว่าศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความมีระเบียบนั่นไหนดีศีลแปลว่าระเบียบแปลว่าวินัยคนเรานั้นต้องมีระเบียบต้องมีวินัยที่ดีระเบียบในครอบครัวระเบียบของชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมหาว่าสังคมนั้นมีศีลหรือว่าสังคมมีระเบียบมีวินัยสังคมนั้นก็จะมีความสุขชีวิตเดียวอยู่คนเดียวก็จะมีวินัยนะมีวินัยในการดำเนินชีวิตจะไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นโทษรู้จักวางชีวิตตัวเองเดินตามกรอบเหมือนพระภิกษุสงฆ์ที่เดินตามพระธรรมพระวินัยโยมเหมือนกัน
้องวางชีวิตตัวเองเราจะเดินอย่างไรชีวิตเรายังเดินอย่างไรถึงจะเป็นชีวิตที่ดีต้องมีระเบียบมีวินัยชีวิตคู่มีคู่สามีภรรยาถ้าทุกคนมีศีลต่างคนต่างมีศีลสามีก็มีศีลภรรยาก็มีศีลชีวิตนั้นก็มีความสุขจนถึงไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรไปโน่นแต่ถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งไม่มีศีลขึ้นมาชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์คู่รักสามีภรรยาไม่อยู่ในกรอบของศีลห้าคนยอมว่าทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์ที่สุดฉะนั้นจึงว่าวินัยหรือว่าศีลนี่เป็นข้อสำคัญที่สุดชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมต้องมีศีลเอาศีล5เป็นเบื้องต้นหาว่าเราอยู่ในกรอบของศีล5เนี่ยจะเป็นชีวิตที่มีความสุขอยู่ด้วยกันก็มีความสุขสามีภรรยาซื่อสัตย์ต่อกันลูกศิษย์กับอาจารย์ซื่อสัตย์ต่อกันเจ้านายกับลูกน้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีศีลต่อกันก็ชีวิตก็จะมีความสุขมีความเจริญมีแต่ได้ส่วนเดียวไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญถ้าเรามีศีลนะประการที่3สัทธายะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความมีศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อปสาทะคือความเลื่อมใสเราต้องเชื่อแบบมีสติเชื่อว่าพระเจ้าสอนอะไรสอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมพระเจ้าบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราต้องมีความเชื่อแบบนี้นะนี่คือฐานของความเชื่อเชื่อว่าทำดีแล้วได้ดีเชื่อว่าทำชั่วแล้วได้ชั่วถ้าเรามีฐานมีความเชื่อแบบนี้เราจะไม่ยอมทำเราจะไม่ยอมทำความชั่วโดยเด็ดขาดเพราะอะไรเมื่อเราทำความชั่วแล้วมีนรกเป็นที่ไปมีกำไรคือความทุกข์ฉะนั้นเราต้องงดเว้นต้องมีฐานความเชื่อแบบนี้ถ้ามาว่าศรัทธาความเชื่อเหมือนข้าวปลูกเหมือนข้าวปลวกไม่ใช่ข้าวสารข้าวปลูกหรือข้าวปลวกเนี่ยไปหว่านไว้ตรงไหนต้นข้าวก็จะงอกข้าวต้นนึงข้าวเมล็ดนึงเนี่ยเกิดมาเป็นข้าวกอหนึ่งข้าวกอหนึ่งมีกี่รวงแต่ละรวงมีกี่เม็ดนั่นคือผลของศรัทธาเหมือนกับข้าวปลูกเหมือนกับข้าวปลูกข้าวนึ่งข้าวสุกข้าวสารกินแล้วบริโภคแล้วหมดไปแต่ศรัทธาเหมือนข้าวปลูกไปปลูกตรงไหนก็งอกตรงนั้นแผ่ขยายไปฉะนั้นศรัทธาจึงมีความสำคัญศรัทธาความเชื่อเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่ใช่ว่าเชื่อทั่วไปนะบางคนสิ่งที่ไม่ควรเชื่อก็ไปเชื่อโดนเขาหลอกไปเชื่อไปทั่วไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์พระเจ้าสอนเราเชื่อต้องเชื่อแบบนี้พระเจ้าสอนลักษณะอย่างนั้นต่อมาท่านบอกว่าฉันทะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความพอใจฉันทะคือความพอใจถ้าเราพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนั้นเราย่อมทำเหมือนพอใจในงานที่เราทำเรามีความพอใจแล้วก็ทำแบบไม่เหน็ดแบบไม่เหนื่อยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความพอใจทำไปมันก็ไม่มีความสุขความสุขที่แท้จริงคือความพอใจถ้าเราพอใจทำแล้วนั้นสิ่งนั้นแม้ว่าจะยากขนาดไหนก็ตามเราก็ทำได้โดยสะดวกแล้วก็สบายแล้วก็มีความสุขฉันทะจึงเป็นสิ่งสำคัญฉันทะแม้จะเป็นความอยากก็ตามแต่เป็นความอยากเป็นตัณหาฝ่ายดีเป็นตัณหาฝ่ายขาว
มันแตกต่างจากตัณหาแตกต่างจากราคะราคะเป็นความพอใจในด้านชั่วในด้านมืดในด้านดำกามราคะเนี่ยแต่ฉันทะเนี่ยเป็นความพอใจในด้านขาวอย่างเราพอใจที่จะมาสวนทิพย์มาเพื่อทำบุญตักบาตรมาเพื่อฟังเทศฟังธรรมมาเพื่อสั่งสมบุญญาบารมีนี้ท่านเรียกว่าฉันทะคือความพอใจแต่ถ้าเรามีความพอใจแล้วนั้นสิ่งที่มันยากๆจะกลายเป็นงานง่ายแต่ถ้าไม่มีความพอใจงานง่ายๆเป็นงานที่ยากขึ้นฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมีฉันทะตัวความพอใจพอใจในการในงานที่เราทำพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ต้องทำอย่างนี้ชีวิตเราถึงจะเจริญขึ้นต่อมาท่านว่าอัตตสัมปทาความถึงพร้อมโดยการยกระดับยกระดับตัวเราเนี่ยยกจากความเป็นคนธรรมดาเป็นคนพิเศษความยกระดับตัวเองเนี่ยจากคนตื่นสายยกระดับเป็นคนตื่นเช้ายกระดับจากคนขี้เกียจเป็นคนขยันยกระดับจากคนพูดไม่ดีเป็นคนพูดดีเป็นคนพูดเพราะจากคนไม่เคยอ่อนน้อมถ่อมตนมาอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เขาเรียกว่ายกระดับการยกระดับของตนเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาด้วยเพราะคนเรามีนิสัยสิ่งที่มันติดตามมาเรียกว่าอุปนิสัยดังเดิมที่เราติดมาเราสั่งสมมาตั้งแต่ละมนุษย์ชาติตั้งไหนก็ไม่รู้เป็นสิ่งที่แก้ยากที่สุดคืออุปนิสัยหนักกว่านิสัยคือสันดานสันดานไม่ใช่คำหยาบนะสันดานแปลว่าสิ่งที่เราทำต่อกันนานๆเข้าจนกลายเป็นสิ่งที่มันสั่งสมหนักแน่นเข้าเลยอุปนิสัยกลายเป็นสันดานสันดานนี่ก็สันดานดีไม่ใช่สันดานชั่วสันดานดีสิ่งที่เราสั่งสมมานานฉะนั้นถ้าเรายกระดับตัวเรานั้นขึ้นเรียกว่าพัฒนาตัวเราแม้แต่นักบวชคือพระเนี่ยก็ต้องพัฒนานะพัฒนาคือการทำมันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นถ้าบวชแล้วไม่พัฒนาคนนั้นก็ไม่สามารถจะเป็นพระที่ดีได้วัดจึงเป็นสถานที่พัฒนาคนพัฒนาอะไรพัฒนากายพัฒนาวาจาแล้วก็พัฒนาใจพัฒนากายให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบรู้จักไหว้รู้จักไปรู้จักมานี่เรียกว่าพัฒนากายพัฒนาวาจาคือคำพูดต้องคิดให้ดีว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันดีหรือไม่ดีเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษต้องพัฒนาสิ่งที่ไหนพูดออกไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เราไม่ควรพูดสิ่งไหนพูดไปแล้วมันเป็นโทษเราก็ไม่ควรพูดแม้โทษนั้นอยู่ที่ตัวเราหรือว่าคนอื่นก็ตามเราก็ไม่ควรทำปิดตาไว้จะดีกว่าแล้วก็พัฒนาใจให้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักคุณคุณพ่อคุณแม่คุณของครูบาอาจารย์คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระศาสนาเราก็ต้องรู้จักพัฒนามันดีขึ้นหรือพัฒนาไปมากกว่านั้นคือการเจริญเมตตาภาวนาภาวนาเนี่ยเรียกว่าพัฒนาเป็นคำเดียวกันแปลว่าทำให้เจริญขึ้นจิตที่มันวุ่นวายให้เป็นจิตที่มันสงบจิตที่มันคิดมากเป็นจิตที่มันคิดน้อยมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเรา

0: ียกว่าเป็นการพัฒนาหากว่าเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบวชเข้ามาแล้วไม่พัฒนาเคยเป็นโยมอย่างไรก็ทำเหมือนโยมเดินเหมือนโยมพูดเหมือนโยมคิดเหมือนโยมก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเป็นพระที่ดีที่งามไม่ได้แม้แต่คนเราก็เหมือนกันคนที่เข้าวัดกับคนไม่เข้าวัดแตกต่างกันนะคนที่เข้าวัดเนี่ยเขาจะวางไว้สูงยกระดับว่าโอ้คนเข้าวัดต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนที่เข้าวัดต้องพูดดีต้องคิดดีต้องทำดีเขาจะมีระดับโปรไฟล์ของเขาคือคนที่เข้าวัดเนี่ยแต่ถ้าเราทำอะไรที่มันไม่เข้ากับเกณฑ์ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่เขาคิดไว้ก็โอ้จะเข้าวัดทำไมเข้าแล้วยังเป็นแบบนี้นี่คือความมาตรฐานของคนที่เข้าวัดฉะนั้นเราทุกคนมานั่งอยู่ที่นี้เขาเรียกว่าคนวัดฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนวัดเราก็ต้องพัฒนานะเวลาจะพูดต้องพูดแบบมีสติพูดออกไปแล้วเป็นโทษหรือไม่มีโทษเป็นประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์ต้องคิดให้ดีเมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดออกไปมาสามารถกู้คืนได้ฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีๆว่าเราควรพูดแบบนักปฏิบัติธรรมพูดแบบคนวัดไหมแบบคนเข้าวัดไหมแล้วก็กิริยาท่าทางเหมือนคนเข้าวัดไหมต้องทำท่าทำทางให้มันเหมือนให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดแบบคนวัดด้วยนี่คือการควบคุมการควบคุมกายวาจาแล้วก็ใจฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเราทั้งหลายต้องมีทำข้อนี้นะอัตตสัมปทาความยกตนยกตนยกระดับยกตัวอย่างเช่นคนตาบอดเนี่ยเขาเป่าแคนได้คุณโยมเคยเห็นไหมคนตาบอดเขาเป่าแคนได้เป่าแขนเป็นเป่าแขนเพราะแต่เราตาดีทำได้ไหมไม่ได้ขนาดเราตาดียังทำไม่ได้แต่เขาตาบอดเขาสามารถทำได้นั่นคือเขายกระดับอัปปะสัมปทาโดยแท้บางคนว่าก็เป่าได้นะเพราะว่าเขาตาบอดใช่ไหมคนยองโยมลองดับตาหลับตาแล้วก็เป่าแขนดูจะได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเราปัตตสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความยกระดับตนเองจากคนตื่นสายเป็นคนตื่นเช้าจากคนขี้เกียจเป็นคนขยันจากคนที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีได้ยกระดับต่อมาอัปปมาทะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประมาทอะไรประมาทในการดำเนินชีวิตประมาทว่าเรายังไม่แก่เรายังสุขภาพดีประมาทว่าเรายังรวยเรายังมีเงินเรายังไม่เปลี่ยนอะไรของเหล่านี้มันหายไปได้หมดไปได้เรื่องของสุขภาพว่าเรายังไม่แก่ตอนยังไม่แก่นั่งก็ไม่ปวดขานะพออายุมากขึ้น60 70ประมาณโอ้โหคนใดคนไหนไม่แก่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรคนแก่ก็จะรู้รสชาติว่ามันปวดขนาดไหนไอ้ขาเนี่ยเนี่ยฉะนั้นคนส่วนมากเขาวัดตอนแก่ใช่ไหมมาปฏิบัติธรรมตอนแก่นั่งสมาธิเป็นอุปสรรคมากเลยมากเลยถ้าใครอายุ60ปีขึ้นจะรู้เลยฉะนั้นอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตถ้าเราประมาทว่าเรายังไม่แก่เรายังสุขภาพดีเราไม่ทำอะไรเมื่อท่านแก่มากขึ้นท่านอายุมากขึ้นท่านสุขภาพมันจะเจ็บป่วยจะไปทำคุณงามความดียากเลยนะยากเลยยกตัวอย่าง มีท่านธรรมบทอันหนึ่งมาเล่าสู่ฟังมีช้างตัวหนึ่งเป็นช้างพลายกำลังหนุ่มคึกขนองว่าตัวเองนั้นกำลังดีกำลังมากไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของหัวหน้าฝูงเลยได้เราก็อยู่ได้เป็นช้างอันธพาลไปไหนก็ไปท้าตีท้าไต่เขาไปทั่วมีวันหนึ่งพญาช้างพลายตัวนี้เดินเข้าไปในป่าของพื้นที่ของงูจงอางใหญ่งูจงอางนี่ก็มีความยิงพยองว่าเราเป็นพญางูที่มีพิษมากที่สุดใครไม่สามารถที่จะมา ทำร้ายกล่ำไกลสุปประมาทเราได้ราชาพญาช้างตัวนี้ก็เดินเข้าไปช้างพลายก็เดินเข้าไปทำมาละลาดไปทั่วงูได้ยินเสียงทีนี้เสียงใครมาอาละวาดแถวนี้ยกคอขึ้นมาออกจากรูขึ้นมายกคอดูโอ้เห็นใครเห็นช้างพลายถึงว่าอย่าเข้ามานะบริเวณนี้เป็นบริเวณของเราอย่ามาทำกลางแถวนี้ถ้าไม่เชื่อก็เดี๋ยวจะเจอดีไอ้ช้างก็มองกับเสียงใครพูดมองไปเห็นไอ้งูจงอางถึงยกคอขึ้นพูดพญาช้างเลยว่าโอ้ยตัวยังไม่เท่าหางกูเลยพูดอะไรมากเดี๋ยวเหยียบให้ตายเลยไอ้งูก็ไม่กลัวว่าตัวเองมีพิษมากมาเลยถ้าเก่งช้างก็วิ่งเข้ามาหลังจากกระเทือกงูให้ตายงูก็ตัดเข้าที่ขาเขาให้งูจงอางมีพิษมากทีนี้ช้างตัวนั้นก็ล้มลงหลังจากกัดแล้วงูไปไหนวิ่งเข้ารูเลื้อยเข้าไปในรูช้างตัวนั้นก็ล้มอยู่ตรงนั้นล้มก็ไม่ล้มไปไหนล้มทับปิดปากรูงูพอดีงูก็ตายงูออกมาไม่ได้ช้างก็ตายทีนี้ช้างเนี่ยกว่ามันจะเน่าจะเปื่อยใช้เวลานานงูออกมาไม่ได้สุดท้ายงูก็ตายช้างก็ตายเพราะว่าอะไรความประมาทคิดว่าตัวเองมีกำลังมากคิดว่าตัวเองมีพิษมากมีทรัพย์มากสุดท้ายก็ตายทั้งสองเมื่อตายแล้วช้างนั้นก็ฝนหกเจ็ดวันฝนตกมางูก็ช้างตัวนี้ก็บวมพอดีฝนตกลงมาหาใหญ่พัดช้างลงไปสู่แม่น้ำช้างตัวนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากพัดช้างลงไปสู่แม่น้ำเมื่อลงไปสู่แม่น้ำช้างเป็นอาหารของปลาใช่ไหมล่ะปลาอยู่ในแม่น้ำก็กินช้างที่อยู่ข้างบนก็พวกนกพวกกากินช้างช้างก็ไหลไปตามแม่น้ำไหลไปสู่ท้องทะเลพวกที่มีสติปลาที่มีสติที่เป็นปลาน้ำจืดก็อุ้ยเรามาไกลแล้วนะน้ำมันแปลกๆปลาก็เตือนกันว่าน้ำมันแปลกๆน้ำมันไม่ได้รสจืดเหมือนกับน้ำธรรมดาแล้วเราควรกลับได้แล้วพวกที่มีสติก็ลอยกลับก็ไปสู่แม่น้ำพวกได้คิดว่ากลัวอะไรช้างตัวตั้งตัวใหญ่อาหารเรามีเยอะไม่ต้องกลัวกินไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยช้างก็ไหลไปสู่ทะเลเมื่อไปสู่ท้องทะเลน้ำทะเลปลาน้ำจืดอยู่ไม่ได้สุดท้ายปลาเหล่านั้นก็ตายด้วยความประมาทพวกนกพวกกาที่อยู่บนข้างบนจิกกินไปเรื่อยเขาก็เตือนกันว่าอู้ช้างพาเรามาถึงกลางทะเลแล้วนะกำลังบินปีกของเราไม่สามารถจะกลับถึงฝั่งได้ไม่ต้องกลัวช้างตัวใหญ่อาหารมีเยอะอยู่ที่นี่แหละพวกที่ได้สติก็บินกลับเข้าสู่ฝั่งได้ทันแต่พวกไม่มีสติกินไปเรื่อยไปสู่ท้องการท้องทะเลบินกลับมาไม่ได้ตายอยู่กลางทะเลเราผู้เหมือนกันคุณโยมเราอย่าประมาทนะอย่าคิดว่าเรานั้นยังมีกำลังไม่ต้องเข้าวัดเข้าวาเราก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไว้เข้าตอนแก่ก็ได้คนโยมรู้ว่าตอนแก่มันลำบากยังไงก็จะว่าชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุก มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเมื่อเราอายุมากเข้ามาแล้วจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่ยากถ้าเราไม่เคยภาวนาไว้เนี่ยบางคนเออไปภาวนาตอนตายก็แล้วกันคนเราไม่เคยสั่งสมไว้เนี่ยทำยากนะไม่เคยฝึกไว้ไม่เคยทำไว้เนี่ยยากมีโยมคนหนึ่งมีอาชีพหาหอยหาหอยมาขายนานๆเข้าจนอายุมากเข้าโรงพยาบาลป่วยใกล้จะตายหมอเราว่าใกล้จะตายแล้วอีกไม่เดือนสักเดือนก็จะตายแล้วลูกสาวก็เป็นห่วงผู้เป็นพ่อก็บอกว่าพ่อภาวนาไว้นะพระท่านบอกให้สอนให้ภาวนาสัมมาอารหังใช่ไหมล่ะสัมมาอารหังแต่โยมคนนี้ไม่เคยฝึกเลยในชีวิตหาแต่หอยอยู่ตามหอยแมงผู้เพียงนะหามาขายชีวิตผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโลกให้ภาวนาสัมมาอารหังก็ไม่เกิน 4-5 คำก็เป็นสัมมาอารหอยอารหอยไปแล้วคนไม่เคยฝึกมันยากงั้นเราต้องฝึกไว้ตั้งแต่ตอนเรามีชีวิตอยู่ตอนที่เราแข็งแรงอยู่ตอนที่เราพอที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้าวปลูกเป็นข้าวเปลือกเป็นศรัทธาให้เรานั้นไปต่อได้อย่าลืมว่าคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกายอีกส่วนหนึ่งนั้นคือส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นกายมีอายุไม่เกินร้อยปีก็ไปแล้วแม้ว่าเราจะบำรุงดีขนาดไหนก็ตามอาหารดีๆน้ำดีๆอากาศดีๆแต่เมื่อนานๆเข้ามันก็ทรุดโทรมลงไปจนตายในที่สุดนั่นคือร่างกายเป็นแบบนั้นสุดท้ายไปอยู่ที่เมนเผาทิ้งแต่อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นใจนั้นยังไปต่อนะคุณโยมนะกายตายไปแล้วแต่ใจยังไปต่อไปไหนสิเนี้ยไปตามกรรมเราเคยทำกรรมมาใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนี้สืบไปฉะนั้นเมื่อเป็นไปตามกรรมกรรมที่เราทำเนี่ยเราทำอะไรไว้บ้างตอนที่เรามีชีวิตอยู่ทำดีหรือทำชั่วระหว่างดีกับชั่วเนี่ยหากว่าส่วนที่เป็นดีมากกว่าความชั่วคนงานความดีก็จะดึงจิตดึงใจตัวนี้ไปสู่สุคติมีมนุษย์บ้างสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างหรืออรูปพรหมบ้างนี่คือผลของคนงานความดีแต่หากผลของการทำชั่วทีนี้ลากจิตดวงนี้ไปสู่อบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกฉะนั้นสองอย่างนี้ที่น้องต้องเข้าใจว่าสองส่วนส่วนหนึ่งเผาทิ้งอีกส่วนหนึ่งยังไปต่อเราก็ต้องคิดว่าเรามีส่วนที่พาไปต่อหรือยังมีบุญมีกุศลพอหรือยังถ้าเรายังไม่มีหรือว่ายังมีน้อยเราก็ต้องรีบเลยนะรีบประกอบคุณงามความดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้ทานพระเจ้าสอนให้รักษาศีลพระเจ้าสอนให้รู้จักสวดมนต์พระเจ้าสอนให้รู้จักภาวนาอบรมจิตของตัวเรามันคือวิธีการในทางพุทธศาสนาฉะนั้นวันนี้เราก็มาเพิ่มบุญมาเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตัวเราเพิ่มบุญบารมีให้กับใจหาแนวทางให้จิตนี้ไปสุดท้ายทำอันสุดท้ายโยนิโสมนสิการะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการพินิจพิจารณาในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเราก็พินิจพิจารณาว่าชีวิตเราจะเกิดมาจนถึงบัดนี้เราทำอะไรไว้บ้างดีแค่ไหนชั่วแค่ไหนหากว่าเราพิจารณาดีแล้วนั้นก็ค่อยควรว่าเออบุญเรายังไม่มากเราก็จะควรเราควรหาทำบุญเพิ่มทำบารมีเพิ่มหากว่าเรา บาปมีน้อยบุญมีมากก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปสิ่งที่เป็นบาปเป็นกุศลแล้วก็งดเว้นอย่าพาจิตนี้ไปฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะได้ไปผิดหวังเพื่อเป็นการสั่งสมบุญบารมีก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นนำธรรมเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติจะเกิดประโยชน์ไม่มากกว่าน้อยตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่กัลยาณมิตรสัมปทาอันนี้เราเลือกได้เลือกเพื่อนแบบไหนเลือกคนนั้นแบบไหนคนข้างเคียงข้างเราแบบไหนเราเลือกได้เรียกว่าศีลสัมปทาเราก็ทำได้ศรัทธายะสัมปทาอัตตสัมปทาเราทำได้ทั้งนั้นฉะนั้น6 7ข้อเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดในการดำเนินชีวิตถ้าเราเดินตามหนทางที่มันถูกต้องแล้วนั้นชีวิตเราจะพบความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าสุดท้ายต้องการกล่าวธรรมิกถาก็คงสมควรแก่เวลาเนาะอาหารกายก็อิ่มแล้วอาหารใจก็น่าจะอิ่มแล้วฉะนั้นก็สุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานบุญในการตักบาตรธรรมกรรมฐานในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดการทุกท่านทุกคนด้วยเธอ
1: สาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปนะครับจะได้ขอเชิญคุณทิพยากิติขจรถวายเครื่องไตรยธรรมกันเทศหลวงพ่อพระครูอรุณธรรมโมภาควัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเป็นตัวแทนทุกๆคนเลยนะครับทุกท่านก็พนมมือกับสาธุนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันถวายไตรธรรมกันเทศนะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาทครับสาธุ

0: ลังจากนั้นก็จะได้ท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะถวายทายธรรมกันเทศนะครับก็เรียนเชิญได้หลังจากที่คุณป้าไก่ของเราถวายแล้วนะครับท่านใดอยากจะถวายปัจจัยนะครับก็เรียนเชิญได้ตอนนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ร่วมกล่าวคำขอขมาพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับจากนั้นก็จะได้ขอโอกาสหลวงพ่อท่านได้เมตตาให้พรนะครับเชิญเลยครับท่านใดมีความสงฆ์เดินได้เลยครับทางนี้เลยครับข้าพเจ้าถวายหลวงพ่อท่านได้เลยครับวันนี้ท่านได้เมตตาแสดงธรรมนะครับผม
1: ขึ้นเลยครับยืนยืนได้ยืนได้เลยยืนได้ยืนได้นะครับ
0: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยครับผมเชิญเลยครับท่านใดนะครับวันนี้ถือว่ามาที่ส่วนทิศนี้ได้ฟังธรรมนี่ลุ้นตลอดว่าฝนจะตกแต่ครั้งนี้ฝนก็ไม่ตกได้ฟังธรรมอิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญกันนะครับทุกๆท่านเลยวันนี้หลวงพ่อท่านได้เมตตานะครับได้แสดงธรรมนะครับผมเมื่อเช้ากับผมก็ได้กราบเรียนหลวงพ่อว่าขอโอกาสหลวงพ่อได้เมตตาแสดงธรรมท่านบอกท่านมีจะไปภูเก็ต5โมงเย็นคงไม่ได้แสดงธรรมถึง5โมงนะท่านบอกท่านเมตตาแสดงธรรม1ชั่วโมงนี้ก็อิ่มครับได้ฟังธรรมแล้วก็มีความสุขครับผมหลังจากที่เราได้ถวายจตุปัจจัยแล้วก็เราจะได้ร่วมกันกล่าวคำขอขมาพระแม่ครูบาอาจารย์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พระสงฆ์ส่วนทิพย์ของเราได้นำพาขอขมาพระแม่ครูบาอาจารย์บางทีการนิมนต์ท่านในเดินทางมาอาจจะมีการประมาทพลาดพลั้งและพังเผลอหลายๆโอกาสจะได้ถือโอกาสกล่าวขอขมากันนะครับจากนั้นก็หลวงพ่อท่านก็ได้เมตตาให้พรแล้วก็หลายท่านที่มารอรับยาเบาหวานลูกอมเป็นลูกอมนะครับไม่ยาเบาหวานจะได้ขอโอกาสหลวงพ่อท่านได้เมตตาพรมน้ำมนต์แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีในงานตักบาตรพระกรรม

ฐานครั้งที่36นะครับครั้งต่อไปเป็นวันที่28มิถุนายนนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อท่านพระครูรุ่งอรุณท่านก็เมตตาได้มารับบิณฑบาตหลายครั้งหลายโอกาสที่ผ่านมาต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับเรียนเชิญเลยนะครับผมสาธุครับผมหลังจากนั้นเราจะได้ร่วมกันกล่าวคำขอขมาพระแม่ครูบาอาจารย์นะครับจะได้ตั้งนโม3จบพร้อมกันนะครับเมื่อพร้อมเมื่อพร้อมแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านครับตั้งนโม3จบพร้อมกันครับนะ

เมื่อพร้อมแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านครับตั้งนโม3จบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: เต
1: หังขมามิตุมเหหิปิเมกามิตบัง
0: ขมามะพันเต
1: เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุกเดปมัชชิตวาปัจจโซนปมัชจติโสมังโลกังบาปาเสติอภามุตโตจันทิมายัสสะปาตังกตังกมังกุสเลนิปะหิยติโสมังโลกังบาปาเสติอภามุตโตวจันทิมาอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง
0: สาธุพันเต
1: ยอมรับพรเอวังโหตุแปลว่าจบกันแล้วนะเอวังแปลว่าจบจบกรรมดีกรรมชั่วที่เราเคยทำมากรรมวิกรรมไม่ดีที่เคยประมาทพลาดพังที่เราบอกว่าอาจารย์ระเยประมาเทนะได้ประมาทในพระอาจารย์ด้วยกายด้วยทวารทั้งสามคือกายวาจาและก็ใจขอให้อาจารย์จงอดโทษให้ด้วยอาตมาบอกว่าเอวังโหตุจบแล้วนะกรรมไม่ดีที่มีต่อกันต่อหน้ารับหลังตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีกรรมนั้นจบแล้วอโหสิกรรมให้กันแล้วต่อไปก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความงอกงามโดยอายุวันนะสุขภละปฏิพันธนาสันสมบัติตลอดการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญรับพรยะถาวะริวหาตุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิตเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยยิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง
0: สาธุขอเรียนเชิญทุกท่านคุกเข่ากราบพระรับพรครับผมพร้อมแล้วกราบ
1: ว่าจะบอกบุญหน่อยนึง
0: ครับ
1: ตอนนี้อาตมาอยู่วัดหนองบัวคำแสนอยู่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำแปงหลวงปู่คำแปงพุทธชิตินนั่งด้วยที่สองแต่ตอนนี้หลวงปู่กำลังสร้างเจดีย์ปุณณชิสีคำแสนท่านอยากจะร่วมสร้างเจดีย์เชิญได้นะที่วัดหนองบัวคำแสนฮะจังหวัดหนองบัวลำพูชื่อบ้านคือชื่อวัดคือวัดหนองบัวคำแสนอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนากลางท่านใดมีความประสงค์อยากจะไปร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ด้วยกันก็ขอเชิญ

0: อนนี้กำลังลงเสาเข็มไว้มาพาประมาณ67ล้านคงใช้เวลานานพอสมควรท่านใดอยากจะร่วมบุญก็ขอเชิญนะ
1: สาธุจะได้ขอโอกาสหลวงพ่อในเมตตาพรมน้ำมนต์สิริมงคลครับผมโอ้ยังไม่กลับกราบลาพระกันก่อนลืมครับจะได้น้ำมนต์ขอโอกาสนะครับลาพระก่อนครับ

0: เชิญครับได้รับพรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลจากหลวงพ่อรุ่งอรุณนะครับผม
1: มาเลยเข้ามาเดินเข้ามา
0: ครับ
1: ลุงวันนั้นกับหลวงพ
0: ่อโอ้สาธุมีท่านหนึ่งอยากจะสร้างพระเจดีย์ถวายปัจจัยหลวงพ่อรุ่งอรุณนะครับ
1: อยากสร้างเจดีย์ใส่นี้เลย
2: สร้างเจดีย์นะ
0: สร้างเจดีย์สาธุร่วมสร้างพระเจดีย์เพิ่มเติมกับหลวงปู่ได้ครับผม
1: สาธุสาธุ
2: เอาใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ
0: หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ
1: หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ได้ตอนนี้กำลังทำเรียน
0: วันนี้เต็มอิ่มได้ฟังธรรมหลวงพ่อนะครับผม
1: ได้
0: อิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญกันนะครับหลายๆท่านนะครับเพิ่มปิตินะครับนั่งกันมีความสุขก็ได้ฟังธรรมแล้วก็เป็นสิริมงคล

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: การที่พวกเราได้สนใจ

การฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะต้องการยกฐานะจิตใจของเราให้เกิดความสุขเกิดความสงบแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจของเราการที่เราได้สนใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องอยู่เหนือจิตใจอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราได้มีปัญญาได้พิจารณารู้แล้วว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามแก่จิตใจของเราเพราะคนเรามีใจเนี่ยเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ที่คนเราตกอยู่ในสภาพของความเดือดร้อนตกอยู่ในสภาพของความทุกข์ใจก็เพราะว่าใจของเรานั้นไม่เป็นหนึ่งใจของเรานั้นถูกอารมณ์ภายนอกมาครอบงำหรือเรียกว่าถูกเจตสิกมาปรุงแต่งคิดสับสนวุ่นวายไม่รู้ว่าจิตของเรานั้นไม่มีสมาธิเป็นผู้นำไม่มีศีลเป็นผู้นำไม่มีสติเป็นผู้นำไม่มีปัญญาเป็นผู้นำใจของเราก็ตกอยู่ในอารมณ์ที่อ่อนไหวอ่อนแอเช่นโศกเศร้าเสียใจหรือเช่นความโกรธความไม่สบายใจมาครอบงำอันนี้ถือว่าถ้าเราทำใจเป็นใจเราก็เป็นหัวหน้าใจเราก็เป็นผู้แนะนำที่จะให้จิตของเรานั้นใจของเรานั้นดำเนินไปสู่ทางที่สงบฉะนั้นการที่เรามาฝึกเรื่องมาปฏิบัติการฝึกหรือการปฏิบัตินั้นไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องไปจากต่างมนุษย์เป็นเรื่องมนุษย์ที่ทุกคนทำมาหากินที่อยู่กับครอบครัวควรจะมีธรรมะไว้ในใจเพราะอะไรเพราะที่คนเราที่แสดงอารมณ์บู่วามแสดงออกกันมาทุกวันเนี่ยเพราะอะไรด่ากันทะเลาะกันอิจฉาริษยากันเบียดเบียนกันด้วยกายวาจาใจก็เพราะว่าเราไม่มีใจเป็นหัวหน้าไม่มีใจเป็นผู้นำที่ดีคือนำไปในทางที่ไม่ดีคือไม่ฝึกใจจิตใจพวกเราก็เรียกว่าคนขาดสติเขาเรียกคนอ่อนแอคนที่ว่าตัวเองเข้มแข็งนั่นแหละที่ว่าตีเขาได้ฆ่าเขาได้ด่าเขาได้เบียดเบียนเขาได้นั้นคนอย่างนั้นไม่ใช่คนเข้มแข็งเขาเรียกว่าคนอ่อนแออย่าคิดว่าตัวเองด่าเขาได้คนเข้มแข็งคนที่ทนให้เขาด่าได้คนที่ทนให้เขาตีได้คนที่ทำให้คนทนต่อคนอื่นเบียดเบียนต่อตัวเองได้เขาด่ามาไม่ด่าตอบเขาโกรธมาไม่โกรธตอบเขากลั่นแกล้งมาไม่กลั่นแกล้งตอบคนอย่างนั้นหรอกที่เรียกว่าคนเข้มแข็งคนจริงคนใจจริงคนเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะอดทนได้การอดทนได้นั่นแหละคนเข้มแข็งใครเป็นคนอ่อนแอก็คนด่าเขาสิเป็นคนอ่อนแอคนโกรธเขาก่อนเป็นคนอ่อนแอคนตีเขาก่อนเป็นคนอ่อนแอถ้าอ่อนแอมากที่สุดก็คือฆ่าเขาตีเขาด่าเขานั่นก็เรียกว่าคนอ่อนแอเพราะไม่สามารถจะคุมอารมณ์ตัวเองได้ให้เข้มแข็งเช่นคนเราจะไม่ให้โกรธเนี่ยเวลาเขาว่าแล้วเราจะไม่โกรธเนี่ยต้องอดแล้วอดอีกกั้นแล้วกั้นอีกระงับแล้วระงับอีกเมื่อเราระงับแล้ว

รับอีกจนได้แล้วนั่นเรียกว่านั่นแหละคนอดทนแต่คนที่ทำเขาโดยอำนาจของความไม่สงบอำนาจของความโกรธความหลงเนี่ยถือว่าเป็นคนอ่อนแอมากที่สุดเช่นเขาชวนเราไปกินเหล้าคนชวนนั่นคนอ่อนแอที่สุดแล้วคนที่ตามเราไปกินเหล้านั่นก็คือคนอ่อนแอที่ควบคุมใจไม่ได้แต่คนที่ถูกชวนแล้วเฉยพยายามปืนไม่ไปกินไม่ไปคล้อยตามถือว่าเหล้านั้นเป็นสิ่งทำให้ตัวเองเสพติดมึนเมาก็เรียกว่าคนเข้มแข็งคนที่ไม่กินเหล้าเขาเรียกคนเข้มแข็งคนกินเหล้าเขาเรียกว่าคนอ่อนแอคนเล่นการพนันก็เรียกคนอ่อนแอใจไม่สงบถูกยั่วยุแล้วก็เป็นไปถูกกิเลสครอบงำคือความอยากความโลภมันเข้ามาทีไรแล้วก็อ่อนแอทุกทีนี่เราคนผิดศีลก็เรียกคนอ่อนแอคนมีศีลก็เรียกคนเข้มแข็งใครจะมายั่วยุยังไงตัวเองก็มั่นใจว่าตัวเองทำความดีก็ไม่ทำอย่างที่คนอื่นทำผิดฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างใจเราให้เข้มแข็งที่เราหัดทำสมาธิอย่างเงี้ยเราไม่ตามใจตัวเองแค่เราจะทำใจตัวเองก็คือเราไม่ยอมอดทนเราจะนั่งสมาธิเนี่ยสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเข้มแข็งแล้วเรานั่งได้ถ้าเราอ่อนแอใจแล้วก็วกวนคิดโน่นบ้างคิดนี่บ้างฟุ้งไปฟุ้งมาเราก็เลิกนั่งผลที่สุดก็เราก็อ่อนแอต่ออารมณ์ตัวเองก็สู้อารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็กลายเป็นคนโกรธง่ายเกลียดง่ายรักง่ายหลงง่ายโลภง่ายก็ไม่มีอะไรเป็นหลักที่มั่นคงดังนั้นการฝึกธรรมะนี่การปฏิบัตินี่คือเอาไว้ให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้อยู่เหนืออารมณ์เหนือความปรุงแต่งเหนือความคิดที่มันทำให้เราเนี่ยเกิดโลภมากโกรธมากหลงมากเกลียดมากรักมากชังมากถ้าเราเข้มแข็งอย่างนี้ใครก็มายั่วยวนทำให้เราเสียใจไม่ได้ทำให้เราโกรธมากไม่ได้การปฏิบัติธรรมะถือว่าเป็นคนมีจิตใจจริงมีจิตใจเข้มแข็งเราจะรู้จักที่คนอ่อนแอก็คือคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองปล่อยให้ความโกรธครอบงำอยู่ทุกวันนั่นเดียวคนอ่อนแอตลอดเวลาใจของหงุดหงิดนี่เรียกว่าใจไม่เข้มแข็งอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่ว่าคนโกรธเขาตีเขาด่าเขา

0: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: มาเจริญสติมาทำสมาธิภาวนากันนะคะครบถ้วนนะคะแล้วก็นำบุญกุศลนั้นกลับไปให้กับทางบ้านนะคะแล้วก็นำบุญกุศลนั้นส่งไปให้เพื่อนสนิทมิตรสหายทางออนไลน์ได้เลยนะคะสิ่งดีๆนั้นส่งไปนะคะเราส่งไปด้วยเจตนาบุญนะคะทุกคนได้รับหมดที่เราส่งนะคะแล้วก็เป็นการต่อบุญของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์วัดของเราไปในตัวด้วยก็เรียนเชิญนะคะพวกเราก็เป็นเจ้าของวัดนะคะเหมือนอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวไว้บอกว่าวัดนั้นไม่ใช่ของเจ้าอาวาสรูปเดียวเป็นวัดของทุกๆคนของครูบาอาจารย์ทุกรูปเนนทุกรูปนะคะแล้วก็พวกเราทุกๆคนเพราะนั้นเราต้องช่วยกันดูช่วยกันแลแล้วก็ช่วยกันชนุบำรุงรักษาพัฒนากันไปนะคะสมบัติที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้ให้พวกเรานะคะทั้งแรงกายแรงใจแรงกำลังทรัพย์ด้วยนะนะคะครูบาอาจารย์เนี่ยทำกันมาโดยตลอดเลยนะคะตอนช่วงนี้ก็พระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนซึ่งเดือนนี้นะซึ่งเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนสำคัญนะคะเป็นเดือนที่ครบรอบวันเกิดของพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนด้วยนะคะเราก็ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นการถวายเป็นมุทิตาสักการะแก่หลวงพ่อท่านนะคะให้หลวงพ่อท่านมีอายุนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงและธาตุขันธ์ที่แข็งแรงได้ดีที่สุดนะคะอย่างอื่นนะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเรานั้นได้เห็นในการพัฒนาวัดมาก็เป็น10กว่าปีแล้วนะคะที่ท่านดูแลตรงนี้อยู่พวกเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาส่งบุญกุศลถวายท่านนะคะทำตนเองให้เป็นคนดีคนบุญสร้างทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาถวายเป็นมุทิตาสักการะนะคะครูบาอาจารย์ของเรานะคะค่ะก็มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์นะคะแต่ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์นั้นก็ต้องขอกราบโมทนาสาธุด้วยนะคะมีหลายๆท่านเลยทีเดียวที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะที่ลานธรรมแห่งนี้เขียนชื่อท่านทำบุญอะไรปัจจัยเท่าไหร่นะคะก็ขอโมทนาบุญกับคุณแม่ทองหล่อนะคะเหลืองอารามนะคะร่วมทุกบุญ100บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้านะคะวันที่31พฤษภาคมนะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ยังเป็นตรงกับวันของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกด้วยนะคะทางวัดเรามีการจัดงานไม่มีเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดกำหนดการให้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องมีการบวชพระด้วยเป็นวาระสำคัญนะคะที่ว่าสังฆทานเรามีกำหนดไว้นะคะในการบวชพระนั้นเป็นวาระสำคัญสำคัญนั้น4-5วาระนะคะซึ่งวันวิสาขบูชาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็เราก็มีการบวชพระด้วยมีผู้ที่ได้มาเป็นพ่อขาวแล้วตอนนี้น่าจะ3มั้งไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะถามรายละเอียดอีกทีนึง3ค่ะณขณะนี้นะคะณขณะนี้เป็นถือผ้าขาวแล้ว3ท่านนะคะ3ท่านก็เดี๋ยวรอว่าจะมีเพิ่มเติมอีกนะคะก็จะแจ้งให้ทราบก็เราก็ขอโมทนาสาธุกับกุลบุตรด้วยนะคะค่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะโมทนาสาธุนะคะเรียนเชิญนะคะที่ลานธรรมแห่งนี้ยังมีเวลาอีก15นาทีนะคะก่อนที่เราจะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจากพระเดชพระคุณพระครูพระอาจารย์ติเล็กอัตรโคนะคะก็เรียนเชิญนะคะท่านใดที่จะถวายสังฆทานก็เรียนเชิญบูชาสังฆทานมาได้เลยนะคะเราจะมีการถวายสังฆทานอีกรอบนึงแล้วท่านก็จะสวดบังสุกุลให้กับผู้ล่วงลับด้วยเขียนชื่อผู้ล่วงลับใส่ในขันบังสุกุลเดี๋ยวทางทายกน่าจะยกขันบังสุกุลมาที่หน้าธรรมาสนะคะก็มาใส่ได้เลยนะคะค่ะขอโมทนาบุญนะคะในการบวชพระวันวิสาขบูชานะคะขอโมทนากับคุณรัตนาชูแก้วและครอบครัวนะคะขอร่วมบุญนะคะในการบวชพระนี้5,000 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะว่าโมทนาสาธุจริงๆเนี่ยปัจจัยท่านก็ใส่ไว้ที่ขันนี้นะคะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณวันโชค นะคะลีละพนังนะคะและครอบครัวอ่านผิดต้องกราบขออภัยนะคะคุณวันโชคลีละพนังนะคะและครอบครัวร่วมบุญทุกๆบุญ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ร่วมบุญบวชพระอีก 1,000 บาทรวม 2,000 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะเรามาร่วมบวชพระกันนะคะเหลือเวลาอีกแค่สัปดาห์เดียวนะคะบางทีบางท่านอาจจะติดภารกิจมาวันนี้แล้วมาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้เลยนะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณพัชราพรนะคะพิรารงค์นะคะพิราวงหรือพิราลงเนี่ยนะคะร่วมทุกบุญ100บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะค่ะยังมีเวลาอยู่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันดิฉันก็จะได้ประกาศนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านกล่าวไว้เสมอเมื่อสักครู่นี้บอกว่าจะแจ้งกำหนดการนะคะก็น้องอ้วนก็น่าจะประชาสัมพันธ์ไประดับหนึ่งแล้วนะคะก็ขอจะฝากไว้อีกนิดนึงวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะเวลา 17:00 นะคะเป็นโอกาสอันดีท่านใดที่มีเวลาหรือว่ายังอยู่ตรงนี้นะคะก็ร่วมบุญกันในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วออกมาประดิษฐานณมณฑลพิธีหน้าวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้สาธุชนจากทิศทั้ง4ได้ส่งน้ำกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะคะอันนี้ก็เป็นปีหนึ่งก็จะจัด1ครั้งนะคะปีหนึ่งจะจัด1ครั้งถือว่าเป็นโอกาสอันดีได้ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นจะเป็นการอัญเชิญนะคะท่านใดยังไงก็ส่งข่าวคราวไปยังกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงญาติต่างๆนะคะญาติพี่น้องบอกว่าถ้าว่างมานะมาร่วมงานร่วมบุญกันในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้แล้วก็เวลา 18:00 นะคะก็จะมีการแสดงธรรมนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนะคะเจ้าวาดวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นองค์แสดงธรรมในวันพรุ่งนี้และเวลา 19:00 นก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยเป็นกิจกรรมตั้งแต่เวลา 18:00 นพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่ม 17:00 นเพราะว่ามีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปนะคะแต่หลังจากวันที่23พฤษภาไปจนถึงวันที่30นะคะไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมนั้นนะคะในช่วงเวลา 18:00 นั้นจะมีการแสดงธรรมทุกวันแล้วก็ในช่วงเวลา 19:00 ก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์กับสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุทุกวันเป็นสิริมงคลจริงๆนะคะปีหนึ่งจ๋าได้เลยหนูแลกดูอันไหนอันนี้ได้ไหมอันไหนที่พอมีแลกได้เลยจ้ะน้องค่ะในวันอังคารที่26พฤษภาคมเวลา 18:00 นะคะรับฟังการแสดงธรรมโดยพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมนะคะวัดบุพารามกรุงเทพนะคะแล้วก็ช่วงเวลา 19:00 ก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะดังนั้นช่วงกลางวันเนี่ยเราก็จะมีการจ้าลูกค่ะก็จะมีการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะคะมีโอกาสนะมาได้เลยนะคะมาได้เลยชวนลูกชวนหลานนะคะได้มาทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะคะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุปีหนึ่งครั้งหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็การดำรงคงไว้ซึ่งเจตนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็สานงานต่อโดยพระเดชพระคุณพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนนะคะท่านก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการทำในช่วงของสัปดาห์วันวิสาขบูชาด้วยนะคะจ๋าว่าไงจ๊ะ
2: ให้คนสุขประกาศให้หนูหน่อย
1: ได้ค่ะ
2: น
1: ี่ว่าไงคะ
2: ประกาศจ
1: ้
2: ะ
1: ประกาศเลยนะคะแม่สีให้มาเหรอคะอ๋อจ้ะค่ะขอโมทนาบุญนะคะกับ
2: ติงลี่นะชื่อติงลี่วงเล็บอยู
1: ่จ้ะก็คือน้องติงลี่นะคะหรือว่าคุณจิตฤดีแซ่เตียว
2: ติงล
1: ี่อ่าวติงลี่นะคะ
2: ติงลี่นะ
1: 10,000 บาทนะค่ะติงลี่นะคะเอาติงลี่ด้วยน้องติงลี่นะคะโมทนาสาธุกับทุกๆคนเลยนะคะ จเป็นบุญจริงๆนะคะทำบุญบำรุงวัดทุกบุญน้ำไฟด้วยสาธุพวกเราโมทนาสาธุพร้อมกันสาธุนี่มีเงินสดมาเลยใส่ในขันบังสุกุลนะคะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยจ้า
2: ขอไม่โมทนาอย่างนี้นะ
1: จ้าน
2: ี่นะ
1: จ้าน
2: ี่ไปทำบุญกับเจ้าอาวาสมา
1: อ๋อเหรอไหนขอดูหน่อยสิคะอ๋อ
2: หลายใบไม่ได้เอามาคุ
1: ยอ๋อเหรอ
2: ไม
1: ่ทันอ๋อได้เอ้าน้องติงลี่จิตฤดีแซ่เตียวนะบำรุงวัดนะฮะเมื่อตอนเดือนพฤศจิกายนอันนี้ขอย้อนหน่อยนะขอย้อนหน่อยโมทนากับน้องเขามีความปิติใจมากเลยนะฮะทำบุญอีก 20,000 บาทนะเมื่อปี68อ้าวมาอีกใบนึงเอามา
2: 2-3 ใบไม่ได้เอามา
1: โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังมานัดมาก็มาได้เลยนะหรือเนาะเอานี่รีบบอกให้เลยบอกเขาจะได้โมทนากันเอาปี66ก็มีนะนี่ทำบุญตลอดเลยนะนะน้องติงลี่นะคุณจิตฤดีแซ่เตียวสร้างเรือนไทยอีก 10,000 บาทโอ้โหโมทนาสาธุแล้วครั้งนี้อีก 10,000 บาทค่าน้ำค่าไฟนะคะค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ทันรีบมา

0: โอ้เหรอคะโอ้ไม่เป็นไรทันไม่ต้องรีบนะคะจ้ะอันนี้เดี๋ยวต้องให้แม่สีแล้วล่ะแม่สีเดี๋ยวเดินไปหาแม่สีได้ไหมเอาปัจจัยไปด้วยได้ไหมจ้ะ
1: ให้คุณวิเชียนดีกว่าหนูเดินไม่คล่องให้วิเชียน
2: เดี๋ยวลุงวิเชียนเดี๋ยวขอไปเลย
1: ไป
2: อัตนาบัตรจากแม่สี
1: แม่สีนี่ใบโทรศัพท์แบบนี้นะ
0: จ้า
1: เนี่ยนะ
3: ให้แม่สีลงให้ใช่ไหม
1: เออ

บุญนั้นสำเร็จนะคะก็ขอโมทนาบุญกับคุณติงลี่ด้วยนะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณการุณคุณกฤษณาชาญวิชานนท์นะคะและครอบครัวร่วมทุกๆบุญ400บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะตอนนี้นะคะพระเดชพระคุณนะคะพระอาจารย์ติเล็กอัตระโขนะคะได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วเดี๋ยวเราพวกเราทุกคนขอเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญด้านไหนได้เลยนะคะ

ค่ะเอาเมื่อกี้ทายกไปซะแล้วค่ะเดี๋ยวทุกท่านคุกเข่านะคะเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะคะ

ค่ะสำรวมกายวาจาใจนะคะที่จะร่วมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ขออนุญาตปิดสัญญาณเสียงโทรศัพท์มือถือให้ด้วยนะคะค่ะพร้อมแล้วกราบ

0: ค่ะเดี๋ยวจะมอบเสียงนี้นะคะให้กับทางทายกนะคะเชิญค่ะบอกให้ทำหน้าที่หลายอย่างหน่อยคล่องแคล่วสุขภาพแข็งแรงนะทายกเรา
1: ขอบคุณครับ
2: ครับต่อจากนี้ไปก็จะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับตะกี้ทุกท่านกราบพระแล้วต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายตะกี้กราบพระแล้วใช่ไหมสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองโอกาสนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยหลวงพ่อสามารถสมาธิโกขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสขอความเจริญในธรรมกับญาติธรรมนักบวชในขัมมะทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะแล้วก็เป็นวันวันอาทิตย์ก็เป็นหยุดนะหยุดทั้งกายหยุดทั้งมีโอกาสได้ทำบุญทำใจให้เป็นบุญด้วย ฉะนั้นเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เราฟังธรรมด้วยปฏิบัติธรรมด้วยนะเราก็สำรวมกายให้กายสงบกายก็เป็นบุญสำรวมวาจาจากนี้ไปเราก็สำรวมวาจาไม่พูดไม่คุยนะให้วาจาเป็นบุญและที่สำคัญก็คือสำรวมใจจากนี้ไปให้เรามีสติมีพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีธรรมานุสติมีธรรมะอยู่ในใจมีสังฆานุสติมีพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมด้วยฟังธรรมด้วยนะได้ทั้งบุญทั้งกายทั้งใจบุญเป็นชื่อของความสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะได้นะก็ต่อเมื่อพระองค์บอกทางให้นะธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นพระองค์ก็มีพระเมตตาพระเมตตานำมาเผยแผ่สัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ให้พระองค์ก็ชี้ทางบอกทางจุดประทีปให้ของที่ปิดนะพระองค์ก็เปิดให้ของที่คว่ำท่านก็หงายให้ดูองค์พระสงฆ์นะก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นำธรรมะมาเผยแผ่นะเป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นรัตนะที่ประเสริฐรัตนะใดๆในโลกนี้ก็ไม่เกินคุณของพระพุทธเจ้ารัตนะใดๆในโลกนี้ก็ไม่เกินพระธรรมรัตนะใดๆในโลกนี้ก็ไม่เกินสังฆรัตนะฉะนั้นคนไทยนี่โชคดีมาตั้งแต่โบราณกาลนะให้คนไทยนั้นมีรัตนะไตรมีพระพุทธเจ้าเป็นรัตนะมีพระธรรมเป็นรัตนะมีพระสงฆ์เป็นรัตนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนนะผ่านมากี่ปีกี่วันก็แล้วแต่รัตนะใดๆก็ไม่ประเสริฐเท่ากับพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้และสามารถทนต่อการพิสูจน์คน 8,000 ล้านคนนะช่วยกันคิดช่วยกันนึกช่วยกันค้นคว้าว่าจะมีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งเป็นรัตนะอันประเสริฐคิดแล้วรวมหัวกันคิดแล้วก็ยังคิดไม่ได้แม้แต่เทวดาก็ยังคิดไม่ได้เลยนะเพราะทุกคนมีสิ่งที่ตนเองต้องมีทุกข์อยู่เป็นประจำความแก่หนีไม่พ้นความเจ็บหนีไม่พ้นความตายหนีไม่พ้นการพลัดพรากจากของรักของชอบใจหนีไม่พ้นทำกรรมไว้ก็หนีกรรมไม่พ้นไม่มีอะไรที่คน 8,000 ล้านคนหรือเทวดาจะคิดออกว่าจะทำอย่างไรถึงจะหนีได้พ้นได้จากความทุกข์เหล่านี้ซึ่งเป็นของคู่โลกนะเป็นของคู่โลกเลยความแก่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความตายก็เช่นกันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะออกบวชเนี่ยพระองค์ก็มีเรียกว่าพระสมบัติมากมายพระเมสีคือพระนางพิมพาน่ะก็งดงามอันดับสองอันดับหนึ่งคือใครคือพุทธมารดาพระนางสิริมหามายาพระนางประชาบดีโคตมีอันดับหนึ่งอันดับสองคือพระนางพิมพาคือพระเมสีสมบูรณ์มีราชสมบัติมากมายในเมืองกบิลพัสดุ์มีปราสาทสามฤดูอากาศหนาวน่ะก็ไม่หนาวอากาศร้อนก็ไม่ร้อนหน้าฝนก็ไม่เปียกนะจนกระทั่งพระองค์เสด็จประพาสไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชท่านก็มาพิจารณาดูว่าคนเราทุกคนแก่ทุกคนเจ็บทุกคนตายทุกคนทุกคนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยจะมีรัตนะใดๆมีทรัพย์สมบัติมากมายมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ยังหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นพระองค์ก็จึงมีพระอรหันต์ไทยมาเห็นนักบวชเป็นสมณะว่าหนทางที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยก็มีทางเนี่ยทางที่จะออกจากทุกข์เนี่ยก็คือการออกจากมาปฏิบัติมาบวชพระองค์ก็จึงสละราชสมบัตินะฉลาดราชสมบัติณเวลานั้นพญามารก็มาขวางนะพญามารก็มาขวางพระองค์อีก7วันเท่านั้นเองอีก7วันพระองค์จะเป็นจักรพรรดินะจะเป็นมหาจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของบ้านของเมืองทั่วแคว้นอาณาจักรมากมายสมบัติเหล่านี้รอท่านอยู่อีก7วันเท่านั้นเององค์พระโพธิสัตว์นะเจ้าชายสิทธัตถะนั้นไม่ปรารถนาเพราะรัตนะเหล่านี้เคยมีมาแล้วเคยได้มาแล้วแต่ก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นหนีกรรมไม่พ้นพงไม่ปรารถนาปรารถนาที่จะเหนือสมบัติมากกว่านั้นอีกสมบัติที่เป็นทิพย์สมบัติที่เป็นอริยะเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากกว่าสมบัติในโลกนี้อีกก็จึงหาทางออกบวชนะก็จึงออกบวชพญามารมาขวางก็ห้ามพญามารว่าพอเถอะนะสมบัติที่ว่ามาเนี่ยได้มาหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นรัตนะที่จะเป็นที่พึ่งได้เลยได้มาก็อยู่ได้ไม่ถึง100ปีก็ต้องพากจากกันไปอีกนะก็ห้ามพญามารแล้วก็ออกบวชพอออกบวชแล้วเนี่ยไม่นานนะพอออกบวชแล้วไม่นานอยู่ถึง6ปีนะก็ได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ตรัสรู้ในเรื่องอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเนี้ยของที่ปิดท่านก็เปิดให้ดูนะแล้วก็เป็นทางพระองค์ค้นพบหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ท่านก็ชี้ทางเนี้ยทางที่พระองค์สร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยแสนมากับเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็เพื่อสร้างบารมีมาเพื่อวันเนี้ยวันตรัสรู้วันเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยแสนมากับเพื่อวันเนี้ยวันวิสาขบูชาเนี่ยมาเป็นพระพุทธเจ้าประกาศให้โลกรู้เลยว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วในอริยสัจ4ในหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์พระองค์ก็ชี้ทางแล้วก็บอกทางให้เมื่อพระองค์ตรัสรู้ณเวลานั้นแผ่นดินนี้ไหวนะแผ่นดินนี้ไหวนี่ไม่ใช่ทำให้บ้านเมืองตึกถล่มอะไรไม่ใช่นะไหวนี่คือคนมีความรู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทำไมเรารู้สึกมันเหมือนกับแผ่นดินไหวทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันก็ถามถ่ายการพูดคุยกันว่าเป็นเพราะอะไรเรื่องอะไรเรื่องก็ตามกันมาเป็นกระแสว่าบัดนี้องค์พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกลองคิดดูว่าที่วัน 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังรู้สึกได้นะไม่ใช่เป็นเรื่องแปลก
ป็นเรื่องเก่าก็จริงแต่เป็นเรื่องที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันหายไปสะเทือนมาถึงวันนี้เลยยอมว่าไหมล่ะตั้งแต่วันที่พระองค์ตรัสรู้มาวันนี้ยังสะเทือนมาถึงคนทั้งโลกเลยนะคนทั้งโลกนะไม่ใช่คนไทยคนพุทธเท่านั้นนะคนทั้งโลกประกาศว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสันติภาพเป็นวันที่นำความสุขมาให้นำความสงบมาให้พระองค์ตรัสรู้นะในเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์และความดับทุกข์และที่สุดหนทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์จะมีคน8,000ล้านคนไหนคิดได้มีไหมล่ะก็มีแต่ความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นหุ้มห่อจิตใจหุ้มห่อดวงใจไว้เปิดไม่ได้แกะไม่ออกอยู่กับความมืดความมืดก็คืออวิชชาความโลภโกรธหลงหุ้มห่อใจมีองค์ไหนมีคนไหนที่สามารถที่จะเปิดใจดวงนี้ออกได้ก็ไม่มีก็มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มีพระเมตตามาเผยแผ่เผยแผ่นะวันนั้นน่ะเป็นวันที่พระองค์แสดงธรรมครั้งแรกครั้งนั้นก็คือพระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรกับปัตตนสูตรนะที่ปะอิสิปัตตนะมฤคทายวันนะเมืองพาราณสีเกิดขึ้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยเฉพาะพระอัญญาโกฏฐัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมอย่างกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเลยเป็นรัตนะเป็นที่ประจักษ์ณเวลานั้นก็แผ่นดินไหวอีกนะก็ไหวมาถึงวันเนี้ยเราก็ยังรู้ว่าวันอาสาฬบูชาเป็นวันที่พระองค์ได้ฟังได้แสดงธรรมแล้วก็ได้มาเข้าพรรษาต่อจากวันที่พระองค์แสดงพระธรรมจักรนะวันอาสาฬบูชานี่แหละนะก็ลองคิดดูว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นที่ประจักษ์เทวดาอินพรหมก็สะเทือนเลือดลั่นนะไม่ใช่เฉพาะในโลกเท่านี้แม้แต่คนที่จุติไปเกิดในสวรรค์แล้วเนี่ยก็ยังเลือล้านไปถึงพระพรหมว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกณเวลานั้นเราลองคิดดูว่า2,000กว่าปีเนี่ย100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันเทวดาเท่านั้นเองนะ100ปีมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วันเทวดาเท่านั้นเองถ้า 2,000 ปีของมนุษย์เท่ากับกี่วันของเทวดามันน้อยนิดนะไม่ได้นานเลยแล้วศาสนาพุทธจะอยู่ถึง 5,000 ปี 5,000 ปีที่จะพวกเราจะได้มีโอกาสนะอยู่ในร่มกาสาวพัสของพระองค์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะถึง 5,000 ปีนี่ผ่านมา 2,500 ปีแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะลองทบทวนดูว่าเรามีความรู้อะไรเรามีความเห็นอะไรเรามีความเข้าใจอะไรในเรื่องศาสนาพุทธนะโดยเฉพาะวันวิสาขบูชาที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ทรงเข้าสู่ปานิพานในวันเพ็ญเดือน6วิสาขะเนี่ยเรามีความเข้าใจอะไรเรามีความรู้อะไรเรามีความรู้สึกอะไรที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลบ้างลองทบทวนดูว่ามีไหมถ้าเราทบทวนแล้วก็รวบรวมจิตรวบรวมใจลองค้นคว้าดูพิจารณาดูปฏิบัติดูว่าเราเกิดมาเนี่ยก็คงไม่น้อยนะได้ยินคำว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้ไปนิพพานในวันวิสาขะเรามีความรู้อะไรบ้างมีความเข้าใจอะไรบ้างเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลกับเราได้อย่างไรลองทบทวนดูคิดค้นดูนะถ้าเรามีหลักเราก็เอาหลักของพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะอย่าเอาหลักอื่นหลักอื่นเป็นสารณะไม่ได้ต้องเอาหลักของพระพุทธเจ้าวันประสูติ
พระองค์ประสูติวันแรกเลยนะประสูติขึ้นมาเกิดขึ้นวันนั้นก็แผ่นดินไหวนะประสูติวันแรกที่ลุมพินีวันเดินได้7ก้าวสามารถเป็นอัศพิวาจาได้เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีใครที่สร้างบารมีได้เทียมพระองค์ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีประกาศให้โลกรู้นะไม่ใช่ประกาศให้ใครได้ยินประกาศให้โลกรู้แล้วว่าพระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มี

ท่านประกาศแล้วว่าเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยพระองค์จะเป็นชาติสุดท้ายแล้วเราก็ลองคิดดูค้นดูพิจารณาดูว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ประจักษ์เป็นที่เปิดเผยเลยว่าเนี่ยพระองค์มาสร้างบารมีมาเพื่อมาดับทุกข์พ้นทุกข์ไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศเป็นผู้เจริญหลวงพ่อสนองกตบุญโญเนี่ยท่านบอกว่าเราน่าจะเอาอย่างพระพุทธเจ้านะเป็นหลักพวกเรามีหลักก็คือพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราโตมาถึงขนาดนี้อายุขนาดเนี้ยวาจาของเราเคยพูด

พวกเรามีหลักก็คือพระพุทธเจ้าเป็นหลักเราโตมาถึงขนาดนี้อายุขนาดเนี้ยวาจาของเราเคยพูดถึงขนาดนี้ไหมว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับผมจะเลี้ยงแม่ตลอดชีวิตให้พ่อแม่มีความสุขตลอดชีวิตให้พ่อแม่มีความเจริญตลอดชีวิตให้พ่อแม่เนี่ยไม่ต้องห่วงลูกคนนี้ตลอดชีวิตเราจะกล้าไหมไม่ต้องพูดถึงความเจริญความประเสริฐความเลิศนะเอาว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็พระองค์เป็นแบบประกาศให้โลกรู้ประกาศให้แม่รู้เลยว่าเนี่ยจากนี้ไปพุทธมารดาจะภูมิใจจะรู้สึกปิติใจว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยเป็นผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเจริญที่สุดในโลกหัวใจของพ่อแม่มีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีสองหัวใจของพ่อแม่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองคือหัวใจของพ่อแม่นั้นปรารถนาให้ลูกมีความสุขเท่านั้นเองไม่มีสองเลยมีหนึ่งเดียวเท่านั้นขณะองค์เจ้าชายสิทธัตถะก็ประกาศให้พุทธมารดาพนังสิริมามายานั้นมีความรู้สึกว่าจากนี้ไปเป็นแม่ของพระโอรสเนี่ยเป็นผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดเจริญที่สุดภูมิใจที่สุดวันเนี้ยเราได้เกิดมาเป็นพระมารดาของพระโอรสเนี่ยต่อมาก็จะเป็นพระพุทธเจ้าประสูติได้เพียง5วันก็มีการพยากรณ์หาเชิญพราหมณ์108มาคัดเหลือ8ในจำนวนพราหมณ์8คนนั้น7คนก็พยากรณ์ว่ามี2คติเท่านั้นเองคือเป็นครองราชก็จะเป็นบรมจักรพรรดิถ้าออกบวชเป็นบรมศาสดาเอกของโลกเท่านั้นเองคนที่เป็นแม่กับพ่อเนี่ยถ้ายินคำพยากรณ์แบบนี้เหมือนกับว่าภูมิใจที่สุดแล้วที่พระโอรสของพระองค์ได้มาถึงจุดนี้ได้ณเวลานั้นมีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งชื่ออัญญาโกฏัญญะก็ยกนิ้วเดียวบอกไม่มีพระโอรสนี้มีหนึ่งเดียวจะต้องเป็นบรมศาสดาเอกของโลกเท่านั้นไม่มีสองหนึ่งเดียวเท่านั้นพุทธมารดาก็ยิ่งมีปิติว่าโอ้พอรถของเราจะเป็นหนึ่งเดียวของโลกเท่านั้นไม่มีสองนะไม่มีเอิญไม่เป็นจักรพรรดิเอิญไม่มีละจะเป็นบรมศาสดาพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพอครบ7วัน7วันแล้วเนี่ยพุทธมารดาก็หมดวาระสวรรคตไปจุติเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตชั้นดุสิตก็เป็นเทวดาสูงกว่าชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรแล้วนะเดิมทีเป็นสตรีเป็นพนางสตรีมามายาเป็นพุทธมารดาพอรู้ว่าลูกจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหัวใจของแม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรอยู่บนชั้นดุสิตสร้างวิมานให้แม่บันดาลให้แม่นั้นมีความสุขไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บมาตายในโลกมนุษย์ขึ้นไปบนชั้นสวรรค์รอก่อนเป็นเทพบุตรเหมือนกันหลวงพ่อสนองก็พูดให้เราคิดนะเราเป็นลูกจะมีโอกาสทำให้แม่ขึ้นสวรรค์ได้ไหมทำให้พ่อขึ้นสวรรค์ได้ไหมเนี่ยเป็นแบบที่เราวันวิสาขบูชานึกถึงพระองค์ทรงประสูติเนี่ยเพียง7วันเท่านั้นเองนะพุทธมารดาเนี่ยได้เป็นเทพบุตรบนชั้นดุสิตหลวงพ่อสนองว่าเราน่าจะเอาอย่างนะผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วเราน่าจะรู้เรื่องบ้างว่าเรามีพ่อมีแม่เหมือนกันเรามีศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจเราน่าจะเอาแบบที่ดีของพระพุทธเจ้านำมาปฏิบัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วแสดงธรรมนะว่าบิดามารดาเปรียบเหมือนพระพรหมของบุตรบิดามารดาเปรียบเหมือนเทวดาของบุตรบิดามารดาเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของบุตรบิดามารดาเปรียบเหมือนครูคนแรกของบุตรบิดามารดาเป็นบุคคลที่หาได้ยากที่สุดฉะนั้นวันวิสาขบูชานะให้เราระลึกถึงโอพระองค์ทรงประสูติขึ้นมาได้พระองค์ระลึกถึงคุณบิดามารดาเป็นผู้สูงสุดณเวลานี้เรามีวันวิสาข

บูชาเราเลยนึกถึงอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปว่าเราต้องมีการกระทำให้พ่อแม่เนี่ยเป็นเทวดาของเราประจำใจเป็นพระพรหมประจำใจในตัวเราเราจะให้พระพรหมเสียใจทุกข์ใจลำบากใจไม่ได้แต่ถ้าเราตอบแทนด้วยการบูชาด้วยการปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลที่เป็นบุพการีบิดามารดาก็จะเหมือนเห็นพวกเรามีบุญมีกุศลก็จะเสริมบุญเสริมกุศลเกิดขึ้นให้พ่อแม่มีความสุขให้ตนมีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขเป็นเหตุเป็นผลว่าเป็นวันที่นำความสุขมาให้เป็นวันที่คนทั้งโลกยกย่องว่าเป็นวันสันติสุขอันนี้เพียงแค่ประสูตรนะประสูตรก็ทำให้เราคิดได้ว่าโอ้ถ้าเราไม่เกิดมาในครรภ์ของมารดาเนี่ยเราเกิดมาเป็นนกเป็นกาจะว่าอย่างไรมีปีกมีปากมีขาแต่ไม่มีมือฟังธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ถือศีลก็ไม่ได้จะว่าอย่างไรหรือถ้าเกิดไม่ได้เป็นนกเป็นกาเป็นปูเป็นปลาเป็นหอยล่ะสัตว์ที่อยู่ในน้ำมันมากมายเหลือเกินนะมันมากมายจนกระทั่งเอาคนไปเปรียบไม่ได้หรอกคนนี่เล็กน้อยคนเป็นสัตว์มนุษย์นี่เล็กน้อยคนที่สัตว์ที่เกิดอยู่ในฟองไข่เนี่ยอยู่ในฟองไข่อยู่ในน้ำมันมากมายเหลือเกินฉะนั้นลองคิดดูว่าเราโชคดีไหมที่เราเกิดในจำนวนที่น้อยนิดเป็นผู้ประเสริฐขนาดเนี้ยให้เป็นมนุษย์มีหน้ามีตามีสติมีปัญญาขนาดเนี้ยเราควรเหรอที่จะประมาทควรหรือที่จะประมาทที่จะไปทำอะไรที่เป็นทุกข์เป็นภัยให้กับตัวเองมีคำโบราณนะคำโบราณเขาพูดกันไม่รู้โยมเคยได้ยินหรือเปล่าคนที่ไม่รู้จักเสือนะเวลาพายเรือก็ไปจอดอยู่ตรงเสือนี่แหละไม่รู้จักเสือก็จึงเอาเรือไปจอดมันแปลว่าอะไรไม่รู้จักเสือเลยเอาเรือไปจอดไม่รู้จักมอดนะก็จึงเอาไม้ไปแย่ความหมายว่ายังไงคนเราไม่รู้จักเสือเอาเรือไปจอดพวกเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเกิดมาแล้วก็เป็นมนุษย์นี่แหละคนเราไม่รู้จักบ่อนไม่รู้จักบาร์เนี่ยคนก็เข้าบ่อนเข้าบาร์ไม่ผิดเลยไม่ผิดกับคนที่ไม่รู้จักเสือเอาเรือไปจอดไม่ผิดจริงๆนะคนที่เข้าบ่อนเข้าบาร์เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักเสือนะเอาเรือไปจอดตัวเราเนี่ยเปรียบเหมือนเรือนะตัวเราเปรียบเหมือนเรือแล้วเปรียบเหมือนคนในเรือเนี่ยไม่รู้จักเสือหรอกนะก็ไปจอดที่มีเสือนะผลจะเป็นยังไงลองคิดดูโยมลองคิดดูฟังธรรมะแล้วหลับกันนะขนาดพูดเรื่องเสือเชียวนะเสือยังไม่กลัวเลยนะแปลกไหมนะขนาดพูดเรื่องเสือนะเสือยังไม่กลัวยังหลับได้เลยคนเราไม่รู้จักเสือจริงๆนะคนที่เข้าบ่อนเข้าบาร์เนี่ยเสือว่าดุว่าร้ายแล้วนะคนที่เข้าบ่อนเข้าบาร์เนี่ยคนในบ่อนในบาร์ร้ายกว่าดุกว่านะเข้าบ่อนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวหมดอนาคตหมดทรัพย์สมบัติใดๆเลยคนในบ่อนนี่ดุร้ายโหดเหี้ยมยิ่งกว่าเสืออีกนะคนในบ่อนนี่ยิ่งกว่าหม้อที่มันกินไม้อีกมันกินทั้งหมดเลยของชีวิตเข้าบ่อนเข้าบาร์เนี่ยไม่รู้จักบาร์ก็เลยเข้าบาร์ไปกินเหล้าไปผิดลูกผิดเมียไปเที่ยวกลางคืนไปคบคนชั่วเป็นมิตรลองคิดดูว่าคำพูดโบราณนะเหมือนจะฟังแล้วต้องไปคิดว่าคนที่ไม่รู้จักเสือก็เอาเรือไปจอดเป็นทุกข์เป็นภัยให้กับคนที่ไม่รู้จักเสือคนที่ไม่รู้จักมอดก็เอาไม้ไปแย่มอดมันกินไม้อยู่แล้วนะแย่เท่าไหร่ก็หมดคนทุกวันนี้ว่าคนทันสมัยพูดจาแบ
ใหม่แต่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่รู้จักด้วยว่าบ่อนคืออะไรบาร์คืออะไรถ้ารู้จักจะเข้าไปได้อย่างไรไปเล่นการพนันได้ยังไงไปผิดลูกผิดเมียเสพของมึนเมาได้อย่างไรแต่ถ้าเรารู้จักวันวิสาขบูชาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออเรามีพ่อมีแม่เราควรที่จะหันกลับไปหาพ่อหาแม่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ควรจะเข้าหาศีลหาธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะนะทุกโศกเราก็ไม่มีภัยอันตรายเราก็ไม่เกิดแต่ทุกวันนี้เรามีทุกข์อยู่แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่แล้วยังไปเข้าบ่อนเข้าบาร์อีกนะยังไม่รู้จักเสือรู้จักมอดอีกนะไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปมันน่ากลัวไหมล่ะโยมว่า 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาพวกเรานี้นับวันนับวันน่ากลัวไหมไม่รู้จักเสือจริงๆไม่รู้จักมอดจริงๆนะจะว่ารู้จักได้ยังไงบ่อนบาร์เนี่ยมากมายเหลือเกินนะคนทุกวันนี้มีทุกข์มีภัยเกิดจากการพนันคนทุกวันนี้มีเรื่องมีปัญหามีทุกข์มีภัยก็เกิดจากผิดลูกผิดเมียไม่สำรวมในกามคุณมีทุกข์มากมายงานวันวิสาขบูชาให้เราเห็นว่าเออเราควรจะเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้เห็นประโยชน์ของวันวิสาขะที่พระองค์ทรงประสูติทรงตรัสรู้ตรัสรู้เนี่ยสิ่งที่ต้องพูดและต้องพูดอยู่เป็นตลอดกาลถึง 5,000 ปีเลยคือเรื่องอริยสัจ4พระองค์ตรัสรู้ในเรื่องนี้คำสอนของพระองค์ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีเรื่องเดียวเช่นกันคือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเองนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรพระองค์สอนเรื่องเดียวเท่านั้นประกาศให้โลกรู้เลยว่าต่อไปอีกกึ่งพุทธกาลเนี่ยก็คือยุคนี้ที่พวกเราเนี่ยทันสมัยนะถ้าถามว่าพระเจ้าสอนอะไรตรัสรู้อะไรพระองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าขอให้พวกเราเป็นสาวกนะให้คำตอบว่าองค์ศาสดาของเราสอนเรื่องเดียวเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นนะถ้าเรื่องอื่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นเองฉะนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์ก็รวมแล้วก็คือเรื่องทุกข์เรื่องเดียวเรื่องเดียวเท่านั้นเลยว่าทุกข์มันมีจริงๆไหมมีจริงทุกข์กายเรามีไหมมีจริงทุกข์ใจเรามีไหมมีจริงเมื่อย้อนไป 2,000 กว่าปีความทุกข์เหล่านี้เหมือนกันไหมเหมือนกันณเวลานี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีเหมือนกันไหมเหมือนกันและอีก 5,000 ปีคนที่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดมีทุกข์เหมือนกันไหมเหมือนกันเป็นคำสอนที่อากาลิโกไม่จำกัดการถ้าเรามาเห็นกายเรามาเห็นใจเราว่าเออทุกข์มันมีอยู่ที่กายเราที่ใจเราเนี่ยเราพึงกำหนดพึงกำหนดในที่นี้ก็คือการปฏิบัติมีการปฏิบัติในที่นี้ก็คือเรามีสติระลึกได้เห็นกายเราเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลากายปวดกายเมื่อยทุกข์ไหมกายเราต้องขยับนะไม่ขยับแล้วทนไม่ไหวทุกข์ไหมทุกข์เราบังคับได้ไหมไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้ทุกข์ไหมทุกข์แล้วใจของเราคิดนึกอะไรไม่เคยหยุดเนี่ยพอใจไม่พอใจมีความโลภความโกรธความหลงไม่สงบเนี่ยทุกข์ไหมทุกข์ทุกโขตินามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปรเรตายังมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าอีกจะไปพูดเรื่องอะไรอีกในโลกใบนี้ถ้าอยากจะรู้โลกใบนี้ก็มาเห็นทุกกายทุกใจในตัวเราเนี่ยเรื่องเดียวกันเพราะในโลกนี้มีแต่ของอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นกันไม่มีมากกว่านี้หรอกนะโลกทั้งใบที่เราเห็นเนี่ยมีเท่านี้เององค์ที่พระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแผ่นดินไหวพระองค์พยากรณ์ได้นะพระอานนท์ก็ถามพระองค์ทำไมแผ่นดินไหวนะแรงกล้าเหลือเกินเกิดจากเหตุการณ์อะไรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่ามีอยู่
เกิดจากธรรมชาตินี่แหละพระองค์ก็รู้ว่าโลกใบนี้แผ่นดินที่เราอยู่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยดูเหมือนมากนะแต่ความเป็นจริงแผ่นดินเนี่ยรองรับด้วยน้ำรองรับด้วยน้ำยมนึกภาพออกไหมโลกของเราเนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ำนะพื้นดินที่เราอยู่เนี่ยรองรับด้วยน้ำและน้ำที่เรามีอยู่ห่อหุ้มโลกอยู่เนี่ยรองรับด้วยลมมีลมเนี่ยหุ้มห่อน้ำอีกทีหนึ่งพระองค์ก็ทรงพยากรณ์เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อลมกำเริบน้ำกระเพื่อมเนี่ยแผ่นดินก็จะไหวไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนี่เป็นเรื่องแผ่นดินไหวข้อที่หนึ่งข้อที่สองผู้มีอำนาจมีฤทธิ์มีฌานบันดาลได้นะกำหนดให้มีน้ำมีลมกระเพื่อมแผ่นดินก็ไหวได้อันดับต่อมาก็คือพระองค์ทรงสุติมาจากบนชั้นดุสิตโดยมีสติมีสัมปชัญญะมาอยู่ในครรภ์ของพุทธมารดาแผ่นดินก็ไหวแล้วพระองค์ทรงประสูติออกมาจากพระครรภ์ของพุทธมารดาณเวลานั้นแผ่นดินก็ไหวเมื่อพระองค์ประสูติแล้วพระองค์ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่นดินก็ไหวเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วทรงแสดงพระธรรมจักรกับพระนสุดแผ่นดินก็ไหวอีกแล้วพระองค์มาถึงเวลาปรงสังขารว่าจะอีก3เดือนจะไปนิพพานแผ่นดินก็ไหวและสุดท้ายวันที่พระองค์เข้าสู่ปรินิพพานนั้นหมู่เทวดาทั้งหลายหมู่มวลมนุษย์กษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยก็มาประชุมกันเนี่ยแผ่นดินก็ไหวเพราะท่านปรงสังขารอีก3เดือนอีก3เดือนนี่ประกาศให้โลกรู้เลยว่าอีก3เดือนน่ะจะไปนิพพานที่เมืองกุสินาราฉันลองคิดดูว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เรื่องโลกนะโลกกับวิทูนะเราจะไปสงสัยอะไรอีกเราจะสงสัยเรื่องโลกไหมล่ะพระองค์ก็ชี้โลกใบเนี้ยเป็นดินน้ำลมไฟมารวมกันตัวเราก็เป็นดินน้ำลมไฟเป็นส่วนหนึ่งของโลกเมื่อเราหมดลมไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกแล้วโลกทั้งใบก็คือตัวเราก็ไม่มีเป็นขี้เถ้าไปเราจะเหลืออะไรจะได้อะไรนอกจากสิ่งที่เราทำกรรมไว้ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็สร้างบุญสร้างกุศลตามพระพุทธเจ้ารู้จักธรรมะของพระเจ้าว่าทุกข์คืออะไรควรกำหนดรู้เหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยคืออะไรลองถามดูว่าเราจะรู้ไหมที่มาวัดกันฟังธรรมเนี่ยลองรู้ไหมสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ย 2,000 กว่าปีคืออะไรเกิดมาแล้วนะพ่อแม่ก็มีนะเกิดมาเกิดในแผ่นดินไทยด้วยศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาประจำชาติด้วยและเป็นธรรมะเป็นเอกอุที่พระองค์ตรัสรู้เรื่องเนี้ยแล้วเราพอจะรู้ไหมวันวิสาขบูชาพระองค์ตรัสรู้เรื่องอะไรอริยสัจ4เราจะพอรู้บ้างไหมว่ามีทุกข์มีสมุทัยเห็นได้เกิดทุกข์คืออะไรคือความทยานอยากความทยานอยากในกามตัณหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเกิดทุกข์แน่นอนความทยานอยากในภวตัณหาความทยานอยากมีอยากเป็นอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่พอความทยานอยากวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ชีวิตของเราก็มีแค่นี้เองมีทุกข์กับทุกข์เท่านั้นเองฉะนั้นพอเราเห็นทุกข์แล้วเราต้องควรกำหนดรู้สิ่งที่ต้องละไม่ใช่ทุกข์นะคือสิ่งที่เรียกว่าตัณหาอยู่ในใจเราเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นพระองค์ก็ทรงพยากรณ์อีกว่าคนที่จะมีที่พึ่งอันแท้จริงก็มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนำธรรมะมาปฏิบัติเวลามีราคะเราก็มาดูอสุภะมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดับราคะได้เวลามีโทสะแล้วก็มาเจริญเมตตาว่าตัวเราก็ไม่เที่ยงทุกคนในโลกนี้ก็ไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตายทุกคนเราจะปรารถนาทุกข์ให้ใครอีกเราก็ไม่โกรธใครเวลาเรามีความหลงยึดมั่นถือมั่นมาพิจารณาขันธ์ 5ในตัวเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาตัวเรามีที่ไหนหมดลมแล้ว

ว่าเป็นขี้เท่าเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราได้อย่างไรเราก็ออกจากทุกข์ได้พระองค์ก็บอกวิธีดับทุกข์ทุกข์สมุทัยนิโรธคือความดับทุกข์จาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาลโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นเมื่อไหร่เราจะมีปัญญาถึงจุดเนี้ยจุดที่เห็นตัณหาแล้วเรามีรู้จักจาโคสละตัณหาเหล่านั้นได้มุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นได้ปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นได้อนาลโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นได้เราจะมีปัญญาไหมพระองค์ก็บอกทางให้ก็คือมรรคคือหนทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์นั่นเองงั้นการปฏิบัติถึงความดับทุกข์นั้นมีมาตั้ง 2,000 กว่าปีเขาบอกทางให้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอริยสัจ4สัมมาสังกัปโปลัมริชอบลัมริคือความคิดเราเห็นความคิดเราไหมที่มาปฏิบัติธรรมนั้นยังระบวนในคัมมะเนี่ยต้องรู้จักความคิดนะลัมริออกจากกามคือความคิดออกจากกามลัมริไม่พยาบาทเราต้องคิดไม่พยาบาทรำลิไม่เบียดเบียนจากนี้ไปต้องมีศีลมีสมาธิต้องสำรวมงั้นคนบวชในขัมมะเนี่ยมีคุณธรรมข้อเนี้ยมีรำลิมีความคิดว่าเราต้องออกจากกามมาบวชในขัมมะถือศีลพรหมจรรย์มาบวชในขัมมะมาถือศีล8สำรวมมาบวชในขัมมะมานุ่งขาวห่มขาวจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครมีเมตตาดีกว่ารำลิสัมกัปโปรำลิชอบสัมมาวาจา 2,000 กว่าปีแล้วถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าคนในโลกนี้พูดไม่เป็นนะทำไมถึงพูดไม่เป็นพูดยังไงพูดโกหกพูดยังไงพูดคำหยาบพูดยังไงพูดนินทาพูดยังไงพูดแล้วพาให้เราเดือดร้อนคนพูดอย่างนี้เดียวก็พูดเป็นได้ไหมพูดโกหกเนี่ยไม่มีใครสอนแต่เราพูดเป็นพูดคำหยาบมีใครสอนไม่มีแต่คนห้ามแต่เราก็พูดพูดนินทาเนี่ยเราชอบคำนินทาไหมใครนินทาเราเราชอบไหมแต่ทำไมเรานินทาเขาได้อย่างนี้เรียกว่าพูดเป็นไหมพูดอะไรที่ไร้สาระทำให้เกิดทุกข์เกิดภัยเนี่ยเราจะพูดไปเพื่ออะไรแต่พอเรามีพระพุทธเจ้าสัมมาวาจาวทางเนี่ยที่เราเกิดมาในชาติเนี่ยพูดแล้วเป็นปิยวาจาพูดแล้วเป็นสุภาษิตพูดแล้วเป็นคำที่มีประโยชน์พูดแล้วประกอบด้วยเมตตาทำไมเราไม่พูดอย่างนี้ล่ะคนในโลกนี้พูดแล้วทะเลาะกันคนในโลกนี้พูดแล้วทะเลาะกันที่ทะเลาะกันน่ะเพราะคุยกันไม่ได้พูดกันไม่ได้พูดกันไม่เข้าใจสามีภรรยาก็ดีคนในบ้านก็ดีหรือคนทั้งโลกก็ดีลองทบทวนดูว่าจริงไหมเอาปากเป็นอาวุธเป็นสงครามเป็นหอกเป็นดาบเป็นปืนเป็นไฟเป็นพิษเป็นภัยหมดเลยฉะนั้นพระองค์ก็เนี่ยทางเนี่ยเราต้องสำรวมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบสุจริตสัมมาอาชีโวไม่ทำเบียดเบียนใครน้ำเมาก็ไม่เอาฆ่ามนุษย์ก็ไม่เอาผิดกฎหมายก็ไม่เอาสัมมาวายาโมความเพียรชอบความเพียรเนี่ยเป็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้เทวดาถามว่าควรจะพ้นทุกข์ด้วยวิธีไหนพระองค์ทรงประกาศให้โลกรู้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรอย่างไรเพียรในใจเราเท่านั้นเองสังวรประทานระวังไม่ให้ใจเกิดบาปปหานประทานบาปเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละภาวนาประทานที่วัดสังฆทานน่ะหลวงพ่อสนองกตปัญโญมาสร้างวัดนะจากวัดล้างเป็นวัดมีพระสงฆ์มีโยมมาปฏิบัติก็เอาหลักธรรมนะสัมมาวายามะมาเพียรภาวนาภาวนาแปลว่าอะไรทำให้เจริญขึ้นที่ว่าสังฆทานมีความเจริญขึ้นได้เพราะมีนักปฏิบัติมีนักภาวนานั่งก็ภาวนาเดินก็ภาวนาฟังธรรมก็ภาวนาปฏิบัติธรรมภาวนาเนี่ยเจริญแน่นอนถ้าคนในบ้านหรือคนในครอบครัวหรือคนในสังคมคนทั้งโลกเขามีภาวนาเจริญแน่นอนเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเกิดขึ้นได้เลยให้คนใน

0: โลกนี้ที่ไม่เจริญเพราะว่าขาดภาวนาไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีภาวนาคนมีความโลภมีความโกรธความหลงมีแต่วัตถุมาปิดบังทับถมศีลสมาธิปัญญาจะเจริญได้อย่างไรลองคิดดูนะวัตถุกับวัฒนธรรมมันตรงกันข้ามเลยวัฒนธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เรารักษาไว้งดงามนะเป็นประโยชน์เป็นคุณนะต่อตนแล้วก็ต่อภายหน้าด้วยแต่วัตถุเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยปัจจุบันด้วยและในอนาคตด้วยนะเหมือนไฟไม่อิ่มในเชื้อเหมือนแม่น้ำเสมอได้ตัณหาไม่มีได้มาแล้วเคยพอไหมได้มาแล้วมันเคยหยุดไหมไม่มีนะไม่มีคนมีความโลภเนี่ยคนคนเดียวมีความโลภทำให้โลกทั้งใบเลือดร้อนก็ยังได้เลยแต่ถ้าเรามีความภาคความเพียรมีภาวนาเนี่ยโลกทั้งใบเนี่ยยังไม่เอาเลยนะโลกทั้งใบก็เป็นดินน้ำลมไฟตัวเราก็เป็นดินน้ำลมไฟปรารถนาให้คนทั้งโลกมีความสุขด้วยซ้ำไปถ้าทุกคนมีหัวใจดวงเดียวมีความเพียรอย่างเงี้ยคนทั้งโลกก็มีความสุขสัมมาสติในสติปัฏฐาน4นะที่ว่าสังฆทานถ้าใครไม่รู้จักสติปัฏฐาน4ก็ต้องศึกษาต้องค้นคว้าปฏิบัติว่าสติปัฏฐาน4เป็นคำสอนที่เป็นหนทางดับทุกข์นะว่าสังฆทานก็เผยแผ่มาตั้งแต่หลวงพ่อสนองได้คำสอนจากหลวงปู่สังวาลเนี่ยสอนให้มีสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนให้มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้คือสัมมาสติเป็นหนทางดับทุกข์เป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้และสุดท้ายสัมมาสมาธิให้เรามีจิตใจตั้งมั่นรู้จักนิวรณ์ 5อาตมาพูดเลยนะคนที่ง่วงคนที่ขี้เกียจคนที่ฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่มีใครทำเขานะไม่มีนิวรณ์เนี่ยเกิดจากการที่เราสร้างสมเราทำขึ้นเองเราสร้างขึ้นเองทินามิทธะพระองค์เปรียบว่าเหมือนคนติดคุกทินามิทธะเนี่ยขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอนเบื่อหน่ายเหมือนคนติดคุกคนในคุกเนี่ยลองไปดูเขาจะเป็นอย่างที่เราเป็นเบื่อหน่ายท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านงานพระองค์นี่คือนิวรณ์เราต้องรู้จักว่าทำสมาธิต้องสู้กับนิวรณ์ขี้เกียจไม่ได้หดหู่ท้อถอยไม่ได้นะเหมือนคนมาจองจำเราไว้ติดคุกออกจากความจองจำตัวเองไม่ได้กามราคะเหมือนเป็นหนี้คนที่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วกามราคะเนี่ยมาบดบังเป็นนิวรณ์มาขวางกั้นไม่ใช่ใครทำเราไปทำบาปทำกรรมทุจริตไม่มีศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีไปทำบาปทำกรรมสร้างเอาไว้เองเรามาถึงเวลาปฏิบัติธรรมกรรมอันนั้นก็มาขวางเป็นนิวรณ์มาขวางกันนะไม่มีมารที่ไหนมาประจนให้เราเป็นทุกข์ไม่มีเทวดาองค์ไหนดึงให้เราขึ้นสวรรค์ไม่มีมีแต่ตัวเราเนี่ยประมาทนะไม่รู้จักเสือไม่รู้จักมอดพอไม่รู้จักเสือก็เอาเรือไปจอดพอรู้จักไม่รู้จักมอดก็เอาไม้ไปแยมคนเราทุกวันนี้ไม่รู้จักบาไม่รู้จักบ่อนเข้าบาเข้าบ่อนหมดเนื้อหมดตัวหมดอนาคตเสียชีวิตไปเหมือนกันนะถ้าเรารู้จักนิวรณ์เนี่ยเราก็จะเห็นโอ้นี่คือเสือนะนี่คือมอดนะนี่คือบ่อนนะนี่คือบานะนี่คือข้อห้ามนะห้ามผิดลูกผิดเมียนะเราก็จะไม่มีนิวรณ์มาขวางกันนะกุฏฐัจจะกุฏกุฏจะก็เหมือนกับเป็นธาตุความฟุ้งซ่านรำคาญใจเอาแต่ใจทนไม่ได้คนนั่งสมาธิถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยทนไม่ได้เหมือนเป็นธาตุต้องไปนั่งไม่ไหวต้องไปเพราะในใจมันเป็นธาตุแล้วดึงเข้าไปเลยพระมาห้ามใครมาบอกไม่ว่าไม่ไหวต้องไปเป็นธาตุวิจิกิจฉาความรังเลสงสัยปฏิบัติธรรมไม่เชื่อพระพุทธไม่เชื่อพระธรรมไม่เชื่อพระสงฆ์ไม่มั่นใจในการปฏิบัติเหมือนเดินทางไกลนะไปไหนไปเรื่อยไปไหนไปหมดไปไหนไปจนเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงอ่ะไปจนเหนื่อยก็ไม่ถึงฉะนั้นสัมมาสมาธิเราต้องมี สติตั้งมั่นมีจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวชนะจิตชนะใจอันนี้เป็นหนทางดับทุกข์ที่พระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจ4ในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะและที่สุดพระองค์เข้าสู่ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6พระองค์ก็มีปัจฉิมโอวาทเป็นมรดกธรรมวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดถ้าเราได้ยินคำว่าความไม่ประมาทเนี่ยคือรวมทั้งหมดแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์รวมอยู่ในคำว่าไม่ประมาทคำเดียวนะเหมือนพ่อแม่จะจากลูกไปมรดกทั้งหมดที่มีอยู่ก็จะมอบพินัยกรรมเนี่ยเป็นสมบัติที่มีอยู่เนี่ยมอบให้กับลูกทุกคนว่าจะเอาสมบัติที่มีทั้งหมดให้เลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจฉิมโอวาทก็เป็นมรดกธรรมให้กับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าไม่ประมาทในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อไรที่เรามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นการไม่ประมาทเวลาตาเห็นรูปเราจะไม่ประมาทเราจะถอดถอนความพอใจไม่พอใจวางใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้เกิดอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงและความมัวเมาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรามีตาไหมถามจริงๆตาเราเห็นเนี่ยทำไมเรามีความโกรธนั่นแหละคือประมาทแต่ถ้าเรามีตาเรารู้ว่าตาเราเห็นแล้วไม่พอใจเราก็ไม่ประมาทอาตาปีปารภความเพียรสัมปชาโนมีสัมปชัญญะสติมามีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลาตาเห็นแล้วเราก็ถอดถอนออกไม่ไปติดในอารมณ์พอใจไม่พอใจหูก็เช่นกันได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกอย่าได้ประมาทเลยให้เราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ให้ใจเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นใจตัวเองดังนั้นหลวงพ่อสนองก็ย่อให้เลยว่าถ้าผู้ใดมาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วจะมีความรู้ในการดับทุกข์ได้ก็ดับที่ใจเจ้าของเท่านั้นเองนะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นทุกข์คือตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยดังนั้นพอเราเห็นทุกข์แล้วก็ดับที่ใจเราเมื่อเราดับที่ใจได้ตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรมังสุขังฉะนั้นวันวิสาขบูชาเป็นวันสันติเป็นวันความสุขของโลกแล้วก็นำธรรมะที่ได้ยินได้ฟังมาปฏิบัตินะให้เราได้มีที่พึ่งอันแท้จริงมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์นะให้เราได้เข้าถึงธรรมในอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอักตาราโคพระเถระและครูบาอาจารย์มสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวสวายสังฆทานตั้งโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัฏเมตานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมตานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัฏเมตานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมนำขึ้นประเคนปุณเจ้านะครับเกิดเลยครับทุกท่านครับท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับครับและทุกท่านที่จะบูชาธรรมก็เชิญได้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่25ก็จะมีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากอุโบสถนะครับเพื่อไปปฏิสถานณวัดสังฆทานเพื่อจะให้ทุกท่านได้ส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับที่ณวัดสังฆทานเริ่มเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเป็นจันทร์ที่25แล้วมีแสดงธรรมด้วยนะครับในวันที่25นั้นก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระครูภาวนาเจตสิทธิ์นะครับหลวงพ่อวลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีจัดแสดงธรรมนะครับก็เป็นวันที่วันวิสาขบูชารัตนบูชาในการทำวัดเจริญพระพุทธมนต์ทุกๆวันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่25เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับก็จะมีการบำเพ็ญกุศลทุกๆวันนะครับเป็นรัตนบูชาวันวิสาขบูชาที่หน้าวัดสังฆทานในวันที่วันอังคารที่26นั่นก็เป็นเวลา18นาฬิกานะครับจะมีฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมกับวันนั้นได้รับความเมตตาจากพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามกรุงเทพมหานครครับหลังจากนั้นเวลา19นาฬิกาก็เจริญพระพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุเป็นลำดับต่อไปนะครับแล้ววันพุธที่27นะครับวันพุธที่27เวลา18นาฬิกาก็จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันนะครับมีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมนะครับวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกจังหวัดกรุงเทพมหานครแสดงธรรมหลังจากนั้นเวลา19นาฬิกาก็จะสวดพระมาเจริญพระพุทธมนต์และสวดบูชาพระรูปสารีริกธาตุจึงได้ขอเรียนเชิญและเชิญชวนญาติธรรมทุกๆท่านและประชาชนทุกๆท่านเมื่อท่านได้รับทราบข่าวบุญบารมีอันนี้แล้วก็ขอเชิญชวนท่านได้มาร่วมงานในวันวิสาขบูชาสัปดาห์วิสาขบูชาเริ่มตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับท่านใดที่มีโอกาสมีเวลาก็เชิญชวนมาประพฤติและปฏิบัติและได้มาบวชเนกขมะเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางวัดสังฆทานได้จัดเป็นประจำทุกๆปีนะครับและวันพฤหัสที่28ก็รับฟังธรรมเวลา18นาฬิกานะครับพระกิตติวิมลเมธีพระกิตขออภัยครับแสดงธรรมโดยพระกิต พระกิตติสารสุธีน

0: ครับหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดพระทุมวนารามกรุงเทพมหานครครับก็มีการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมในวันสัปดาห์วิสาขบูชาร่วมกันนะครับสาธุต่อจากนี้ไปพระอาจารย์ก็จะบังสกุลและให้พรนะครับ
1: ก็บังสกุลก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้สาระได้บุญบุญเป็นเที่ยวของความสุขแล้วก็ได้กุศลกุศลนี่เป็นการที่เราเกิดสติเกิดปัญญาพอเราลึกถึงชื่อเหล่านี้นะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้มีพระคุณใจก็เป็นบุญแล้วนะเป็นคนที่มีความกตัญญูนะรู้จักบุญคุณของท่านชื่ออะไรรายชื่อเหล่านี้ก็เป็นรายชื่อของผู้มีพระคุณเป็นเหตุให้ใจเราเนี่ยเป็นบุญขึ้นมาแล้วก็มีความกตัญญูกตเวทีกตเวทีนี่แปลว่ารู้จักพระคุณของท่านแล้วเราต้องตอบแทนการตอบแทนนี้ก็หมายถึงว่าท่านให้ความสุขกับเราเราก็ต้องให้ความสุขกับท่านเช่นกันความสุขใดๆนะที่เราจะตอบแทนท่านได้ก็ต้องด้วยบุญกุศลท่านให้ชีวิตเราชีวิตของเราของเรามีลมหายใจมีเลือดมีเนื้อมีแขนมีขาเนี่ยหมายความว่าท่านก็ยังอยู่กับเราเมื่อไหร่ที่เราพูดดีทำดีคิดดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาใส่ท่าใส่ธรรมที่ท่านให้เรามาท่านก็ยังเป็นเจ้าของเกิดสติขึ้นมามีความกตัญญูกตเวทีขึ้นมาว่าเราต้องมาวัดเราต้องมานึกถึงผู้มีพระคุณแล้วก็ตอบแทนด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นเหตุให้เราได้มีสติขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งร่างกายสังขารแตกดับได้แต่ชื่อและความดีนั้นหาแตกดับไม่ก็ยังคงอยู่ฉะนั้นวันนี้เราก็มาบังสกุลเนี่ยก็เป็นเหตุให้เกิดสติเกิดสมาธิแล้วก็มีปัญญาเป็นการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้บันดาลแล้วก็ไม่ได้วิงวอนนะเกิดจากการปฏิบัติที่เรามีเหตุมีผลจากนี้ไปนะเราก็ลองพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
0: สาธุ
1: จากนี้ไปก็อุทิศบุญกุศลลองปฏิบัติสักพักหนึ่งไม่นานแต่ก็เป็นบุญให้เรามีสติทำใจให้สงบมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจในโอกาสที่เรามาบำเพ็ญบุญในช่วงวันวิสาขบูชาพระองค์ทรงประสูติในวันเพ็ญเดือน6ทรงตรัสรู้ในอริยสัจ4เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าสู่ปรินิพพานไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายเป็นผู้ซึ่งสิ้นอาสวะความโลภความโกรธความหลงบัดนี้เราก็มาระลึกถึงพระคุณของพระองค์พระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณพวกเราก็จะได้ประมาณให้เรามีกายวาจาใจเป็นบุญให้เรามีสติให้เรามีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นให้เรามีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่าได้ประมาทให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นอารมณ์ทำให้เราเป็นทุกข์ ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์บุญกุศลที่เราบำเพ็ญแล้วเราก็อุทิศให้กับผู้วายชนล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปจากนี้ไปเราก็อุทิศบุญกุศลยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความรำลึกทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
0: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

0: ครับเชิญกราบพระพรหมวันที่สามครั้งกราบกราบกราบครับในการวันนี้การแสดงธรรมจากท่านพระอาจารย์ติเลกอัตตารโกก็ได้จบนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงก็จะไปพักตามเสียสายก่อนที่จะไปพักทุกท่านเตรียมตัวกราบพระก่อน3ครั้งกราบพระรัตนตรัย3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบครับกราบสาธุจากนี้ไปทุกท่านพักตามเสียสายนะแล้วกลับมาที่ลานธรรมนะครับเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าธรรมสูตรพระกลางวันและยืนสมาธินะครับต่อจากนี้ไปทุกท่านก็ตามพระอัศยาศัยและท่านใดที่จะร่วมทำวัดสวดมนต์กับทางวัดสังฆทานก็เชิญได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: คุยต่อเอานิดหนึ่งนิดนี้ละคุณฮะ
2: ค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระอาจารย์ติเรกอัตรโคเป็นอย่างยิ่งนะคะวันสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธเรานะคะแล้วก็เป็นวันสำคัญของชาวโลกด้วยนะคะอันนี้ใส่ถุงไหมปัจจัยอ่ะ
1: ยังใครผ้าขาวไปให้ตั้งเลยดีกว่าเนาะ
2: พี่วิเชียนไปให้กันเนี่ยวิ่งตามขึ้นไปเนี่ยวันสำคัญไม่ใช่เป็นวันสำคัญของชาวพุทธอย่างเดียวนะคะในวันวิสาขบูชาก็เป็นวันวิสาขบูชาโลกเลยนะคะเป็นวันตรัสประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานของพระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวพุทธเรานะคะก็เป็นที่ยอมรับนะคะเป็นวันของสันติภาพอย่างที่พระคุณเจ้าได้แจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ธรรมะที่ได้จากท่านก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาค่ะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณบัวสอนวันทองนะคะร่วมบุญบวชพระ100บาทนะคะแล้วก็คุณพิมพ์ชนกวาสิกาและครอบครัวนะคะร่วมทุกๆบุญ300บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะแล้วก็คุณสิริวรรณศรีวิมลวัฒนาร่วมบุญบวชพระ 1,000 บาทอันนี้สแกนมานะคะค่ะขอโมทนาสาธุด้วยนะคะเจ้าตัวบอกว่ารีบกลับนะคะก็ไม่เป็นไรบุญนั้นสำเร็จแล้วนะคะค่ะโมทนากับนั่นนั่นนั่นนั่งไม่ได้เหมือนกันค่ะขอโมทนาบุญกับเด็กหญิงกันติยานะคะเจริญสุขและครอบครัวร่วมบุญบวชพระ200บาทค่าน้ำค่าไฟอีก100บาทรวม300บาทนะคะเขียนใบด้วยพี่เขียนใบด้วยเขียนใบด้วยเดี๋ยวจะได้ขอโมทนาบุญกับขุสุพิญญาอ่อนหวานนะคะและครอบครัวร่วมบุญบวชพระ200บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะค่ะสามารถมาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ขอประชาสัมพันธ์อีกสักนิดนึงนะคะในส่วนของข้อปฏิบัติธรรมสำหรับเดือนนี้นะคะสำหรับเดือนนี้ก็จะมีที่อีกคอร์สหนึ่งนะคะคือคอร์สชิโนไทยนะคะคอร์สชิโนไทยที่จังหวัดนครปฐมวันที่28 29 30พฤษภาคมนี้ยังลงชื่อได้อยู่นะคะยังลงชื่อได้อยู่นะคะเห็นท่านพระอาจารย์บอกว่าขอจะปิดรับก็วันที่26แล้วกันนะคะท่านใดที่จะประสงค์จะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเปลี่ยนสถานที่ลองดูตัวเราเองนะคะ3วัน2คืนที่จังหวัดนครปฐมเตรียมชุดไปให้พร้อมใน3วันนี้ไม่มีการซักผ้านะคะแล้วก็เตรียมเครื่องนอนไปด้วยเพราะว่าพักในห้องแอร์นะคะก็ขอให้ท่านเตรียมเครื่องนอนไปได้ทั้งเรามีเสื่ออย่างเดียวนะคะแล้วก็ยาประจำตัวนะคะยาประจำตัวของท่านเตรียมไปให้เรียบร้อยนะคะขอใช่ค่ะพี่ค่ะโมทนาสาธุค่ะค่ะขอโมทนากับคุณพี่สมรศรีพรหมนะคะร่วมบุญบวชพระ300บาทค่าน้ำค่าไฟอีก100บาทรวม400บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะพระพิรุณก็กำใกล้ๆเข้ามาแล้วไม่เป็นไรนะคะค่ะอย่าลืมนะคะลงชื่อปฏิบัติธรรมที่คอร์สชิโนไทยยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะตอนนี้จำนวนก็ยังได้อยู่นะคะก็จะมีสมาชิกจากนครปฐมอีก10กว่าท่านนะคะสมทบมากับเรานะคะก็จะไปเจอกันที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเลยเป็นที่ของเอกชนสัปปายะแล้วก็สะอาดร่มรื่นนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะไปบอกกล่าว แล้วก็ชักชวนกันนะคะลงชื่อได้ที่ลานธรรมได้เลยนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจกรรมงานบุญใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะคือในเรื่องของการเริ่มต้นงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาของวัดสังฆทานอีกคอร์สหนึ่งนะคะว่าในเดือนมิถุนาแล้วล่ะนะคะไปเดือนมิถุนาคอร์สแรกนะคะก็จะเป็นคอร์สที่บ้านสว่างใจวันที่13ถึง17มิถุนายนนะคะอันนี้รถออก 11:30 นก็ลงชื่อได้อ้อของชิโนไทยรถออกวันที่28พฤษภาคมเวลา 10:00 นะคะก็เรียนเชิญนะคะและมีคอร์สพิเศษนะคะสำหรับในเดือนมิถุนายนนะคะเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือนะคะท่านจะอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันที่14ถึง21มิถุนายนนะคะ14ถึง21มิถุนายนรถออกเวลา 12:00 นในวันที่14นะคะมาลงชื่อได้เลยนะคะมาลงชื่อได้เลยนะตรงนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะและส่วนของงานสัปดาห์วันวิสาขบูชานั้นตั้งแต่วันที่25ก็คือวันพรุ่งนี้ไปจนจบวันถึงวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะคะจากที่ท่านทายกนะคะได้กล่าวไว้นะคะว่าจะมีการแสดงธรรมช่วงเวลา 18:00 นแล้วก็สวดมนต์นะคะเจริญพระพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุทุกวันนะคะทุกวันไปจนถึงวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพอวันอาทิตย์ที่31นะคะก็จะเป็นในช่วงเวลา 8:00 พิธีทักษิณานุปทานหลวงปู่สังวาลเขมโกนะคะ 18:00 ก็จะรับฟังปฏิบัติธรรมกันนะโดยมีพระราชภาวนาวชิรภรณ์นะคะหลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสนะคะจังหวัดกรุงเทพนะคะเป็นองค์แสดงธรรมแล้วก็ในช่วงเวลา 19:00 ก็เจริญพระพุทธมนต์สวดเจริญพระพุทธมนต์และสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพราะนั้นตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะท่านก็สามารถที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ในวันที่31เนี่ยกิจกรรมช่วงเช้าจะมีตั้งแต่เช้าเพราะเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงคุณทักษิณานุปาทานของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกด้วยนะคะแล้วก็18:00 ก็มีการแสดงธรรมในช่วงของงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาแล้วก็วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา14:00ก็จะมีพิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสู่พระอุโบสถแก้วประดิษฐานที่พระอุโบสถแก้วตามเดิมนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะท่านสะดวกวันไหนมาช่วงกลางวันก็มาส่งน้ำกันเพื่อความเป็นสิริมงคลจุงลูกจุงหลานพากันมาด้วยนะคะมาร่วมบุญร่วมกุศลปีหนึ่งมาร่วมบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณสุพินแก้วกำเนิดนะคะร่วมบุญมาด้วยนะคะก็รวมทุกๆบุญไม่ได้แจ้งปัจจัยมานะคะแล้วก็คุณปรีชาสำเนียงพร้อมครอบครัวร่วมทุกบุญ500บาทค่ะโมทนาสาธุบวชพระเหรอคะบวชพระค่ะได้ค่ะโมทนาสาธุค่ะโมทนาสาธุนะคะฮะเดี๋ยวตู้บวชพระมีของแม่สีก็ได้ค่ะไปที่แม่สีก็ได้ค่ะค่ะโมทนาสาธุพอดีท่านทายกเก็บไปแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันธรรมสวรรค์วันพระนะคะเราก็มาร่วมกันทำกิจกรรมในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะมีจิตใจที่เราน้อมรำลึกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร่วมกันนะคะในการสร้างทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนา

ก็ทางเสียงประชาสัมพันธ์นี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะก็วันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะก็ที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถแก้วนะคะแล้วก็ปรามพิธีนะคะในส่วนของด้านหน้าวัดนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในช่วงเวลา 17:00 นขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะวันนี้ทางคุณวิเชียรมุนปองทายกนะคะและตัวดิฉันเองณัฐนาถนวจิตติรัตน์ก็ขอกราบลาทุกๆท่านบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะธรรมะขอให้กลับไปที่บ้านนะคะขอกราบโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะ

0: พระเมตตาและสงสัยพระจารุไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไป
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยสาพระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการ

0: เกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
0: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
2: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันเราก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
0: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
3: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
4: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
0: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็ควรรู้อยู่ที่ลมหายใจอารมณ์หายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอพุทโธหรือกำหนดจิตล้วนก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่ให้สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวรรคขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดบักขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในให้ใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสำเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเหลือแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมด จะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงคือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจ แต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาถ้าติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบนอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้

โรคนี้เราไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียรพยายามมีสติกำหนดรู้มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่มันตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขวางเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุขเพราะหยุดคิดอดีตอนาคตจุดปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่พอขณะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่วงเหงาห้องนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่หรือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาอดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลอก็กลับมาพุทโธใหม่ธัมโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดเวลาอันนี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่วน้อยแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สำเร็จคืนนี้ก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายเจือแต่งหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึง7วันสำเร็จได้อยู่ได้7วันเสวยวิมุกอยู่7วันแต่กว่าจะได้เสวยวิมุกท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมา6ปีแต่พอได้รับสมาธิจากอนาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมหายใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปเย็นที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตดุดพ้นในคำว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็เริ่มได้ผลไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่าเป็นสุขแต่ที่จริงมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพรากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโคจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาจะเป็นวงโคจรของความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิดแล้วมีความอยากกระสับกระส่ายที่ทำให้ใจเราไม่ปล่อยวาง

อันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวนอกจากปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จพอเรื่องทำจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมให้ใจยนต์ตลอดสว่างจะจับยากลมหายใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อย

0: ตลอดสว่างจะจับยากลมหายใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งจึงจะจับลมหายใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมด
1: รู้กายหนึ่งรู้จิต
0: คิดอะไรรู้จิตเป็นหนึ่งรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวเขาไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวเขาไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีตดับอนาคตรู้ปัจจุบันเราขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หายใจอยู่จำตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอมันคอยจะตกก็จะหลับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปตอนนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายามกลับมาสู่ที่เดิมคิดอะไรก็กลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการ32ของเราผมก็เล็บฟันหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูเรียบละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเราพิจารณาวิตกวิจารณ์ตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเราการทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสด็จน้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนังถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างไปนานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นเรามาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระต่อทิ้งนานขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะ

ฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นถ้าโจหนังหนังคุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเลยหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บก็หนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ธาตุกายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่งของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองไปไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาแล้วหรือยังถ้ารู้ก็จะเป็นผู้ถึงธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความเป็นจริงต้องเป็นงั้นทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับไม่รู้ตัวหลังคดก็ไม่จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีตทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจสบายสบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือทุกแค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นเห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมเข้ามาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ปล่อยส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเองการทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แก่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจการทำใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคง พยายามตั้งจิตให้มั่นคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโภทพยายามมีสันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียรเมื่อเราทำอย่างนี้ต่อกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างนี้เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่
ให้มั่นคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความง่วงเหงาหอนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนักรุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขไปสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: วันหนึ่งพระศาสดาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลส3ประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าก
1: ิเลสทั้ง3ประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไหม้ท่อนไม้ให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้ง3ประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนั้นมีโทษมากและคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกามราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้นภิกษุและภิกษุณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกามความเพลิดเพลินหลงไหลเสียด้วย
2: สถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะเป็นประจำในช่วงเวลา 13:30 นจนกระทั่งถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำโดยมีพระครูปลัดผลินศิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสท่านก็มีเมตตาให้มีรายการธรรมะในช่วงภาคบ่ายเป็นประจำปกติแล้ววันเสาร์อาทิตย์วันพระทางวัดสังฆทานก็มีกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมตลอดมาญาติโยมที่อยู่ใกล้วัดก็มีโอกาสได้มาให้ทานในช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันพระหลังจาก 11:00 นแล้วก็จะมีพระแสดงธรรมที่ลานธรรมจนกระทั่งถึง 12:00 นเป็นประจำญาติโยมก็มาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของเรานั้นก็ย่อมหมดไปด้วยแต่ว่าการได้ฟังธรรมการได้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ประเสริฐนะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองการได้เข้าวัดก็ดีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็มีเพียงแค่ลมหายใจเข้ามีเพียงแค่ลมหายใจออกพอเราหมดลมไปแล้วทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาตลอดชีวิตเราก็เอาไปไม่ได้สิ่งที่เราขวนขวายมีครอบมีครัวสามีภรรยาลูกหลานที่เราประกอบขึ้นมาทุ่มเทให้กับคนในครอบครัวเนี่ยสุดท้ายก็ไม่มีใครไปกับเราทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินก็ดีจะเป็นบุคคลก็ดีหรือแม้แต่สิ่งที่เราหวงแหนที่สุดก็คือร่างกายของเราสุดท้ายแล้วก็หมดลมหายใจแล้วก็เอาไปเผาตัวเราก็เหลือเพียงขี้เถ้าต้องพิจารณาดูว่าถ้าเรามีชีวิตแล้วแล้วเรามีชีวิตเนี่ยนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้กายเป็นบุญรักษาศีลให้วาจาเป็นบุญมีศีลมีธรรมให้ใจเป็นบุญมีการประพฤติปฏิบัติรักษาใจอยู่เป็นประจำนะหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,000 กว่าปียังสามารถพิสูจน์แล้วก็สามารถทนต่อการพิสูจน์ว่าคำสอนของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติแล้วก็ได้ผลให้เพียรละบาปละบาปด้วยกายวาจาแล้วก็ใจนะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเวลามีบาปเกิดขึ้นเราก็เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรละบาปให้บำเพ็ญบุญนะคนมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเริ่มจะเห็นบุญละเพราะว่าบุญเนี่ยคือเป็นชื่อของความสุขเบื้องต้นเราให้ทานให้คนอื่นเขามีความสุขเอาข้าวเอาน้ำใส่บาตรถวายสังฆทานเห็นนักบวชเห็นคนสงบกายวาจาใจนั่งสมาธิเดินจงกรมภายนอกนอกวัดไม่มีคนมีศีลหายากคนให้ทานหายากคนปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธินี่ข้างนอกนี่กลายเป็นของแปลกหายากยากเลยแหละเพราะข้างนอกไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามาเดินจงกรมต้องต่อสู้กับสภาวะหาอยู่หากินก็ไม่มีเวลาดังนั้นคนที่มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเสียสละมากเลยนะก็มาปฏิบัติมาทำความดีนะพอมาทำความดีแล้วมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วออกไปต่อสู้ข้างนอกก็ได้นะออกไปต่อสู้กับการทำมาหากินก็ได้มีอาชีพสุจริตกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะมีเงินมีทองนะก็หามาด้วยความสุจริตได้มาแล้วก็ไม่ยึดนะเอาแบ่งไปให้ครอบครัวพอเ
ไปจุนเจือให้กับผู้มีพระคุณตอบแทนสามารถที่จะอยู่กับสังคมนะอยู่กับภายนอกได้เพราะว่ามีศีลมีธรรมคุ้มครองนะคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ที่ไหนศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาย่อมคุ้มครองรักษาผู้มีศีลผู้มีสมาธิผู้มีปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐดังนั้นคนเราทุกวันนี้นะหาเวลาให้กับตัวเองไม่ค่อยได้นะวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ว่างวันพระก็ไม่ได้เป็นวันหยุดซะอีกก็ไม่สามารถมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมได้แต่ทางวัดสังฆทานนั้นก็มีหลวงพ่อสนองกตปุญโญในอดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสนะท่านก็เผยแผ่ธรรมะมากมายทั้งสาขาก็ดีวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีกิจนิมนต์ก็ดีท่านก็พูดนะท่านก็สอนก็แสดงธรรมนะให้เรามีสติให้เรามีสมาธิให้เรามีปัญญาให้เรามีความกตัญญูกตเวทีซึ่งเรานี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์เลยเพราะว่าสังฆทานนั้นนะเป็นการเผยแผ่ให้ญาติโยมนั้นได้มาถือศีลให้มาทำสมาธินะให้มาให้ทานให้มาปฏิบัติธรรมนะเป็นเรื่องปกติของทางวัดสังฆทานนะจะวันไหนเดือนไหนปีไหนพศเปลี่ยนไป 2,000 กว่าปีนะฤดูกาลเปลี่ยนไปปีนี้ผ่านไปปีใหม่มากี่ปีสังฆทานก็ยังมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการภาวนามีการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำอีกไม่กี่วันก็จะวันวิสาขบูชานะเป็นวันสำคัญนะที่พระองค์ได้ทรงประสูติในวันเพ็ญเดือน6ทรงตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน6ถ้าพระองค์ก็ได้เข้าสู่ปรินิพพานนะวันเพ็ญเดือน6นะวันวิสาขะเช่นกันนะทางวัดสังฆทานก็ให้ความสำคัญนะปีนี้พระครูก็ได้นะไปประเทศศรีลังกาทางประเทศศรีลังกานะก็มีศรัทธานะได้มอบนะถวายนะน้อมพระบรมสารีริกธาตุนะพระครูก็ได้มีโอกาสอัญเชิญจากประเทศศรีลังกามาที่วัดสังฆทานนะก็เป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าทุกปีก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นประจำนะเป็นเรื่องที่ทางวัดสังฆทานนั้นให้ความสำคัญนะจะวันไหนเดือนไหนปีไหนนะเราคอยต้องนำหลักศีลสมาธิปัญญานำมาปฏิบัติให้เป็นการปฏิบัติบูชาเป็นบูชาอันสูงสุดนะมีอยู่นะในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับวันวิสาขบูชานะมีเทวดาถามว่าบทอะไรที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดบทก็คือความรู้หรือว่าความรู้หรือว่าหนังสือหรือว่าตำราเนี่ยบทที่ประเสริฐเนี่ยคือความรู้บทที่ประเสริฐเนี่ยอะไรนะเทวดาก็ถามธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยทำอะไรประเสริฐที่สุดทางหมายถึงทางที่คนจะต้องเดินทางหรือไปสู่เนี่ยทางที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยทางไหนประเสริฐที่สุดแค่คำถามที่4สัตว์สองเท้าก็ดีบุคคลก็ดีนะในโลกมนุษย์เนี่ยใครเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเทวดาก็ถามเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะไม่มีใครตอบได้นอกจากคำถามนี้ต้องเป็นคำถามของเทวดาพระองค์ก็มีพระองค์เดียวที่สามารถ

พยากรณ์แล้วก็ตอบให้ได้นะเกี่ยวกับวันวิสาขะแน่นอนเลยนะเพราะว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเทวดาก็ยังมีคำถามที่เป็นประโยชน์แล้วก็นำมาปฏิบัติได้เทวดาก็ถามว่าบทที่ประเสริฐที่สุดน่ะคืออะไรนะอย่างเช่นพวกเราเป็นนักเรียนนะก็มีบทเรียนบทที่หนึ่งบทที่สองเนี่ยนะก็คือบทเรียนบทเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งนะพยากรณ์ให้เทวดาบทที่ประเสริฐที่สุดนั้นก็คือบทอริยสัจสี่ที่พระองค์ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบทที่ประเสริฐที่สุดพระองค์สร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีบารมีขั้นต้นบารมีขั้นกลางอุปบารมีบารมีสูงสุดปรมัตถบารมี30ทัศน์เนี่ยท่านสร้างบารมีมาทุกชาติเลยนะชาติสุดท้ายก็เป็นพระเวสสันดรนะพระองค์สร้างบารมีทานบารมีสูงสุดให้ลูกให้เมียให้ทุกคนมีความสุขให้ช้างให้ม้าให้ทุกคนนะนะสุดท้ายมาชาติสุดท้ายก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะพอพระองค์ประสูติวันแรกเลยนะพระองค์ก็ทรงเป่งอัสสภิวาจาเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้เข้าถึงผู้ใหญ่ที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีพระองค์เปล่งวาจาอัสสภิวาจาวันวิสาขะวันแรกเลยพระองค์เกิดมาก็เปล่งวาจาเลยว่าเนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมองดูแล้วทั้งสี่ทิศไม่มีใครสร้างบารมีเทียมพระองค์ได้เมื่อพระองค์มาประสูติแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้รับพยากรณ์ว่าถ้าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกถ้าเกิดของราชก็จะเป็นจอมจักรพรรดินะอัญญาโกฏัญญะก็พยากรณ์ว่าพระโอรสเนี่ยมีคติเดียวคือจะต้องเป็นบรมศาสดาของโลกเท่านั้นนะจนที่สุดแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะก็ออกบวชวันที่ออกบวชเนี่ยพระราหุลก็ได้เกิดขึ้นราหุลังห่วงได้เกิดขึ้นนะพงศ์ก็ยังเสียสละนะเสียสละทั้งพระนางพิมพาพระราหุลพระเมสีโปรดพระบิดาพระเจ้าสุโธธนะพระนางประชาบดีโคตมีนะแล้วก็ราชสมบัติพญามารมาขวางตอนออกบวชว่าขอให้พระองค์คอยไว้ก่อนอีก7วันจะเป็นบรมจักรพรรดิองค์เจ้าชายสิทธัตถะมหาโพธิสัตว์ว่าเราไม่ปรารถนาปรารถนาจะออกบวชเพราะออกบวชแล้วเนี่ยไม่นานนะอยู่ถึง6ปีก็ได้มาตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพธิ์พระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระองค์สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เป็นสิ่งที่ประจักษ์และเป็นสิ่งที่ประเสริฐก็คือในอริยสัจ4เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะสิ้นอาสวะหมายถึงว่าหมดความโลภความโกรธความหลงนะหมดกิเลสแล้วแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกภพนี้ก็เป็นภพสุดท้ายเลยที่พระองค์เต่งอัสสภิวาจามาวันวิสาขะก็เป็นจริงนะอริยสัจ4นั้นซึ่งพระองค์ตรัสรู้เป็นเรื่องจริงทุกข์คือสิ่งที่มีอยู่นะหมู่สัตว์ทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีเป็นสิ่งที่ทนได้ยากมวลมนุษย์นะหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะพระองค์ก็เห็นก่อนแล้วก็มีแต่ทุกข์เมื่อพระองค์ตรัสรู้พระองค์ก็เห็นทุกข์เนี่ยมีอยู่ทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดี
เสียใจไม่พอใจพยาบาทอาฆาตขับแค้นใจนะทุกเนี่ยพระองค์ได้เห็นอะไรอริยสัจสี่ทุกควรกำหนดรู้พระองค์ก็ตรัสรู้ว่ามีอีกคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือสมุทัยมีตัณหาตัณหาคือความทยานอยากในกามคุณในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและโผฏฐัพพะกามตัณหามีถึง3อย่างกามตัณหาภาวะตัณหาความทยานอยากมีอยากเป็นเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เป็นทุกข์มีความโลภอีกวิภาวะตัณหาความทยานอยากในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่พอใจมีความโกรธขึ้นมาอีกนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระองค์ก็ตรัสรู้ว่าสิ่งนี้สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ควรละนิโรธหมายถึงความดับทุกข์พระองค์ก็มีหนทางดับทุกข์ในข้อวัดข้อปฏิบัติให้เรามีสติมีปัญญาจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาลโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นในเมื่อเหตุก็คือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระองค์ก็เห็นเหตุก็ให้เราดับที่เหตุนะให้เราจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาลโยไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นความทุกข์เนี่ยก็ต้องดับที่เหตุละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงพระองค์ก็ชี้ทางให้บอกวิธีปฏิบัติก็คือมรรคมรรคคือหนทางปฏิบัติปฏิบัติในการดับทุกข์นั้นก็มีอยู่นะมีอยู่ด้วยเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนะเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็เห็นในอริยสัจ4นี่แหละทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสัมมาสังกัปปะเมื่อเห็นแล้วเราก็ลำริคือความคิดที่จะออกจากกามคิดจะไม่พยาบาทคิดที่จะเราจะไม่เบียดเบียนใครอีกสัมมาวาจาจากนี้ไปเราเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราก่อกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมีจริงเราก็สำรวมแล้วมีสติมีสัมปชัญญะให้เราเห็นใจเราเวลามันไม่ดีมีอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงเราก็สำรวมไม่ไปเป่งวาจาที่เป็นมุสาวาทวาจาที่เป็นคำโกหกคำหยาบคำนินทาคำให้ร้ายคำเพ้อเจ้อซึ่งเรานี้เราต้องสำรวมเพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราไม่สำรวมเราก็ก่อทุกข์นะนี่เป็นทางดับทุกข์นะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตเรามีชีวิตก็ต้องหาอยู่หากินเราต้องประกอบอาชีพนะการงานของเราที่ต้องเป็นอาชีพที่สุจริตกายกรรมสุจริตวจีกรรมสุจริตมโนกรรมสุจริตทำการงานที่สุจริตสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบอีกนะอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนใครเช่นไม่ประกอบอาชีพค้าน้ำเมานะของสุราเสพติดใดๆนะหรือแม้แต่อาวุธนะหรือว่าของผิดกฎหมายหรือแม้แต่การค้ามนุษย์นะเขามีแม่มีพ่อมีครอบครัวแล้วเอาชีวิตเขามาค้ามาขายไม่ได้ทุกวันนี้คนก็เบียดเบียนกันมากมายเลยนะหาโอกาสที่จะมีอาชีพสุจริตยากนะคนที่จะมีศีลก็หายากไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาเนี่ยทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ คนห่างไกลคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เดินผิดทางด้วยนะพระองค์เปรียบเหมือนกับเป็นผู้บอกทางนะของที่คว่ำท่านก็หงายให้ดูของที่ปิดท่านก็เปิดแล้วก็จุดประทีปให้วันเนี้ยทางที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีศีลมีสมาธินะมีปัญญาต้องมาเห็นก่อนเห็นว่าที่เรามีทุกข์เพราะเราเนี่ยขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาไปก่อกรรมนะไปประกอบอาชีพทุจริต

กรรมด้วยกายกรรมทุจริตวจีกรรมทุจริตมโนกรรมทุจริตนะไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์พระองค์ก็บอกทางให้ว่าสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐินะสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโมสัมมาวายามะนะสัมมาวายามะก็เป็นข้อที่6 ข้อที่6ในที่นี้ก็คือความเพียรชอบคนที่มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาปฏิบัติธรรมนะมาบวชโดยเฉพาะครูบาอาจารย์นะท่านก็มีความภาคความเพียรนะสู้กับกิเลสอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นั้นคนที่มีความเพียรต้องมีสติมีสัมปชัญญะยืนเดินนั่งนอนมีสติคิดนึกอะไรก็มีสติมีสัมปชัญญะด้วยสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากต้องมีตลอดเวลาคนมีความเพียรรู้ว่าตัวเองคิดอะไรรู้ว่าตัวเองทำอะไรนะรู้ว่าตัวเองอยู่ในอิริยาบถไหนนะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพียรในที่นี้ก็คือสังวรประทานให้เราระวังใจให้ดีนะใจมันคิดอะไรใจมันลำบีอะไรใจมันมีความโลภความโกรธความหลงอย่างไรต้องระวังให้เรามีปหานะประทานให้เรามีความเพียรเมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วเราก็เพียรละนะให้เราตัดใจเลยตัณหักขโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกข์ทั้งปวงแล้วก็มามีความภาคความเพียรนะวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะในใจเราเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นของคู่โลกนะเราอยู่กับโลกมานับชาติไม่ได้แล้วเราก็ต้องถอดถอนออกพอใจแล้วก็วางเฉยไม่พอใจแล้วก็วางเฉยให้เรามีความภาคความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจเราก็ทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เป็นกลางให้ใจเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสุขก็ดีทุกข์ก็ดีพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่สามารถยึดไว้ได้เป็นเจ้าของได้นะจะพอใจหรือไม่พอใจเราก็มีสตินะเราก็วางใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้เรามีความเพียรละบาปนะเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้นให้เรามีภาวนาประทานคือความเพียรฉะนั้นครูบาอาจารย์นะมักจะเน้นมักจะสอนมักจะย้ำสอนด้วยเน้นด้วยย้ำด้วยทำให้ดูด้วยภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาที่ว่าสังฆทานก็มีการประพฤติปฏิบัติวันเสาร์อาทิตย์วันพระเนี่ยทุกวันเช้ากลางวันเย็นนะไม่มีวันไหนเลยที่ไม่มีการเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญภาวนาไม่มีเพราะสังฆทานเนี่ยของพระโตบวชแก้วเนี่ยนั่งให้ดู200กว่าปีญาติโยมมากราบไหว้หลวงพ่อโตแล้วเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาชวนพ่อชวนแม่นั่งสมาธิถวายหลวงพ่อโตที่บวชแก้วบางคนก็มาคนเดียวก็นั่งคนเดียวบางคนก็มีครอบครัวมาก็พาครอบครัวมานั่งสมาธิถวายหลวงพ่อโตบางคนอายุมากแล้วก็ยังทำได้บางคนเด็กก็ยังน้อยเห็นพ่อแม่ทำได้นะก็ทำตามนะ5นาที10นาทีหรือว่าใช้เวลาพอสมควรก็แล้วแต่ก็เห็นอยู่เป็นประจำใครที่มาวัดสังฆทานก็จะเห็นนักปฏิบัติทั้งบวชในคัมมะก็ดีพระภิกษุสงฆ์ก็ดีหรือแม้แต่ญาติโยมที่มากราบไหว้ที่บวชแก้วหลวงพ่อโตก็ดีก็รู้จักภาวนา

นะแต่ว่าให้เรามีความเพียรภาวนาเนี่ยว่าสังฆทานรู้จักว่าภาวนาคืออะไรนั่งสมาธิก็ภาวนาได้เดินจงกรมก็ภาวนาได้ทำงานก็ภาวนาได้หลับตาลืมตาก็ภาวนาได้ภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาคนที่มีภาวนานั้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาเพราะภาวนาก็คือสิ่งที่ทำให้มีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นคนมีภาวนาเนี่ยใจคิดนึกอะไรก็สามารถมีภาวนาเห็นใจตัวเองนะเพราะภาวนาเปรียบเหมือนกับเป็นเชือกเช่นภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหรือว่าภาวนาที่ปฏิบัติธรรมที่บ้านสว่างใจที่วัดธรรมกฤษณาให้เรากำหนดหายใจเข้าท้องก็พองขึ้นหายใจออกท้องก็ยุบลงนะหายใจเข้าพองหนอหายใจออกยุบหนอเวลาทานข้าวให้กำหนดเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองเวลาเดินให้กำหนดยกเท้าขึ้นก้าวไปวางลงให้เรามีสติมีสัพพัญญะจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะรับประทานก็ดีหรือจะขับถ่ายจะนอนก็ดีนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ดีสามารถภาวนาได้ทั้งวันนะเมื่อไรก็ตามที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยการปฏิบัตินะความเพียรภาวนาทำได้ทั้งวันขอให้มีลมหายใจนะมีลมหายใจแล้วประกอบด้วยมีสติมีสัพพัญญะมีความเพียรให้อยู่กับตัวเองนะมีสติระลึกได้คำว่าสติก็ทำให้เรามีสมาธิแล้วนะสมาธิคือความตั้งใจมีสัพพัญญะพอเรามีสัมปชัญญะเกิดปัญญาแน่นอนสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคนเราทุกวันนี้ไม่มีภาวนาไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเกิดปัญหาเกิดทุกข์เกิดภัยเกิดความปัญหาต่างๆมากมายเลยพูดไม่มีสติทำไม่มีสติคิดนึกอะไรก็เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองลองคิดดูนะว่าคนที่ไม่มีสตินะต่อให้รวยนะเขาคิดไม่ดีเขาก็ไม่รู้ตัวเขาทำไม่ดีเขาก็ไม่รู้ตัวนะไม่มีสัพพัญญะด้วยเขาพอใจด้วยอะไรที่ไม่ดีนะเป็นทุกข์เป็นภัยเขายังคิดได้อะไรที่ไม่ดีเป็นทุกข์เป็นภัยเขาก็ทำได้อะไรที่ไม่ดีเป็นทุกข์เป็นภัยเขาก็ไม่กลัวแต่พอมีสติมีสัมปชัญญะแล้วเนี่ยเกิดปัญญาเห็นทุกข์เห็นภัยกลัวไปหมดเลยสำรวมจะสำรวมจะปฏิบัติพูดไม่ดีในใจมันพูดก่อนมีสติเห็นใจมันจะพูดก่อนเพราะมันคิดแล้วเวลาโกรธขึ้นมาจะใช้วาจาไม่ดีแล้วก็มีสติก็รู้ทันพอรู้ทันก็วางใจไว้ก่อนวางใจให้เป็นกลางพอใจก็ไม่เอาไม่พอใจก็ไม่เอานะทำใจของเราให้เป็นหนึ่งให้สงบก็พอแล้วก็ไม่พูดเรื่องก็ไม่มีปัญหาคนทุกวันนี้พอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์แล้วอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงและอารมณ์ความมัวเมาซึ่งเหล่านี้ก็มานำหน้าเลยคิดไม่ดีแล้วก็พูดออกมาก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีมโนบุพพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจเมื่อใจดีแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีย่อมเป็นผลดีเป็นกรรมดีแต่ถ้าเกิดใจไม่ดีไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วใจเป็นอกุศลแล้วเนี่ยจะพูดก็ดีจะทำก็ดีแม้จะคิดก็ดีก็เป็นอกุศลเป็นโทษเป็นกรรมทั้งหมดเลยฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมที่ว่าสังฆทานครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงปู่สังวาลเถรมโกท่านจะให้อุบายในการปฏิบัติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้ระวังใจให้ดีนะถ้าจิตไม่ดีก็ให้มีสติก่อนทำใจให้ดีก่อนนะเวลาจะเคลื่อนไหวต้องให้มีสติมีสัพพัญญะควบคุมให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเวลาจะพูดต้องรู้ก่อน
พูดไม่ดีก็พูดไม่ได้ว่าเราจะทำอะไรไม่ดีก็มีสติมีสัพพัญญารู้ตัวก่อนนะรู้ทำความรู้สึกตัวแล้วเกิดปัญญาเห็นตัวเองว่าจะทำไม่ดีก็ทำไม่ได้พอเรามีภาวนามากขึ้นมากขึ้นเราก็เห็นใจเรานะใจเรานี่มีทั้งนิวรณ์ห้าก็มีอนุสัยก็มีนะอนุสัยมีอะไรกามราคะปฏิฆะทิฏฐิมานะภาวราคะยินดีในภพวิจิกิจฉาลังเลสงสัยอวิชชาความโลภโกรธหลงก็เห็นนิวรณ์คืออะไรกามราคะยินดีในกามคุณปฏิพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทินมิทะความขี้เกียจขี้คร้านนะอุทธัจจะกุพุทธะความฟุ้งซ่านลำคาญใจคนมานั่งสมาธิมาภาวนาก็จะต้องเห็นนิวรณ์คนที่ไม่ผ่านนิวรณ์คนที่ไม่ผ่านอุปกิเลส16ข้อก็ไม่เป็นสมาธิงั้นสมาธิก็คือภาวนาเนี่ยภาวนาทำให้เจริญขึ้นสิ่งที่ไม่ดีก็หมดไปน้อยลงหมดไปน้อยลงสิ่งที่ดีก็เกิดขึ้นมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเกิดปัญญาเห็นใจตัวเองหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่ามาปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปเห็นอะไรไม่ต้องไปรู้อะไรด้วยขอให้รู้กายรู้ใจขอให้เราเห็นกายเห็นใจก็พอนะถ้าเราเห็นกายเราสงบเราก็รักษาใจถ้าใจเราสงบเราก็กายกับใจก็เป็นบุญก็รักษาไว้ให้ดีพอเรามาเห็นกายเราไม่สงบเราก็ทำสำรวมพูดไม่ดีพูดไม่ได้ทำไม่ดีทำไม่ได้ไม่เห็นใจใจเรามันลบมันร้อนมันโกรธมันไม่พอใจเราต้องเห็นพอเห็นใจเรามีความโลภอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็เห็นก็ระงับนะก็หลวงพ่อสนองก็หลวงปู่สังวาลเป็นพระที่มีเมตตานำหลักสติปัฏฐาน4มาเผยแผ่มาให้เราประพฤติปฏิบัติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะเห็นตัวเองนั่นสัมมาวายามโมเนี่ยให้เรามีความเพียรชอบนะเพียรได้ทั้งวันอยู่บ้านก็เพียรได้อยู่วัดก็เพียรได้อยู่กับคนส่วนรวมก็ทำความเพียรได้อยู่คนเดียวก็ต้องมีสติมีสัพพัญญะทำความเพียรได้ความเพียรเนี่ยวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรสัมมาวายาโมเนี่ยก็เป็นทางที่พระองค์ทรงบอกว่าเนี่ยต้องมีความเพียรเท่านั้นนะเพียรภาวนาให้มีสติให้มีสมาธิให้เกิดปัญญาอนุรักษ์คณาประธานเมื่อเรามีภาวนารักษาใจเราได้เราก็สำรวมแล้วนั่งก็สงบเดินก็สงบคิดนึกอะไรก็สงบนะเป็นสัมมาวายาโมสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4นะหญิงก็ดีชายก็ดีคนรวยคนจนก็ดีบวชเข้าบวชใหม่ก็ดีธรรมะเป็นของกลางๆนะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมาดูเห็นกายตัวเองกาย32เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นธาตุ4ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมในร่างกายเรามีธาตุไฟอบอุ่นเวลาทานอาหารไปแล้วก็มีธาตุไฟคอยย่อยนะเวลาเราแก่เนี่ยอาศัยธาตุไฟทำให้เราแก่ลงทุกวันทุกวันงั้นชีวิตของเราพอหมดลมไปแล้วธาตุไฟก็ดับตัวเราก็เย็นเขาก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปตัวเราก็มีแค่ลมเท่านั้นเองหมดลมแล้วเอาไปเผาแน่นอนฉะนั้นมาพิจารณาเห็นกายตัวเองแล้วเราก็ตรงได้ละได้วางได้อาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอทุชาโทมนัสสังเห็นกายตัวเองแล้วก็มีความตั้งความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะนะถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้กายเราก็สงบใจเราก็สงบนะเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาก็คือสิ่งที่มีอยู่ในกายเรานั่งนานเป็นทุกข์นั่งใหม่ๆเป็นสุขนั่งไปนั่งไปสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีอุเบกขา
ฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมต้องสู้กับเวทนาในสติปัฏฐานสี่กายก็มีเวทนาสุขทุกข์ก็มีไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีใจของเราก็มีเวทนาโทมนัสเสียใจร้อนใจไม่สบายใจโสมนัสดีใจชอบใจเบาใจหรือแม้แต่อุเบกขาวางเฉยเห็นเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มีความเพียรอาตาปีปารภความเพียรมีสัพพัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังให้เราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจ ในโลกออกเสียได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตอย่างที่บอกคนมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาภาวนามาปฏิบัติธรรมมีความเพียรและต้องเห็นจิตตัวเองนะจิตเราลำบิอะไรคิดอะไรเราต้องระวังนะที่เรามีความทุกข์เนี่ยเพราะความคิดทั้งนั้นเลยนะจงระวังความคิดเพราะความคิดจะเป็นความประพฤติจงระวังความประพฤติเพราะความประพฤติจะเป็นความเคยชินจงระวังความเคยชินเพราะความเคยชินเนี่ยจะเป็นชะตากรรมของเราฉะนั้นพอเรามาเห็นจิตเนี่ยคือการแก้กรรมแก้กรรมกระดุมเม็ดแรกมันชอบโกรธเราก็รู้ใจเราโกรธแล้วมันชอบโลภใจเราโลภแล้วมันยึดมั่นถือมั่นรู้ว่าใจยึดมั่นถือมั่นมันมัวเมารู้ทันอารมณ์ตัวเองว่ามันมัวเมาใจแล้วมัวเมาแล้วใครว่าใครพูดใครสอนไม่ฟังแล้วเมาแล้วเป็นคนที่มีทิฏฐิมีมานะก็เห็นใจตัวเองคนที่มาเห็นใจตัวเองได้คนคนนั้นหลวงพ่อสนองกระตะคุณหรือว่าคนนั้นปฏิบัตินะถ้าเราเห็นใจเราได้นะใจดีก็รู้ว่าใจดีใจไม่ดีก็รู้ว่าใจไม่ดีพอเรารู้ใจแล้วเราก็เพียรละบาปที่ใจเราบำเพ็ญบุญที่ใจเราแล้วก็ทำจิตทำใจให้สงบนะสงบจากความโลภสงบจากความโกรธสงบจากความยึดมั่นถือมั่นนะไม่ขัดเคืองในอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองไม่กำหนัดในอารมณ์ชวนให้กำหนัดไม่มัวเมาในอารมณ์ชวนให้มัวเมาไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเห็นจิตเราเราก็ถอดถอนออกได้เราโกรธแล้วเราโลภแล้วเราหลงแล้วเรามัวเมาเรายึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็เห็นจิตตัวเองนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะฉะนั้นพอเรามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็เห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมพระองค์ทรงสั่งสอนธรรมะที่มากที่สุดเลยก็คืออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะนั้นพอเรามาปฏิบัติสติปัฏฐานทีต้องเห็นขันห้าในตัวเรารูปขันนะเป็นอนิจจังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เวทนาขันคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจทุกเวทนาทางกายทุกกายทุกใจเราก็รู้ว่าเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสัญญาขันธ์ความจำได้หมายรู้ต่างๆเรื่องเก่าบางทีเราอยากลืมมันกลับจำได้บางทีเรื่องเราอยากจำจำไม่ได้นะสัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารและขันธ์ความคิดนึกปรุงแต่งมากมายเหลือเกินถ้าเรายึดมาให้ดูเอามากองกองไว้เนี่ยเต็มห้องก็ไม่พอนะเอามาจับไปแล้วก็มีอะไรมาใส่ก็ไม่พอใส่หรอกนะเพราะมันปรุงแต่งได้ทั้งวันเรื่องเก่าก็ปรุงแต่งเรื่องที่จะมาไม่ถึงก็ปรุงแต่งเรื่องดีก็ปรุงแต่งเรื่องไม่ดีก็ปรุงแต่งนะถ้าเรามีปัญญาเราก็เห็นโอ้มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเห็นกายรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณในที่นี้ในวิญญาณ5เนี่ยก็คือตามีจักขุวิญญาณรับรู้

อารมณ์ได้หูมีโสตวิญญาณรับรู้อารมณ์เวลาได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนะมีคานะวิญญาณเมื่อได้กระทบกลิ่นก็รับรู้อารมณ์ได้พอใจไม่พอใจลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณเวลาเปรี้ยวหวานมันเค็มกระทบลิ้นแล้วก็มีชิวหาวิญญาณรับรสพอใจไม่พอใจก็มีกายมีกายวิญญาณกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็มีความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจใจมีมโนวิญญาณคิดนึกอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งเกิดอยู่ตลอดเวลาเราก็เห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาทิสัพเพธัมมานารังอภิธิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายทั้งปวงก็คืออุปทานขันธ์ทั้ง5ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็หมายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วก็มาประกอบในมรรคองค์8ในสติปัฏฐาน4นะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงนะว่าเรามีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวอาชีพชอบสัมมาวายามุความเพียรชอบสัมมาสติมีสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิมีความเพียรละนิวรณ์หลวงปู่สังวานเขมโกว่าถ้าเราละนิวรณ์5ได้นะทินนะมิทธะขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหอนอนพยาปาทะความพยาบาทปองร้ายอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉาความนังเลสงสัยและกรรมฉันทะยินดีในกรรมคุณถ้าเราละอนิวรณ์5ด้านใจเราก็มีสมาธิมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตาใจเราก็สงบใจเราก็เป็นหนึ่งได้ทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในบทอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคคือหนทางปฏิบัติตามที่กล่าวมาเป็นบทที่ประเสริฐที่สุดแล้วพระองค์ก็ได้คำถามจากเทวดาว่าธรรมที่ประเสริฐที่สุดธรรมที่ประเสริฐที่สุดเอาย่อเลยเทวดาว่าอยากจะให้พวกเราได้ประโยชน์จากการเข้าถึงพระพุทธเจ้าว่าไม่ต้องเอามากเลยเอาคำที่เป็นประโยชน์เลยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าธรรมที่ประเสริฐที่สุดก็คือวิราคะวิราคะก็คือการที่ปราศจากความกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นคลายวางออกนะในสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นอุทานเป็นครั้งแรกเป็นปฐมว่าดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนแต่ก่อนเราไม่เจอในช่างผู้สร้างเรือนเราก็เกิดบ่อยๆตายบ่อยๆในช่างผู้สร้างเรือนก็คือกามตัณหานั่นเองนะคือตัณหานั่นเองบัดนี้เราเจอแล้วในช่างผู้สร้างเรือนเราได้รื้อถอนเสาเรือนเราก็หักทิ้งแล้วยอดเรือนเราก็ถอนทิ้งหักทิ้งหมดแล้วบัดนี้เราไม่กลับมาเกิดอีกพบใหม่ชาติใหม่ก็ไม่มีเราก่อนในช่างผู้สร้างเรือนคือกามราคะเราได้รื้อถอนออกหมดแล้วบัดนี้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราเข้าถึงธรรมวิราคะการไม่คลายกำหนัดคลายกามตัณหาไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เป็นเหตุปรุงแต่งให้เกิดทุกข์อีกวิราคะนั้นก็จึงเป็นเหตุให้เราว่าเป็นธรรมะที่รื้อถอนเอาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงออกหมดเลยนะโดยเฉพาะกามตัณหานะวิราคะเนี่ยเอาเหตุเลยเหตุที่ใจเราที่เรายึดมั่นถือมั่นกำหนัดยินดีในความพอใจนะวิราคะเราก็รื้อถอนออกใจเราที่เป็นทุกข์เนี่ยก็ติดอยู่ในกามคุณนี่แหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบว่าพวกเราเหมือนกับปลาชุ่มอยู่กับน้ำเมื่อไหร่ก็ตามมีบุรุษจับปลาขึ้นจากน้ำเนี่ยปลาตัวนั้นไม่พอใจก็ต้องดิ้นลงกลับมาหาน้ำไอ้น้ำเนี่ยคือกามราคะเชื่อชุ่มฉ่ำอยู่กับทุกข์นี่เองแต่พระองค์ก็รู้แล้วว่าวิราคะเป็นการคลายวางคลายกำหนัดจากกามราคะทั้งหลายทั้งปวงเหตุให้เกิดทุกข์

ละทิ้งหมดเลยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ไปปรุงแต่งในความยินดีในกามราคะนะเอาออกหมดเลยนะวิราคะเป็นธรรมที่ประเสริฐฉะนั้นที่เรามีทุกข์เพราะเราก็เปรียบเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำนะเครื่องจับน้ำไม่ได้นะเห็นน้ำแล้วไม่ได้ต้องพอใจแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิราคะละคลายวางหมดแล้วไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในกามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสใดๆท่านสิ้นอาสวะตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้แล้วนะท่านไม่ไปติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาในกามคุณตัณหาทั้งหลายไม่มีอาสวะกามาสวะก็ไม่มีละก็สละทิ้งหมด

ท่านสิ้นอาสวะตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้แล้วนะท่านไม่ไปติดอยู่ในความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาในกามคุณตัณหาทั้งหลายไม่มีอาสวะกามาสวะก็ไม่มีละก็สละทิ้งหมดนะทิฏฐิก็ไม่เอาละที่มันยึดมั่นถือมั่นก็ไม่อัตตาก็ไม่เอาละนะกิเลสก็ไม่เอาแล้วความโลภโกรธหลงนี่ก็รู้แล้วว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์งั้นวิราคะเนี่ยเป็นธรรมที่ประเสริฐนะเป็นที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็อุทานว่าเราได้เข้าถึงธรรมวิราคะไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายเอาความทุกข์ออกหมดจากใจแล้วข้อคำถามข้อที่3นะเทวดาถามว่าทางที่ประเสริฐที่สุดนะคือทางไหนนะทางเนี่ยมีหลายทางนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเลือกเอาถ้าทางที่ลำบากก็มีอยู่4ทางเช่นมีความโลภ ก็เป็นเปรตมีความโกรธก็ตกนรกมีความหลงก็เป็นเดรัจฉานทำบาปทำกรรมไว้นะก็ไปสู่อบายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายตกนรกทาง4ทางไม่ควรไปเรียกว่าเป็นอบายภูมินะภูมิที่มีแต่ความทุกข์อยู่ที่ไหนก็ทุกข์อยู่กับใครก็ทุกข์อยู่เมื่อไหร่ก็ทุกข์เราก็อย่าไปให้เรามาทางนี้ดีกว่าศีลสมาธิปัญญานะถ้าคนเราเป็นมนุษย์มีศีลนะเราก็ได้มนุษย์สมบัติถ้าเรามีศีลแล้วทำสมาธิได้ให้ทานได้เราก็เป็นทิพย์สมบัติเป็นเทวดาถ้าเรามีสามารถนะทำสมาธิได้ฌานนะใจเราสงบนะพอเราสิ้นหมดลมไปแล้วเราก็ได้เป็นพรหมถ้าเราถือศีลสมาธิปัญญามีหนทางในอริยมรรคองค์8เนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสมาธิเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็ชำระจิตของตนให้ครบรอบเนี่ยสิ้นสวะเข้าไปถึงธรรมวิราคะไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกถอนออกหมดแล้วนะก็คือพระนิพพานงั้นทางที่ประเสริฐที่สุดก็คือมรรคองค์8ที่พระองค์บอกทางไว้ให้นะเลือกเอาทางไหนบ้างความโลภโกรธหลงความมัวเมาไม่เอาพาให้เราเป็นทุกข์ทางนี้ไปไม่ได้ขาดศีลขาดธรรมไม่ไปคบไม่ไปเดินไม่ไปมองด้วยไม่ไปข้องเกี่ยวด้วยอันตรายแต่ทางที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราต้องเดินนะเป็นชีวิตที่ประเสริฐอย่างที่บอกว่าครูบาอาจารย์สั่งสอนว่าชีวิตที่ประเสริฐนั้นคนนั้นต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะนำชีวิตเนี่ยไปสู่ทางมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติถ้าเรามีชีวิตแล้วมีลมหายใจไปประกอบความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเราไปสู่อบายเราจะหลงผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะเห็นคงจักเป็นดอกบัวนะเห็นทุกข์แล้วเราก็ยังดีใจไปก่อทุกข์อีกแต่พอเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเลยเห็นตามพระพุทธเจ้าว่าตัวเราก็เป็นทุกข์คนอื่นก็มีทุกข์ไม่ปรารถนาทุกข์ให้ใครมีแต่หาวิธีดับทุกข์ดับที่เหตุเลยดับที่ใจเรากามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาอุปทานในใจเราดังนั้นครูบาอาจารย์ประทางที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าว่าทางที่ประเสริฐก็คือมรรคองค์8ครูบาอาจารย์ก็เอาทางเนี้ยมาให้พวกเราหลวงพ่อสนองกตปุญโญครูบาอาจารย์ครูสังวรเกมโกท่านก็เมตตานะพาเราเดินทางเนี้ยไม่มีศีลก็ให้มามีศีลไม่มีสมาธิให้มาทำสมาธิไม่มีปัญญาก็ให้มาปฏิบัติให้เกิดปัญญาแล้วพวกเราก็เช่นกันนะช่วงวิสาขบูชาเนี่ยเราจะอยากจะปฏิบัติบูชาเราก็พาให้พ่อแม่มีศีลพาให้พ่อแม่มีสมาธิพาพ่อแม่มีปัญญาพาให้ครอบครัวมีศีลสมาธิปัญญานำตัวเราด้วยนำผู้มีพระคุณนำครอบครัวนำรอบข้างในตัวเรามาสู่ทางที่ประเสริฐศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นวัดสังฆทานก็จึงเป็นวัดที่นำอาญาติโยมมาถือศีลมาทำสมาธิให้เกิดปัญญาเป็นทางที่ประเสริฐหลวงพ่อสนองกตปัญโย

0: สัมเมตตานะเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนะเกิดการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาฟังธรรมนี่ของยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วฟังธรรมแล้วได้รู้ธรรมเห็นธรรมก็ยากแต่ว่าเราโชคดีแล้วนะได้เกิดเป็นมนุษย์ด้วยได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมตามสมควรกับธรรมด้วยนะก็เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นทางที่ประเสริฐและคำถามข้อสุดท้ายนะข้อแรกก็คือว่าบทที่ประเสริฐก็คืออริยสัจ4เป็นบทที่ประเสริฐธรรมที่ประเสริฐก็คือวิราคะเป็นธรรมที่ประเสริฐทางที่ประเสริฐก็คืออริยมรรคองค์8เป็นทางที่ประเสริฐข้อที่4นะเทวดาก็ถามสัตว์สองเท้าก็ดีบุคคลก็ดีในโลกนี้ผู้ใดประเสริฐที่สุดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงพยากรณ์แล้วก็ทรงให้คำตอบทรงตรัสว่าเราตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดนะพระองค์สร้างบารมีทั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปนะแล้วก็ตรัสรู้เองเป็นผู้กายจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองพญามารพร้อมด้วยเสนามารยกทัพมาเนี่ยเวลานั้นพระองค์ยังเป็นพระมหาโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้นะนะพญามารยกทัพมามาขัดขวางว่าที่พระองค์ประทับอยู่เนี่ยวัชระอาทิตย์ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยเป็นของเราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมี30ทันบารมีเบื้องต้นท่ามกลางและสูงสุดเนี่ยบัดนี้เนี่ยเราได้สร้างบารมีเต็มที่เราประทับอยู่นั้นเป็นที่นั่งที่เราสร้างมาบารมีแม่ธรณีก็เหมือนกับเป็นพยานนะก็เอาคุณงามความดีมาให้พญามารแล้วก็เราเสนามาได้รู้ว่าเคยไหมที่จะมีบารมีขนาดเทียมพระพุทธเจ้าทานบารมีนะพระเวสสันดรชาติสุดท้ายเนี่ยให้ทุกคนทั้งเมืองทั้งประเทศมีแต่ความสุขนะมีใครทำได้หมู่มารหมู่พญามารเสนามารแพ้หมดนะก็แพ้หมดก็แพ้บารมีฉะนั้น องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลสหมดความโลภความโกรธความหลงแล้วก็เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองตรัสรู้ในอริยสัจ4แล้วก็มีธรรมวิราคะไม่ไปกำหนัดยินดีในกามคุณใดๆไม่ติดในภพในชาติใดๆต่อไปทอดถอนทิ้งหมดแล้วแล้วก็บอกทางที่ประเสริฐหนทางดับทุกข์ให้ด้วยฉะนั้นเราตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเทวดาก็ยอมรับนะว่าที่พระองค์ทรงให้คำตอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ประจักษ์นะแล้วเราก็สามารถน้อมมาปฏิบัติได้นะองค์หลวงปู่สังวาลเขมโกท่านจะมักจะสอนกรรมฐานให้มีสมถานทั้งหญิงก็ดีชายก็ดีบทเก่าบทใหม่ก็ดีพระก็ดีท่านมักจะให้สมถานเป็นประจำขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้เรามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างอื่นเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยไม่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันยิ่งใหญ่ได้ที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงพุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิตติยัมปิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยทุติยัมปิตติยัมปิเป็นที่พึ่งได้แท้จริงฉะนั้นในวันที่เราระลึกถึงวันสำคัญในวันวิสาขบูชาที่พระองค์ทรงประสูติในวันเพ็ญเดือน6พระองค์ก็เป็นอัสสภิวาจาเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่จะไม่มีนะพระองค์ประกาศอัสสภิวาจาตั้งแต่วันที่พระองค์ประสูติเมื่อพระองค์ประสูติแล้วท่านออกบวชก็ได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอริยสัจ4ในวันเพ็ญเดือน6เช่นกันและที่สุดแล้วพระองค์ก็เข้าสู่ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6เมื่อพระองค์เผยแผ่ธรรมะตลอด45พรรษาสัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะ45พรรษานะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยแสดงธรรมไว้ว่าไม่มีศาสดาองค์ใดที่จะเสด็จไปแสดงธรรมได้ไกลขนาดนี้45พรรษาตั้งแต่มวลมนุษย์เทวดาจนถึงพรหมโลกและหมู่สัตว์ทั้งหลายด้วยนะลองคิดดูฉะนั้นพระองค์ก่อนจะไปนิพพานพระองค์ก็ยังมีมรดกธรรมไว้ให้มอบไว้ให้วยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าสังขารก็คือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขารทุกขาสัพเพธรรมะอนัสสาติอย่าได้ประมาทอัปปมาเทนะสัมปาเทถะจงทำความไม่ประมาททำประโยชน์ตนทำประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมคำว่าประโยชน์ตนก็คือให้เรามีศีลสมาธิปัญญาคำว่าประโยชน์ท่านชีวิตของเรามีศีลมีสมาธิปัญญาแล้วเราก็พาให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคนในบ้านคนรอบข้างมีทุกข์แล้วให้มาถือศีลมาทำสมาธิให้เกิดปัญญาดับทุกข์ดับภัยได้เป็นชีวิตที่ประเสริฐด้วยนะเป็นโอกาสที่เราได้มาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดในช่วงระลึกถึงวันวิสาขบูชานะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาที่สุดแล้วก็ขอให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทให้เรามีชีวิตประกอบด้วยมีการรักษาศีลทำสมาธิแล้วก็ภาวนานะเป็นสิ่งที่เราต้องนำเอาชีวิตที่พ่อแม่ให้มาเราก็กตัญญูกตเวทีต่อคุณบิดามารดาร่างกายชีวิตนี้มาสร้างคุณงามความดีให้เรามีมรรคมีผลนะมีมรรคมีผลในที่นี้ก็เราก็มาปฏิบัติธรรมมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญามีทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์ก็สามารถดับทุกข์ได้ให้เราได้เข้าถึงธรรมในหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้บทที่ประเสริฐก็คืออริยสัจ4ให้เรามีปัญญาได้เข้าถึงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ให้เราเข้าถึงธรรมที่เป็นธรรมที่ประเสริฐคือวิราคะให้เราคลายวางเบื่อหน่ายคลายวางพวกกรรมตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์อุปาทานทั้งหลายให้เราระลึกถึงอริยมรรคองค์8อยู่เป็นประจำเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติวิริเยนะทุกขมาเจติมีความภาคความเพียรถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ที่สุดแล้วขอให้เราได้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ให้เราได้เข้าถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นเช้าจากชาวพุทธต่อจากนี้ไปขอ

0: ท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเราสองคนนะคะกับรายการ
1: นานานำมาฝากค่ะ
0: จะนำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
1: เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะ
0: ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสุปินคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทิมค่ะ
0: รายการของเรามี3ช่วง
1: ช่วงแรกเคล็ดไม่ลับค่ะ
0: ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
1: ค่ะวันนี้หมูมีเคล็ดไม่ลับนะคะมาฝากทุกๆบ้านจะมีกระจก
0: บานเกล็ดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะจริงๆมันก็มีที่ฉี่ทำความสะอาดกระจกนะที่เป็นสำเร็จรูป
1: แต่นี้ไม่ต้องซื้อค่ะก็คือหาได้ตามครัวเรือนของเรา
0: เหลียวไปเหลียวมา
1: เอ
0: าอะไร
1: นึกไม่ออกก็น้ำส้มสายชูยังมีประโยชน์อยู่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็นำน้ำส้มสายชูนะคะผสมกับน้ำสะอาดเนี่ยค่ะ1ต่อ2ส่วนก็คือน้ำ1ส่วน
0: ค่ะ
1: น้ำส้มสายชู2ส่วนผสมกันแล้วก็เทใส่ขวดสเปรย์นะคะหรือว่าท่านใดที่ไม่มีขวดสเปรย์ก็ใช้ผสมในถังหรือว่าขันภาชนะอื่นๆก็ได้แล้วก็เช็ดคือถ้าท่านที่มีสเปรย์เนี่ยก็ฉีดลงบนกระจก
0: โอ้แต่พี่ว่าถ้ามีเป็นฟอกกี้
1: ค่ะ
0: เป็นสเปรย์
1: ก็จะสะดวกหน่อย
0: สะดวก
1: ค่ะก็ฉีดใส่กระจกแล้วก็นำกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะ
0: ค่ะ
1: เช็ดอีกทีนึง
0: ค่ะส่วนของพี่นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีการเปิดเทอม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการรีดจีบกระโปรง
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้ไหม
1: จำได้ดีค่ะ
0: ยังจำได้หรือเปล่าว่ามีเคล็ดว่าถ้าสมมติว่าเรามีการรีดไปแล้วแล้วมือใหม่หัดรีด
1: กลีบจะขึ้นหลายกลีบเลยค่ะ
0: จะซ้อนกันนะเขามีอยู่รอบตัวสัก10กว่ากลีบเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพิ่มเข้าไปนะเขาก็มีวิธีแก้บอกง่ายๆเลยค่ะให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำส้มสายชูทาตรงรอยจีบให้ทั่วแล้วใช้ผ้าบางๆทาบรีดด้วยเตารีดอุ่นๆรอยจีบกระโปรงหรือรอยเลาะตรงขากางเกงจะเรียบหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะลบจีบเดิมทิ้งทาน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็เอาผ้าบางๆทับแล้วก็รีดด้วยเตารีดไฟอุ่น
1: ๆเป็นผ้าเช็ดหน้าที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะ
0: ได้ค่ะก็จะทำให้รอยจีบนั้นหายไป
1: ค่ะ
0: นะคะมาสู่เรื่องเล่าฟังสบายพรุ่งนี้แล้วจะเป็นวัน
1: อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะจากปารัมภิธีท่านน้ำนนท์ค่ะกล
0: ับ
1: สู่วัดสังฆทานค่ะ
0: ค่ะเป็นการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุก็ด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะเราก็ขอนำเสนอ
1: พระบรมสารีริกธาตุนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังร่วมกับเรานะคะ
0: ว่ามีลักษณะยังไงรูปร่างเป็นยังไงแปลเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นะคะความหมายของคำว่าพระบรมสารีริกธาตุเอาคืออะไร
1: เขาบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็คือพระธาตุส่วนย่อยค่ะที่บังเกิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะค่ะมิได้เป็นคำที่ใช้เรียกพระธาตุของพระอรหันตสาวกหรือพระธาตุเจดีย์ต่างๆบางทีอาจใช้คำว่าพระบรมธาตุหรือพระสารีริกธาตุก็ได้ค่ะ
0: แสดงว่าถ้าเป็นจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่า
1: พระบรมสารีริกธาตุค่ะ
0: ส่วนเป็นพระอรหันตสาวกหรือพระอริยเจ้า
1: ก็ใช้คำว่าพระอรหันตธาตุนะคะ
0: ค่ะหรือพระธาตุ
1: ค่ะ
0: นะคะสั้นๆแต่นี้พระธาตุคืออะไรก็คือกระดูกหรือส่วนต่างๆของร่างกาย
1: ค่ะ
0: เช่นผมขนเล็บฟันหนังโลหิต
1: ค่ะ
0: ที่มีคุณลักษณะเป็นที่แตกต่างจากสามัญชนทั่วไปโดยมีลักษณะคล้ายธาตุซึ่งหากมองโดยไม่สังเกตให้ดีแล้วนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกรวดหินแก้วเพชรเป็นต้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยครูบาอาจารย์เก็บผมเอาไว
1: ้ค่ะ
0: แปรธาตุ
1: แปรสันฐานนะคะอันนี้มีตัวอย่างจริงเลยค่ะ

0: เกสาของหลวงพ่อสนองค่ะซึ่งหมูได้รับการแบ่งพี่อ้วนมาให้ค่ะแล้วก็บูชาค่ะตอนนี้เกสาของท่านกลายเป็นแก้วอะค่ะ
1: เห็นนะ
0: ค่ะ
1: นี่ท่านแสดงให้เห็นแล้วเราจะไม่เจริญรอยตามท่านได้ยังไงมาดูอันนี้คำว่าพระบรมธาตุและพระธาตุยังอาจใช้หมายถึงพระสถูปเจดีย์ต่างๆได้อีกด้วยเช่นพระบรมธาตุชัยยาพระธาตุดอยสุเทพพระธาตุพนมก็จะเรียกตรงนั้นได
0: ้ค่ะ
1: มาแยกประเภทของพระบรมสารีริกธาตุมีประเภทด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเนื่องจากตรงนี้ในที่เราได้พบเห็นในเกือบทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีความแตกต่างจากอัฐิหรือกระดูกของบุคคลธรรมดาทั่วไปมากๆทีเดียว
0: ค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามนะคะก็ยังมีพระบรมสารีริกธาตุที่มีลักษณะเหมือนกระดูกคนเช่นกันตรงนี้ยังเห็นนะคะก็จะพบได้ตามพระธาตุเจดีย์ทั่วไปหรือตามพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆทั่วโลก
0: ค่ะ
1: ก็แบ่งเป็น2ประเภทล่ะได้แก่อะไรบ้างคะ
0: ได้แก่พระบรมสารีริกธาตุนะคะลักษณะพระธาตุค่ะ
1: พระธาตุนะคะ
0: พระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้นะคะจะพบมากในประเทศศรีลังกาค่ะไทยจีนพม่า
1: ลักษณะเป็นยังไง
0: เขาบอกว่ามีลักษณะใกล้เคียงตามลักษณะที่ปรากฏในอรรถกถาสุมังคละวิลาสินีค่ะพี่ผู้คะในประเทศไทยมีประดิษฐานอยู่ที่พระธาตุเจดีย์ตามวัดต่างๆทั่วไปค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึง
0: ค่ะ
1: อีกอันนึงนะคะประเภทที่สองก็คือพระบรมสารีริกธาตุลักษณะกระดูกคนอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะพบเฉพาะเขตโบราณสถานในประเทศอินเดียสำหรับประเทศไทยรัฐบาลอังกฤษได้มอบให้แก่ประเทศไทย2ครั้งครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานอยู่ณเจดีย์ภูเขาทองวัดสะเกษนะที่เราเห็นกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ได้มาจากอังกฤษนะคะครั้งที่2รัฐบาลได้อัญเชิญไปประดิษฐานณเจดีย์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมีอยู่2ที
0: ่
1: วัดสะเกษกับวัดพระศรีมหาธาต
0: ุ
1: ตรงนี้จะเป็นลักษณะกระดูกคนมาดูคุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุ
0: เขาบอกว่าคุณลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนะคะที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันนะคะและได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนและพระภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปค่ะ
1: ลักษณะเป็นยังไง
0: เขาบอกว่าจะมีด้วยกันหลายสีนะคะตั้งแต่ใสดั่งแก้วค่ะ
1: นี่ก็เอาภาพมาข้างหน้าเนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใสมากเลยนะเหมือนแก้วกลมๆอย่างเงี้ย
0: เขาบอกว่าใสดั่งแก้วจนกระทั่งขุ่นนะคะ
1: ก็แสดงว่ามีทั้งใสทั้งขุ่นจะมีลักษณะเหมือนแก้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีสีขาวดุจสีสังนะคะหอยสังค่ะก
1: ็
0: จะเป็นออกมุกมุกนิดนึงนะคะจะมีสีทองค่ะสีดำสีชมพูแล้วก็สีแดงเป็นต้นค่ะ
1: ส่วนลักษณะนะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยจะมีทั้งลักษณะเมล็ดข้าวสารพันธุ์ผักกาดเมล็ดถั่วแตกแก้วใสโอ้โหสารพัดเลยนะ
0: ใช่ค่ะและหากมีขนาดเล็กนะคะมักจะสามารถลอยน้ำได้ค่ะพี่ผู้คะ
1: ค่ะ
0: เมื่อลอยด้วยกันจะสามารถดึงดูดเข้าหากันได้นะคะ
1: แล้วลอยติดกันเป็นแพ้อีกนะ
0: ใช
1: ่โอ้อันนี้พระอาจารย์สมบูรณ
0: ์ค่ะ
1: ที่ฟังท่านพูดท่านบอกว่าโอ้โหวิ่งเข้าหากันเลยอ่ะบางทีพอหลังจากที่ชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปนๆเลยนะแล้ววิ่งมารวมกันอย่างเงี้ย
0: สาธุค่ะ
1: อันนี้คือพระธาตุโดยทั่วไป
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เขาบอกว่าความพิเศษคือสามารถเสด็จมาเพิ่มจำนวนขึ้นหรือลดลงได้เอง
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระธาตุตรงนี้นะ
0: ตรงนี้อยู่ขึ้นอยู่กับผู้ที่ครอบครองด้วยนะคะ
1: มีคุณธรรมแค่ไหนรักษาศีลได้บริสุทธิ์เพียงไหน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะยังสามารถเปลี่ยนขนาดและสีสันได้เองอีกด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอ้ยบางคนเนี่ยเหมือนแตกออกมาเยอะแยะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: สีก็เปลี่ยนของพี่เนี่ยเคยเห็นเปลี่ยนจากสีขาวขุ่น
0: ค่ะ
1: เป็นใสๆเป็นแก้วสีชมพูอ
0: ่
1: ะเคยเห็นพอมาดูครั้งที่แล้วพระอาจารย์เปิดให้เอาสีขาวนี
0: ่
1: ทำไมมาเปิดครั้งที่สองก็คือท่านจะไว้ที่พระเกศ
0: ค่ะ
1: ที่เสียนของที่เสียนข้างบนนะคะแล้วก็ห่อเอาไว้เก็บเอาไว้เลยนานๆวันสำคัญทีถึงจะคนจะขอ

0: ดู
1: ค่ะ
0: ชมเป็นบุญตาเปลี่ยน
1: โอ้ส
0: าธุเปลี่ยนสภาพ
1: ค่ะ
0: เขาบอกส่วนมากนะมักมีน้ำหนักค่อนข้างเบาเมื่อเทียบกับขนาดนี่คือลักษณะเฉพาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่นี้เขาบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะต่างๆเมื่อกี้ที่เราพูดถึงอรรถกถาสุมังคลาวิลาสินี
1: ค่ะ
0: เป็นคัมภีร์อธิบายความพระสูตรทีฆนิกายในพระสุตตันตปิฎกนั้นแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆค่ะ
1: ค่ะลักษณะที่1นะคะนวิปปกินนาธาตุค่ะก็คือพระบรมสารีริกธาตุที่ยังคงรูปร่างเดิมอยู่นะคะเป็นชิ้นเป็นอันมิได้แตกย่อยลงไปค่ะ
0: ตรงไหนบ้างล่ะ
1: ประกอบด้วยกัน7องค์นะคะก็ได้แก่พระนราธนะคะหรือว่ากระดูกหน้าผาก1องค์ค่ะพระเขี้ยวแก้ว4องค์
0: พระเขี้ยวมี4ค่ะ
1: ค่ะและพระรากขวัญ
0: ทายสิ
1: ก็คือกระดูกไหปลาร้าค่ะ2องค
0: ์ก็รวมเป็น7
1: ค่ะ
0: ลักษณะที่2นะคะวิปปกินนาธาตุคือพระบรมสารีริกธาตุส่วนต่างๆขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่ได้คงรูปร่างอยู่เป็นชิ้นแต่แตกย่อยลงเป็นจำนวนมากกระจายไปประดิษฐานตามสถานที่ต่าง
1: ๆค่ะ
0: ตรงนี้นะคะเขาจำแนกย่อยลงไปอีกวิปปกินนาธาตุนั้นแบ่งเป็น3ลักษณะ
1: ค่ะลักษณะที่1นะคะสีเหมือนดอกมะลิตูม
0: วงเล็บด้วยสีพิกุล
1: ค่ะ
0: ค่ะอรรถคถาบาลีว่า
1: สุมนะมัคละสะทิสาค่ะท่านว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้ตวงได้6ทนานนะคะ
0: 6ทนานเลยนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนลักษณะที่2นะคะสีเหมือนแก้วมุกดาที่เจียระไนแล้วเป็นสีผลึกอะ
1: ค่ะ
0: อรรถคถาบาลีว่าโทตมุตตสะทิสาท่านว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้ตวงได้5ทนาน
1: บางท่านอาจจะสงสัยว่าทนานมาตวงเป็นอย่างไรคือ1ลูกกะลามะพร้าวค่ะ
0: โอ้
1: 1ทนานนะคะ
0: โอ้
1: ค่ะค่ะก็ลักษณะที่3นะคะนั่นคือสีเหมือนจุลหรือผงทองคำค่ะ
0: ค่ะ
1: วงเล็บไว้ว่าสีทองอุไรนะคะ
0: ค่ะ
1: อรรถกถาบาลีว่าสุวรรณจุลนาค่ะท่านว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะนี้ตวงได้5ทนานนะคะ
0: เมื่อกี้แบ่งเป็น3ลักษณะก็ยังแบ่งเป็น3ขนาดเหมือนกันก็ได้แก่1ขนาดเล็กประมาณเมล็ดพันธุ์ผักกาดอรรถกถาบาลีอธิบายว่าสัพพคุตกาธาตุสาสาปวีชมัตตาบางท่านก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะเมล็ดพันธุ์ผักกาดบางตำรานะคะระบุว่าพระบรมสารีริกธาตุขนาดนี้จะมีสีดังมะลิตูม
1: ก็สีก็จะสวยด้วยนะคะ
0: หน้าออกเขียวๆนิดๆค่ะ
1: ลักษณะที่2นะคะขนาดเคืองขึ้นมาหน่อยค่ะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาประมาณเมล็ดข้าวสารหักกึ่งค่ะอรรถกถาบาลีอธิบายว่ามหาธาตุมัชเชพินนตันดุละมัตตาค่ะ
0: แม่เรียกยากเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะบางท่านก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะข้าวสารนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าบางตำราระบุว่าพระบรมสารีริกธาตุขนาดนี้จะมีสีดั่งแก้วมุกดาค่ะ
0: เนี่ยเรามีรูปภาพนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะย
1: ิ
0: ่งเป็นภาพสีนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหสวยงามมากๆเลยขนาดสุดท้ายนะคะมีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะประมาณเมล็ดถั่วเขียวฝากลางอรรถกถาบาลีอธิบายว่าอติมหาตีมัชเชพินนมุคามัตตาบางท่านก็เรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุลักษณะเมล็ดถั่ว
1: ค่ะ
0: บางตำรานะคะระบุว่าพระบรมสารีริกธาตุขนาดนี้จะมีสีด่างทองอุไรแสดงว่าขนาดเล็กเนี่ยสีมะลิตูม
1: ค่ะ
0: ขนาดเคือง
1: สีด่างแก้วมุกดาค่ะ
0: และก็ขนาดใหญ
1: ่สีทองอุไรนะคะ
0: เขาบอกว่าหมายเหตุนะคะบางตำราที่ระบุขนาดเนี่ยได้แก่คำนมัสการพระบรมสารีริกธาตุของโบราณตำนานพระเจ้าเลียบโลก
1: ค่ะ
0: เขาหมายเหตุไว้อย่างนี้
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีเกร็ดความรู้ว่าด้วยสีของพระบรมสารีริกธาตุ
1: ค่ะ
0: กล่าวไว้ว่ายังไงคะ
1: เขาบอกว่าในอรรถกถาสุมังคละวิลาสินีนะคะกล่าวถึงสีของพระบรมสารีริกธาตุทั้งหมด3สีค่ะก็ได้แก่สีดอกมะลิตูมสีแก้วมุกดา และสีผงทองคำค่ะ
0: ค่ะเขาบอกว่าทั้งนี้นะสีของดอกมะลิตูมและสีผงทองคำนั้นสามารถพบเห็นและเปรียบเทียบได้ง่าย
1: ค่ะ
0: แต่สีแก้วมุกดานี่สิคนสงสัยมันยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: เอาอธิบายหน่อย
1: เขาบอกว่าคำว่ามุกดานะคะมาจากภาษาบาลีค่ะก็คือมุตตาค่ะ
0: เราใกล้ๆกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยพจนานุกรมได้ให้ความหมายของคำว่ามุกดานะคะก็คือสีไข่มุกนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นชื่อรัตนะอย่างหนึ่งในพวกนพรัตน
1: ์ค่ะ
0: สีจะเป็นหมอกอ่อนๆ
1: ค่ะ
0: ซึ่งรัตนะในความหมายข้างหลังเนี่ยเขาจำแนกเป็นมูลสโตนนะคะบางท่านก็ว่ามุกดาในนพรัตน์ของไทยเป็นลักษณะแก้วใสสีขาว
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่มูลสโตนอ้าวเกิดมีความขัดแย้งกันแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหากในความหมายนี้นะคะก็จะหมายถึงแก้วใสสีขาวค่ะหรือว่ามูลสโตนนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วพระบรมสารีริกธาตุสีนี้จะสามารถพบเห็นทั่วไปเป็นจำนวนมากค่ะแต่หากหมายถึงไข่มุกแล้วพระบรมสารีริกธาตุที่มีลักษณะสีเหลือบแบบไข่มุกนั้นนะคะจะพบได้ค่อนข้างยากมากค่ะพี่ผู้คะ
0: แต่ว่าถ้าพิจารณาจากคำว่าแก้วมุกดาที่เจรนัยแล้วในอรรถกถา
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเป็นไปได้นะมุกดาในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงไข่มุก
1: ค่ะ
0: เนื่องจากมีคำว่าเจรนัยเข้ามาประกอบ
1: ค่ะ
0: แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะแม้คำนี้จะหมายถึงไข่มุกพระบรมสารีริกธาตุที่มีสีในเฉดขาวเทาไข่มุกในทั้งหมดนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะนับอยู่ในกลุ่มที่เป็นสีของแก้วมุกดานี้ก็ได
1: ้รวมไว้เลยนะคะก็เช่นเดียวกับพระบรมสารีริกธาตุลักษณะสีทองอุไรนะคะที่นับเอาพระบรมสารีริกธาตุที่มีเฉดเหลืองทั้งหมดเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะ
0: ก็คือถ้าออกเหลืองๆนี่เข้ากลุ่ม
1: เหลืองทองอุไรเล
0: ยเราได้เห็นถึงลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุทั้งขนาดทั้งลักษณะ
1: ค่ะ
0: สี
1: ค่ะ
0: สีสันมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเรื่องพระธาตุลอยน้ำเคยได้ยินนะหลายๆคนลองนะตามโบราณอาจารย์ต่างๆท่านกล่าวว่าพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก
1: ค่ะสามารถลอยน้ำได้นะคะส่วนการลอยน้ำของพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนั้นก็จะลอยน้ำโดยที่น้ำเป็นแอ่งบุ๋มลงไปรองรับพระบรมสารีริกธาตุไว้ค่ะ
0: บุ๋มลงไปนั้นนึกถึงสภาพที่น้ำเว้าลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะอาจปรากฏรัศมีของน้ำรอบๆพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วย
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะหากทำการลอยพร้อมๆกันหลายๆองค์พระบรมสารีริกธาตุจะค่อยๆลอยเข้าหากันและติดกันในที่สุดไม่ว่าจะลอยห่างสักเพียงใด
1: ค่ะ
0: นี่คือความพิเศษอย่างหนึ่ง
1: ใช่ค่ะด้วยเหตุนี้เองนะคะจึงเป็นเหตุให้มีผู้กล่าวไว้ว่าหากมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ณที่ใดแล้วนะคะหากมีการถวายความเคารพด้วยอย่างดีและเหมาะสมท่านก็จะสามารถดึงดูดองค์อื่นๆให้เสด็จมาประทับรวมกันได้ค่ะ
0: นี่หายสงสัยแล้วใช่ไหมถ้าเสด็จมาได้ยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือคำตอบอย่างไรก็ตามนะคะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ห้ามมิให้ทำการทดสอบพระบรมสารีริกธาตุด้วยการลอยน้ำ
1: ค่ะ
0: ด้วยถือว่าเป็นการ
1: ดูหมิ่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์ค่ะได้เล่าไว้ในงานเขียนของท่านที่เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุนะคะและภายหลังท่านจึงได้ทำการขอขมาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้เองค่ะ
0: นี่ตรงนี้ระวังนะอย่าฟังแล้วทดสอบที่ท่านเสด็จไปนะ
1: ไม่ได้นะคะเป็นการหมิ่นนะคะเป
0: ็
1: นการด
0: ู
1: หมิ่นองค์ท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะเราก็ได้พูดถึงพระบรมสารีริกธาตุกันมามากมาย
1: ค่ะ
0: ถึงลักษณะถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่วัดสังฆทานเราได้มี
1: พระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็มีการสมโภชด้วยนะคะ
0: ค่ะถ้าท่านได้เห็นงานสมโภชอันยิ่งใหญ่ผ่านไปแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะมาก
1: ราบสักการะได้ค่ะ
0: กราบสักการะบูชาได้ที่อุโบสถแก้ได้ทุกวันเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเพิ่มสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวท่านเองด้วยนะคะ
0: อานิสงส์ของการบูชาพระบรมสารีริกธาตุถ้าท่านได้ฟังจากงานสมโภชจะมีมากมายทีเดียวสิ่งที่เราคิดจะนำมาบูชานั้นอย่าคิดว่าด้อยค่านะมีผลมากลองมาฟังเรื่องนี้กันดูนะคะเรื่องอะไรคะ
1: เรื่องปีตะวิมานค่ะ
0: นำมาจากคุทกนิกายวิมานวัตถุและอรรถกถาเล่มที่48หน้าที่382ถึง389จริงๆยาวถึง7หน้านะ
1: ค่ะ
0: เรานำมาสรุปเพราะว่าท่านสามารถที่จะหาเรื่องราวต่างๆได้จากหนังสืออานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุแจกฟรีนะ
1: แจกฟรีค่ะ
0: ของวัดสังฆทานเรานี่เองนะคะเริ่มเรื่องค่ะ
1: เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาตสัตรูนำพระบรมสารีริกธาตุที่พระองค์ได้รับส่วนแบ่งนะคะมาสร้างพระสถูปขึ้นแล้วทำการฉลองระหว่างที่มีงานฉลองอยู่นั้นอุบาสิกาชาวราชคฤห์ผู้หนึ่งคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะบูชาที่พระสถูปนะคะ
0: บูชาด้วยอะไรรู้ไหม
1: ด้วยดอกบวบขม4ดอกค่ะพี่ผู
0: ้เป็นดอกที่หาง่ายๆตามทางนะดอกบวบเนี่ยเขาบอกว่าด้วยศรัทธาอุตสาหะอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นฉับพลันโดยไม่ได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นมีใจมุ่งตรงต่อพระเจดีย์อย่างเดียวคือช่วงนั้นมีงานฉลองราวตอนนี้แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันปิติใจที่อยากจะทำอ่
1: ะ
0: อยากจะสักการะบูชาก็นำดอกบัวขม4ดอกเท่านั้นในขณะนั้นเองเกิดอะไรขึ้น
1: ก็มีโคแม่ลูกอ่อนนะคะวิ่งสวนทางมาอย่างเร็วเลยค่ะขวิดเข้าร่างของอุบาสิกาผู้นั้นนะคะทำให้นางเนี่ยสิ้นชีวิตทันที
0: ตายลงณที่นั้นเลย
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเลยนะคะคือมือก็คงยังถือดอกบวบอยู่นะพี่ว่านะแต่ด้วยอานิสงส์ตรงนี้ทำให้นางไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจุติหรือตายเนี่ยนะคะแล้วไปปฏิสนธิเกิดทันทีเลยคือเปลี่ยนภพภูมิทันทีเลยโดยไม่มีระหว่างขั้นคือเวลาสัตว์ทั้งหลายเราเห็นว่าตายจากภพนี้แล้วจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นทันทีเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเป็นภพภูมิไหนก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยที่จะทำให้เป็นไปในกรณีนี้นางเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะเมื่อก่อนตายจิตของนางเป็นบุญเป็นกุศล
1: คือมุ่งมั่นที่จะไหว้พระสถูปนะคะ
0: ใช่ที่เราเคยพูดกันนักหนาเลยว่าถ้าก่อนตายมีจิตยังไงปลายทางมันจะพาไปอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: จิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้ามองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนจากอุบาสิกาธรรมดาเกิดเป็น
1: นางฟ้าค่ะพี่ผู้
0: อยู่บนสวรรค์ก็เกิดมีท้าวสกเทวราชเสด็จไปในอุทยาน
1: ก็ได้เห็นนางพร้อมรถค่ะซึ่งมีรัศมีซ่านออกจากตัวของนางนะคะข่มรัศมีของนางฟ้าทั้งหมดที่มาพร้อมกับท้าวสักกะ
0: ท้าวสักกะนี่ก็คือพระอินทร์เนาะ
1: ค่ะ
0: ขนาดบริวารยังเทียบรัศมีไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ท้าวสักกะก็เลยแปลกพระราชหฤทัยก็ถามนางว่า
1: ท่านมีเครื่องทรงและอาภรณ์เหลืองของต่างๆเหลืองหมดแม้รถม้าฉัตรเมื่อเป็นมนุษย์นั้นท่านทำบุญด้วยอะไร
0: เทพธิดาก็ตอบว่าข้าพระบาทที่นำดอกบัวขมที่ไม่มีผู้ต้องการ4ดอกจะไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุแต่ยังไม่ทันจะได้ไหว้ระหว่างทางถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดจนตายถ้าได้ไหว้บุญนั้นจะมากยิ่งขึ้นทิพยสมบัติจะมีมากกว่านี้แน่นอน
1: ท้าวสักกะต้องการที่จะให้เทวดาทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนี้นะคะจึงตรัสกับมาตาลีเทพสารถีว่าดูก่อนมาตาลีจงดูผลบุญกุศลนี้ทายธรรม
0: คำว่าทายธรรมตรงนี้หมายถึงดอกบวบขมนะคะ
1: ที่เทพธิดาได้ทำถึงจะมีค่าน้อยแต่ผลบุญมีมากเพราะความที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระพุทธเจ้า
0: แล้วก็ตรัสสั่งเทวดาทั้งหลายให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะผู้ที่ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะไปสู่สวรรค
1: ์แล้วรับสั่งให้หยุดการละเล่นทั้งหมดทรงทำการบูชาพระเขี้ยวแก้วที่พระจุลามณีเจดีย์7วันค่ะ
0: ท้าวสักกะทรงเล่าเรื่องนี้ถวายพระนารทะเถระ เมื่อครั้งพระเถระไปเทวโลกจะเห็นได้

0: แต่ละเทวดาหรือนางฟ้าแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีรังสีรัศมีที่ออกจากตัว
1: ค่ะ
0: ด้วยบวบนะมีลักษณะสีเหลือง
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะนางฟ้าองค์นี้ก็เลยมีเครื่องทรงอาภรณ์เสื้อผ้าทั้งหลาย
1: ทองไปหมดนะคะ
0: รถม้าฉัตรเหลืองอารามหมดเลยนะก็เป็นอะไรที่ทำให้เท้าสักกะต้องไปบูชาพระเขี้ยวแก้วซึ่งอยู่บนสวรรค
1: ์
0: ถึง7วันเห็นไหมอานิสงส์อย่านึกว่าการเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบุญจะอยู่อย่างนั้นตลอดก็ต้องทำบุญสะสมเหมือนกันเห็นไหมคะท่านบอกว่าผู้ที่ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะไปสู่สวรรค์แสดงว่าท่านก็ยังเน้นถึงตรงนี้ว่าอย่าให้ตกจะพบภูมิที่เป็นอยู่นะอย่าให้ต่ำลง
1: ค่ะ
0: นะคะพอเราฟังเรื่องอย่างนี้แล้วอย่าคิดว่าแม้ดอกไม้เราไม่สวย
1: ทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคะถ้าใจเรามุ่งมั่นมีศรัทธาสักอย่างเนี่ยแม้เพียงดอกมะลิดอกเล็กๆดอกเดียวเนี่ยค่ะก็เป็นกุศลได้นะคะ
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนี่อยู่ที่ใจของท่านนะคะมาร่วมกันในวันที่มีงานสมโภชท่านถือดอกไม้ยิ่งเป็นดอกไม้ที่ท่านทำมาเองบางคน
1: นี่นะคะ
0: ร้อยมะลิเองอย่างเงี้ยเตรียมมาบูชาเองเนี่ยตรงนี้จะเป็นอะไรที่ตัวท่านปิติใจปลูกมาที่บ้านอ่ะโอ้โหกว่าจะออกดอกแล้วเด็ดมาสักดอกเนี่ยโอ้โหปลื้มใจมากๆ
1: นึกเมื่อไรก็ปิติเมื่อนั้นนะคะ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะยังมีฝากอีกเรื่องนึงค่ะสำหรับผู้ที่ไม่คิดจะบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วยัง
1: ห้ามผู้ที่ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุไม่ให้ไปบูชาด้วยนะคะ
0: ตรงนี้นะคะเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงโทษของการห้ามผู้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเรื่อง
1: ธาตุวิวัณเปตะวัตถุค่ะ
0: ค่ะนำมาจากคุถกนิกายเปตะวัตถุและอรรถกถาเล่มที่49หน้าที่439ถึง446ไม่เบาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: 7หน้าเหมือนกันเลยเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ให้มีการฉลองบูชาพระบรมสารีริกธาตุในกรุงราชคฤห์มหาชนจำนวนมากต่างพากันไปบูชาตลอดเวลาหลายปี
1: ในชนเหล่านั้นมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งภรรยาธิดาสะใภ้ได้นำเครื่องสักการะไปบูชาส่วนตัวของกุดุมพีนะคะ
0: กุดุมพีหมายถึง
1: ผู้มีฐานะค่ะพี่ผู้
0: ค่ะคนรวยอ่ะคนรวยเศรษฐีอ่ะนะคะ
1: ค่ะกลับไม่เลื่อมใสนะคะและยังห้ามปรามอีกแต่ผู้เป็นภรรยาก็ไม่ฟังค่ะยังคงบูชาอยู่เมื่อตายไปแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกนะคะ
0: ส่วนกุดุมพีนะคะหลังจากตายได้ไปเกิดเป็นเปรตมีหนอนชอนชายปากส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว
1: ครั้งนั้นนะคะพระกัสสปะเถระได้แสดงอภินิหารค่ะให้เปรตปรากฏต่อฝูงชนพระเถระท่านถามว่าท่านยืนอยู่ในอากาศมีกลิ่นเน่าเหม็นนอนชอนชายปากเพราะทำกรรมอะไรไว้
2: เมื่อก่อนกระผมเป็นผู้มั่งคั่งในกรุงราชคฤห์ได้ห้ามปรามภริยาไม่ให้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุจึงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคงจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนืองๆเป็นแน่แท
0: ้เป็นยังไงล่ะมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะเกิดเป็นเปรตแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือแค่ห้ามนะแสดงว่าต้องใช้คำพูดที่แรงมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ในการต่อว่าแล้วก็พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยท่านเนี่ยฉลองบูชาหลายปีทีเดียวนะที่เราฟังนี่เป็นเรื่องสมัยของพระเจ้าอาชาติศัตรูทั้งนั้นเลยนะคะก็มีทั้งคนที่เลื่อมใสแล้วก็มีคนที่ห้ามปรามแต่จะเห็นเลยเห็นไหมท่านมีการทำต่อเนื่องทุกปีเลยนะคะเหมือนที่ทางวัดสังฆทานเห็นไหมหลวงพ่อสนองเริ่มดำริตั้งแต่ได้พระบรมสารีริกธาตุที่ศรีลังกา
1: ใช่ค่ะ
0: มาแล้วก็มีผู้ที่ให้มาเพิ่มเติมอีกแล้วก็ ท่านมา
1: เสด็จมานะคะ
0: โอ้โหเสด็จมานี่เป็นอะไรที่แบบแจกกันไม่หมดน่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าใครที่ได้ไปนะคะถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเห็นเลยถ้าเสด็จมาหลายคนเนี่ยที่ได้ยินกับหูนี่หลายคนมากมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนอย่างเงี้ยหรือ
1: องค์ท่านใหญ่ขึ้น
0: นี
1: ่ค่ะ
0: แต่บางคนหาย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ว่าย
1: ังปฏิบัติไม่พอ
0: มีอะไรบกพร่องศีลบกพร่องไหม
1: ค่ะ
0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นก็คือให้ได้มาทบทวนตัวเองว่าศีลสมาธิปัญญาคุณทำพร้อมไหมถ้าคุณทำพร้อมท่านก็จะอยู่กับคุณและคุ้มครองคุณ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ดีซะอีกนะคะที่ถ้าบางคนคือถ้าได้รับมาแล้วท่านไม่อยู่ท่านเสด็จไปเนี่ยก็ให้พิจารณาตัวเองแล้วก็ยึดมั่นตั้งมั่นบนกรรมดีแล้วก็เล่นปฏิบัติถือศีลให้มั่นนะคะแค่ศีล5เนี่ยค่ะอย่าให้บกพร่อง
0: ใช่บางคนบอกโอ้โหศีลเยอะเครียดมันยังมีที่เราเคยฟังในชาดกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าโอ้ศีลมีพระที่ท่านบวชแล้วท่านบอกโอ้โหศีล227ข้อถือไม่ไหวจะขอลาสิกขาแล้วไม่เอาแล้วก็คืออยู่เป็นเพศนี้ไม่ได้แล้วพอพระพุทธเจ้าทรงทราบก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรมากเลยให้รักษากายวาจาใจเอาแค่3ข้อให้บริสุทธิ์เท่านั้นโอ้มันง่ายเห็นไหมจริงๆไม่ได้ยากเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ระวังกายวาจาใจสำรวมในตรงนี
1: ้
0: มันก็จะทำให้คุณรักษาศีลไปโดยอัตโนมัติเป็นปกติของคุณ
1: ค่ะ
0: มาสู่ช่วงท้ายแล้วล่ะค่ะฝากไว้ด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะวันนี้นะคะนำมาฝากด้วยกาเมหิโลกัมหิณอัตถิติติค่ะ
1: แปลว่าความอิ่มด้วยกามทั้งหลายไม่มีในโลกจากขุททกนิกายเถระคาถาเล่มที่26หน้าที่377ค่ะ
0: ค่ะคือฟังคำว่ากามตรงนี้เนี่ยหมายถึงกามคุณนะ
1: ค่ะ
0: รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะหรือสัมผัส
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างเนี่ยคือทั้งหมดเลยนะคะอย่าคิดว่าเป็นแต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับกามอารมณ์อย่างเดียวนะคะก็ท่านมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะนำเสนอเป็นธรรมทานกับรายการนานานำมาฝากค่ะ
1: ก็สามารถส่งมาได้นะคะที่รายการนานานำมาฝากค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัส11000
0: ถ้ามีเคล็ดไม่ลับสั้นๆหรือเรื่องสั้นๆจะส่งมาให้เรา2คนอ่านค่ะ
1: ก็ยินดีนะคะส่งมาได้ค่ะที่หมายเลขแฟกซ์นะคะ024430338ค่ะ
0: ถ้าท่านจะติชมให้ข้อแนะนำข้อเสนอแนะมายังรายการผ่านทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมค่ะ
1: ก็โทรศัพท์มาได้นะคะน้อมรับทุกวันค่ะ024430341-2ค่ะ
0: แล้วมาพบกับรายการนานานำมาฝากในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา
1: สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์

คุณรุ่งทิปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่4140402726414-0-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับ

0: อุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

หลักการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ของอริยสาวกแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัติอยู่ในหลักของมหาสติปัฏฐาน4การเรียนรู้พุทธธรรมเป็นธรรมะที่รู้สึกจะละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากไปหน่อยสำหรับคนปุถุชนธรรมดาปุถุชนคนธรรมดาฟังธรรมะแล้วรู้สึกว่าหนักแต่ที่จริงนั้นไม่หนักเพราะเราจะต้องใช้สติปัญญาของเรานั้นพิจารณาตองตามจึงจะรู้หลักและจะเข้าใจความลึกซึ้งละเอียดอ่อนในธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นได้ดีถ้าไม่งั้นเราจะมองเห็นว่าธรรมะนี่ไกลตัวเรายากสำหรับที่พวกเราจะเอาไปคิดเอาไปนึกแต่ความเป็นจริงธรรมะนี่คือจิตของเราคือกายของเรามันเรื่องของกายใจเราทั้งหมดแต่ว่าจิตของเรานั้นมีโมหะครอบงำอยู่มากเพราะนิวรณ์นั้นมาฉาบทาเช่นความหดหู่ท้อถอยความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความปวดเมื่อยความท้อถอยหรือความง่วงเหงาหาวนอนนี่เรียกว่านิวรธรรมมาสกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีหรือไม่ให้เกิดปัญญาผู้ปฏิบัติก็มาติดตรงนิวรธรรม5อย่างนี้ส่วนมากที่พุทธเจ้าทรงไปแสดงอภิธรรม7คัมภีร์ให้แก่พุทธมารดาและเทวดาฟังนั้นน่ะทำไมจึงไม่แสดงให้มนุษย์ฟังเพราะเป็นเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องโลกเรื่องนิพพานเป็นเรื่องอารมณ์ทั้งนั้นเลยคำว่าอารมณ์เนี่ยเราทุกคนเนี่ยจริงๆก็รู้ว่าอารมณ์แต่เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจับอารมณ์เราได้อย่างไรอารมณ์คนเราเนี่ยมีอารมณ์ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจเสียใจอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายแต่เราก็รู้แต่เราไม่สามารถจะเห็นหรือจะจับอารมณ์ของเราได้การที่เราจับอารมณ์เราไม่ได้เราไม่สามารถจะหยุดใจเราได้ก็กลายเป็นคนมีอารมณ์มากเป็นคนฟุ้งซ่านมากเป็นคนคิดมากอันนี้คือเรียกว่าเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์เป็นของละเอียด

เป็นของละเอียดที่แบบว่าเป็นนามธรรมต้องใช้สติพิจารณาอารมณ์ใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาจนเกิดปัญญารู้เห็นอารมณ์นั้นๆเช่นเราเกิดความโกรธเนี้ยเราก็จะรู้ว่าความโกรธมาจากไหนอ๋อได้ยินเสียงที่เขาพูดไม่ว่าเราไม่ดีถ้าเกิดอารมณ์กระทบหูปุ๊บเขาเรียกว่าโสตะกระทบกระทบหูก็เรียกโสตะวิญญาณพอกระทบปุ๊บเราเกิดไม่พอใจเสียงนั้นไปส่งเสียงไปปรุงไว้ที่จิตของเรารับอารมณ์ส่งไปแล้วรับผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเขาพูดว่าเราไม่ดีเราจะเกิดโทสะร้ายขึ้นมาหรือไม่พอใจมันละเอียดจนเรามองไม่เห็นนี่เราพูดถึงฐานะที่ว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนรู้เห็นอารมณ์พวกนี้ละเอียดละออหมดในอายตนะรู้เท่าทันอารมณ์ฉะนั้นธรรมะในที่เราจะเรียนรู้นี่เราก็ต้องเรียนกันแบบใช้ปัญญาอันละเอียดอ่อนเพราะธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ปัญญาชนสำหรับคนมีปัญญาที่ฟังแล้วจะรู้ลึกซึ้งเข้าใจได้เพราะระดับวิญญาณเป็นของที่เป็นนามธรรมมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นจับไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวัตถุด้วยเคมีด้วยวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่พิสูจน์ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการมีศีลมีสมาธิหรือมีสติปัฏฐาน4อันนี้เข้าไปพิจารณาไตรตรองอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นกระทบสัมผัสแก่อายตนะของเราแล้วก็จะรู้ทันว่าอ้อของอันนี้มีจริงสติปัฏฐาน4นี้เป็นหลักปฏิบัติของพระภิกษุทุกองค์ที่บวชในพระพุทธศาสนาขึ้นชื่อว่าเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเป็นสากยบุตรพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกองค์ต้องปฏิบัติกรรมฐานอุปัชฌายะทุกองค์เป็นผู้ให้อารมณ์กรรมฐานกรรมฐาน4กรรมฐาน4นี้เป็นบาตรของอิริยาบถของผู้ดำเนินการปฏิบัติเรียกว่าโยคาวจรเจ้าหรือโยคีผู้กำลังเพ่งเพียรปฏิบัติเพื่อหาทางบรรลุมรรคผลเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสติปัฏฐาน4นี่คือการใช้สติหรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้สติบังเกิดเป็นผลดีที่สุดกับตัวเองเช่นกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาพิจารณากายเป็นอารมณ์กายปัพพะก็คือกายมีอาการ32กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายเคลื่อนไหวในยาบททั้ง4นี่คือการพิจารณากายปัพพะคือพิจารณากายเป็นฐานพิจารณากายแล้วก็แยกอารมณ์ปฏิบัติอารมณ์ปฏิบัตินี่ของกายนี่ก็คือใช้อานาปานุสติเป็นเบื้องต้นอานาปานุสตินี้คือการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกพิจารณาลมเข้าสั้นบ้างยาวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างหายใจแรงหายใจเบาอย่างที่มาพูดวันนั้นว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาอารมณ์หายใจเข้าออกหยาบละเอียดผู้ปฏิบัติเนี่ยพอจิตสงบแล้วเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยลมเนี่ยเราจะจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างเพราะจิตเราเผลอแต่พอทำติดต่อไปเราจะจับได้ชัดขึ้นเราเห็นว่าลมเรานี่หายใจแรงเหลือเกินหายใจหยาบเหลือเกินและจะเห็นว่าใจเรานี่เต้นแรงเหลือเกินเต้นแรงเหลือเกินจะมีความรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยทำงานหนักเหลือเกินเครื่องยนต์กลไกในร่างกายเราเนี่ยทำเหมือนเครื่องยนต์กลไกหรือโรงสีที่กำลังสีข้าวจะมีรู้สึกว่าสัมผัสเวทนาภายในเนี่ยมากมายแล้วก็
ลมนั้นก็จะละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนลมนั้นหายใจไม่มีจะมีความรู้สึกบางท่านก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะลมเราหมดไปแล้วบางคนก็ผวาขึ้นมาด้วยการสูดลมต่อกลัวจะหมดลมกลัวจะตายกลัวจะไม่มีลมหายใจก็กลับมาสูดลมก็หมดสมาธิก็จบแค่นั้นก็ไม่สามารถจะดำเนินสมาธิต่อไปได้เพราะตนเองไม่มีปัญญา หรือไม่ชำนาญในการเข้ากำหนดอารมณ์อนาปานสติผู้ปฏิบัติก็ต้องตั้งสติใหม่ตั้งสติกำหนดลมต่อไปอีกจะลมนั้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจะลมนั้นหายใจไม่มีอีกครั้งหนึ่งบางครั้งก็ตกสะดุ้งกลัวอีกว่าลมจะหมดบางครั้งก็ไปหาครูบาอาจารย์ว่านั่งสมาธิไปแล้วลมหายใจจะไม่มีสูดลมหายใจเข้าก็ไม่เข้าหายใจออกก็ไม่ออกจะทำอย่างไรบางคนปัญญาไปไม่ถึงเพราะกลัวติดตรงนี้เขาเรียกว่าติดอาจารย์ตรงนี้ก็ถามอาจารย์อาจารย์ผู้ผ่านการปฏิบัติมาก็บอกว่าอย่ากลัวตายเลยตายเป็นตายทำไปเถอะอาจารย์จะไม่แนะอะไรมากหรอกตายเป็นตายภาวนาไปมันไม่มีลมก็รู้ไม่มีลมก็แล้วกันบางท่านผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องถามอาจารย์พอทำถึงตอนนี้เขาก็ผ่านไปด้วยปัญญาของเขาว่าเอาตายเป็นตายหมดลมเป็นหมดลมเขาก็เจออารมณ์ที่ละเอียดแบบว่าไม่รู้เลยว่าความจริงมีลมหายใจแต่ว่าละเอียดจนเราจับไม่ติดเข้าเบาๆออกเบาๆโดยที่เจ้าของตัวเองนี่ไม่รู้ความรู้สึกนั้นเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาทันทีหยุดลมให้ใจอย่างเช่นกับพวกเข้าฌานจตุทฌานแล้วแสงสว่างก็จะปรากฏกับจิตสว่างเฉพาะหน้าบางคนนี่มีความสว่างมากสว่างน้อยปีติมากปีติน้อยก็จะเกิดขึ้นสุดแล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะได้พบบางคนก็ปีติเหมือนว่าตัวเองนี่ลอยออกไปจากร่างตัวเองเหมือนลอยบางครั้งลอยไปสู่อดีตบ้างบางครั้งก็ลอยไปสู่อนาคตบางครั้งก็ลอยไปไหนไม่มีขอบเขตบางคนบางครั้งก็เพียงกายเบาๆขนลุกอันนี้อาการของผู้มีสมาธิเบื้องต้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติก็เกิดกำลังใจเกิดศรัทธาว่าทำแล้วสบายใจพอบุคคลเข้าถึงอารมณ์สมาธิขั้นนี้แล้วเนี่ยบางคนปวดหัวเครียดหรือมีใจคอไม่สบายมีปัญหาขัดข้องก็จะหลุดพ้นไปจากอารมณ์ต่างๆทำให้เกิดความโล่งอกโล่งใจหายโรคภัยไข้เจ็บลุกขึ้นเดินได้ก็มีบางคนเนี่ยป่วยถึงกับนอนจมจะต้องหามไปโรงพยาบาลมีอาการไข้ขึ้นหนักแต่ภาวนาถึงขั้นสมาธิขั้นหมดลมแล้วเนี่ยเขาจะหายโรคได้โดยอัศจรรย์บางท่านที่เข้าไปสัมผัสกับความสงบในมหาสติปัฏฐาน4อันนี้นี่พูดเพียงย่อๆที่หลักปฏิบัติพอผู้ที่ได้พบอารมณ์ของสมถะคือความสงบย่อมรู้แก่ใจย่อมได้อารมณ์ที่เป็นสุขสงบกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติก็มีมากขึ้นว่าอ๋อธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่รู้สิ่งที่เรายังไม่เห็นสิ่งที่เรายังไม่พบยังมีอีกมากมายความศรัทธาเรื่องใสในคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็จะทวีคูณขึ้นเราไม่เชื่อใครเราเชื่อหลักปฏิบัติว่าเมื่อปฏิบัติแล้วให้ผลแก่เราขณะนี้นี่เป็นหลักพิสูจน์ที่ตัวเองเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงอนาปานสติกรรมฐานพิจารณาลมหายใจเข้าออกชัดมากขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเข้าถึงอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานนี้ก็จะทำให้เราในรู้เห็นสิ่งต่างๆลื้อระลึกชาติได้นี่เป็นเรื่องของอุปนิสัยของผู้ที่รักที่ทำมาแต่อดีตชาติผู้ที่เคยทำมาแต่อดีตชาติก็ย่อมมาฝึกต่อย่อมเกิด
ธรรมะข้อนี้ขึ้นได้แก่ตัวเองทีนี้กำหนดอิริยาบถของผู้ปฏิบัติในหลักของสติปัฏฐาน4ในที่นี้ต่างๆกันนี้ก็โดยมากก็ขึ้นอยู่กับความเพียรเป็นที่ตั้งเมื่อพิจารณากายมากขึ้นก็ใช้สติสัมปชัญญะเนี่ยระลึกรู้ในยาบทเคลื่อนไหวแล้วก็พิจารณากายเป็นหลักปฏิกูลกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเป็นหลักปฏิกูลว่ากายคนเราเนี่ยไม่สวยไม่งามพิจารณากายเราก็ดีกายคนอื่นก็ดีเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของชำรุดทรุดโทรมเราจะพิจารณาจากกายที่เก่าบ้างกายที่ใหม่บ้างเราพิจารณาเพื่อไม่ให้หลงกายตามความเป็นจริง นี่เป็นหลักของกำหนดกายเวกายนุปัสสนาทีนี้การกำหนดกรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้หลักคำสอนของครูบาอาจารย์สมัยใหม่ก็สอนแนวทางของครูบาอาจารย์สุดแล้วแต่เราจะเลือกปฏิบัติเอาจะมีการสมมติขึ้นมาว่าพุทโธบ้างสมมติขึ้นมาว่าหนอบ้างสมมติขึ้นมาว่าสัมมาระหังบ้างสมมติขึ้นมาว่ารูปนามบ้างเป็นครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยกกรรมฐานอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับจริตแก่ลูกศิษย์ของตัวเองเพื่อจะได้เกิดสมถะภาวนาจะเป็นสมถะอารมณ์พวกนี้ก็จะเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์แนะแนวเช่นพุทโธก็จะเกิดเข้าถึงสมาธิและเข้าถึงวิปัสสนาเช่นหนอก็จะเข้าถึงสมาธิเข้าถึงฌานสมาระหังก็จะเข้าถึงสมาธิถึงฌานรูปนามก็จะเข้าถึงสมาธิถึงฌานตามแต่อารมณ์ผู้ปฏิบัติจะได้รับในความเพียร นั้นตอนนี้เวทนาพูดย่อๆก่อนว่าเวทนาเวทนานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเวทนานี้คือเวทนาทางจิตจิตเป็นสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างจิตตานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเนี่ยจิตที่มีเวทนาเสวยอารมณ์บางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์สุขคือสุขในอามิตรสุขในอามิตรที่ว่าเรามีสินจ้างรางวัลของที่เขามาให้เราเกิดความสุขด้วยอามิตรสินจ้างรางวัลเช่นมีเงินมีข้าวของเนี่ยจะเกิดเวทนาพอเห็นแล้วเราได้แล้วเราจะเกิดความสุขเขาเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาบางครั้งทุกข์จากไม่ได้อามิตรเสื่อมลาภเสื่อมยศไม่พอไม่ได้สิ่งของที่ตัวเองชอบใจก็เกิดทุกขเวทนาเร่าร้อนใจจากการไม่สมหวังอันนี้ก็เรียกว่าทุกขเวทนาทุกจากไม่พอใจเวทนาที่เกิดกับจิตนี่ก็เวทนาจิตตานุปัสสนาพิจารณาจิตที่เป็นเวทนาทั้งสุขและทั้งทุกข์เมื่อพิจารณาไปแล้วก็เป็นอุเบกขาเวทนาจิตที่ไม่ยินดีไม่เจือด้วยสุขไม่เจือด้วยทุกข์ก็เรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาเป็นเวทนาสามตอนนี้อุบายในการปฏิบัติก็ใช้อุบายในการพิจารณาเวทนาทั้งกายและใจแต่ตามหลักธรรมนั้นให้พิจารณาแต่เรื่องของจิตตามดูเฝ้าดูว่าจิตนั้นมีเวทนาอย่างไรบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์จิตของคนเรานี่จะแปรผันตลอดเวลาเหมือนกับเราดูไอ้ยอดไม้เนี่ยหรือดูคลื่นทะเลเนี่ยมันจะไม่เคยสงบนิ่งเลยมันไม่เคยมีความว่าสงบนิ่งเลยถือว่านิ่งนิ่งนั้นไม่นิ่งแต่ถ้าเราดูความไหวของมันอารมณ์เราก็เหมือนกันจะไหวอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเวทนาทั้งหมดก็เวทนาสามตอนนี้เวทนาผู้ปฏิบัติทำให้เห็นทุกข์ของขันธ์ห้าก็พิจารณากายด้วยกายคนเราเนี่ยเห็นว่าเวลาคนเราเนี่ยนั่ง
นี่เป็นอิริยาบถละเอียดนั่งเนี่ยเวลาเราขยับเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราขยับทำไมนั่นน่ะเวทนาไม่เกิดเราจึงได้ขยับเรานอนเนี่ยเราขยับทำไมนั่นน่ะเวทนามันทำให้เกิดขยับเวทนาทางกายและทางจิตมาสัมผัสกันเกิดเวทนาแล้วกายจึงเคลื่อนไหวกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเพราะเกิดเวทนาแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษาในมหาสติปัฏฐานละเอียดเราเลยไม่รู้ว่าเวทนาเนี่ยมีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาถ้าพูดกับเวทนาอันละเอียดอ่อนเนี่ยเวทนาที่ตาเห็นรูปเนี่ยเกิดเวทนาทุกขณะที่เห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดเวทนาทุกขณะที่ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นได้เกิดเวทนาทุกขณะที่จมูกได้กระทบกลิ่นลิ้นได้รสกระทบรสกายสัมผัสเนี่ยเกิดเวทนาทุกขณะจิตที่กระทบอารมณ์เราคิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยสะดุดคิดขึ้นมาชอบไม่ชอบเนี่ยเกิดเวทนาทันทีเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาสมมติเอาง่ายๆเวทนาเราจะรู้ยังไงว่ามันเกิดแก่เราสมมติว่าเราเจอคนคนเนี้ยไม่ชอบใจเงี้ยหรือชอบใจเงี้ยเอาว่าคนเนี้ยสะดุดตาเรามากถ้าคนเนี้ยเราชอบเนี่ยเห็นคนนี้แม่สวยจริงคนนี้หล่อจริงคนนี้น่ารักจริงพอเห็นปุ๊บกระทบรูปตากระทบรูปปุ๊บพอส่งชอบไม่ชอบนั่นแหละเวทนาล่ะความรู้สึกเสวยสมว่าชอบไม่ชอบนั้นเกิดเวทนาทันทีนั่นแหละสิ่งที่กระทบตากระทบรูปแล้วส่งถึงใจเกิดเวทนาชอบไม่ชอบนั้นตัวเวทนาชอบเป็นสุขไม่ชอบเป็นทุกข์นั่นเกิดเวทนามันละเอียดจนเรามองไม่รู้แล้วก็มีอยู่ทุกตลอดเวลาทุกวินาทีตาที่เห็นรูปนี่เกิดเวทนาทั้งนั้นหูได้ยินเสียงเกิดเวทนานะเช่นหูได้ยินเสียงเนี่ยชอบไม่ชอบส่งถึงใจก็พูดกันแล้วเนี่ยจักขุโสตญาณเสียงเป็นรูปภายนอกเสียงนี่เป็นรูปนะเสียงนี่มันมีรูปไม่ใช่ไม่มีรูปนะมันเป็นตัวเป็นตนเหมือนกันมันเป็นรูปจะพูดกันแล้วว่าเป็นตัวรูปไม่ใช่เป็นนามถ้าพูดกันแล้วก็เสียงเนี่ยถ้านามเนี่ยเอาเครือข่ายวิทยาศาสตร์ทั้งหลายจับไม่ได้แต่เสียงเนี่ยจับได้จับด้วยคลื่นได้จับด้วยหลักวิทยาศาสตร์ได้เสียงจับได้แสงจับได้รูปจับได้กลิ่นจับได้รสจับได้พวกนี้จับได้ด้วยหลักวิทยาการต่างๆนี่ถือว่าเป็นรูปแต่ละเอียดอ่อนมากรูปอายตนะภายนอกนี่ละเอียดอ่อนแต่พอกระทบหูปุ๊บเนี่ยกระทบหูปุ๊บเสียงที่เป็นรูปมันกระทบหูและส่งถึงใจส่งถึงใจที่ปรุงแต่งชอบไม่ชอบตัวชอบไม่ชอบตัวละเอียดมากกว่าอันนั้นตัวเป็นนามธรรมตัววิญญาณตัวรู้สึกเสวยอารมณ์ตัวนั้นละเอียดมากผู้ปฏิบัติที่เห็นพวกนี้แล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นญาณของวิปัสสนาผ่านจะสมถะไปแล้วนะเข้าไปถึงวิปัสสนาญาณแล้วผู้ใดเห็นพวกนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาคนที่รู้นี่เป็นภาษาลีบุตรเป็นพระโมคคัลลารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันวิญญาณรู้เท่าทันอายตนะรู้เท่าทันสิ่งที่กระทบละเอียดอ่อนมากจับวิญญาณตัวเองได้เข้าถึงสมถะและวิปัสสนาสมถะเป็นรูปนะสมถะเป็นรูปวิปัสสนาเป็นนามพอวิปัสสนาสมถะกระทบรูปพอพิจารณาแตกรูปนั้นพิจารณารูปนั้นรู้เห็นตามความเป็นจริงของรูปนั้นไอ้ตัวรู้นั้นเป็นวิปัสสนาตอนนั้นสมถะและวิปัสสนาได้อยู่ด้วยกันอยู่ต่อกัน
ติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเชื่อมโยงกันตลอดเวลาความสงบและปัญญาย่อมต่อกัน

ถ้าไม่มีความสงบปัญญาก็ย่อมไม่เกิดฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจึงเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนต้องมีมูลฐานถึง4ทีนี้การพิจารณาเวทนาก็คือการพิจารณาทั้งกายและทั้งจิตเวทนา3จิตตานุปัสสนาปฏิปทานาทีนี้การพิจารณาเวทนาของเวทนาของจิตก็พิจารณาง่ายขึ้นเพราะเราเอากำหนดกายมาเป็นอารมณ์นะพอกำหนดตั้งไว้ที่ตาทีนี้ถ้าเราหลับตาเราก็ตั้งไว้ที่หูหรือถ้าเราปิดทั้งหมดเราก็ตั้งไว้ที่จิตให้รู้กายทั้งหมดพออะไรกระทบปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่าเราคิดอะไรพอคิดอดีตรู้ทันทีว่าคิดอดีตพอคิดอนาคตเราก็รู้ทันทีว่าคิดอนาคตพอเราเฉยเราก็รู้ว่าเฉยทันทีแล้วเราก็เอาจิตของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเวลาเดินเราก็เดินของเรากำหนดว่าขวาย่างหนอหรือซ้ายย่างหนอหรือขวาพุทธซ้ายโทหรือกำหนดอายาบทที่ขาของเราเนี่ยจะก้าว3จังหวะสมมติผู้เดินจงกรมหรือผู้เดินไปเนี่ยยกขึ้นนี่ให้รู้ก้าวไปนี่ให้รู้วางลงให้รู้นี่3จังหวะยกเท้าซ้ายขึ้นให้รู้ก้าวไปให้รู้วางลงให้รู้คนเราจะเดิน3จังหวะแต่ถ้าช้าเราจะเห็นชัดแต่ถ้าเร็วเราจะไม่ทันทีนี้เราจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็เรียกกำหนดกายเป็นฐานที่ตั้งของสมถะและวิปัสสนาแล้วพอเราจับกายได้เนี่ยเราจะจับวิญญาณได้เราจะจับอารมณ์ตัวเองได้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายทำอะไรกำหนดกายเรื่อยจับกายเราไปตลอดเวลาบุคคลนั้นก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะรู้ตัวเสมอย่อมเห็นอารมณ์ย่อมเห็นเวทนาย่อมเห็นจิตตัวเองอยู่เนืองๆเมื่อเห็นจิตแล้วก็เป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตเนี่ยจะพิจารณายากสักหน่อยมันจะไม่ค่อยทันพิจารณาจิตเราว่ามีความโกรธไหมมีความโลภไหมมีความรักไหมมีความชังไหมมีความหลงไหมมีความอิจฉาริษยาไหมมีความไม่โลภไหมมีความไม่โกรธไหมมีความไม่หลงมั้งมีความไม่รักไหมมีความไม่ชังมีความไม่อิจฉาริษยาหรือมีอารมณ์เป็นหนึ่งเราให้พิจารณาตรงกันข้ามอยู่ตลอดเวลาว่าอารมณ์ของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรขณะกินขณะเดินขณะนั่งขณะนอนขณะพูดขณะคิดขณะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ให้พิจารณาจิตของเรานี้อยู่ตลอดเวลาธรรมที่เป็นว่าวิปัสสนาญาณที่รู้จิตตัวเองเนี่ยรู้จริงๆก็คือรู้ทันความโกรธพอเราพิจารณานะเข้านะเข้าเราจะรู้ว่าตอนเราจะโกรธแล้วนะแต่ก่อนนี้เราโกรธเราไม่รู้ตัวโกรธเลยพอเราเข้าเราพิจารณาความโกรธเกิดขึ้นในใจเราความโกรธดับไปพอพิจารณาจนเคยกันเอ้ยเราจะโกรธแล้วนะพอรู้ว่าเราจะโกรธแล้วนะก็ดับได้นี่การพิจารณาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาแล้วก็พิจารณาว่าจิตเราเนี่ยหลุดพ้นความโกรธได้มากแค่ไหนความรักความชังความหลงได้แค่ไหนจิตของเราหลุดพ้นแล้วหรือยังหรือจิตเรายังไม่หลุดพ้นจิตเรายังมีโมหะมากแค่ไหนจิตเรายังมีโทสะมากแค่ไหนก็พิจารณาจิตในจิตตัวเองอยู่เนืองๆนี่ก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตตัวเองอยู่เนืองๆนี่เป็นหลักของปฏิบัติผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราพวกเรานักปฏิบัติทุกคนก็ต้องเรียนรู้อย่างนี้หมดเราเรียนตำราแล้วเนี่ยนะเราก็อยู่แต่แค่เราเรียนรู้ทฤษฎีภาคปฏิบัติเรายังไม่มีเราก็คงรู้แบบนกแก้วนกขุนทองรู้ท่องจำรู้เอาไปพูดรู้ไปพูดรู้ไปคุยมันก็เป็นธรรมะที่
ทําให้เราได้คิดได้นึกที่ดีแต่ว่ามันไม่สามารถจะไปแก้นิสัยเราได้หรือไม่สามารถจะไปขัดเกลากิเลสเราได้เช่นความโกรธอย่างเงี้ยถ้าเรารู้แต่ในว่าในตำราของสติปัฏฐาน4เรารู้แล้วว่าหลักปฏิบัติเป็นอย่างไรแต่เรายังไม่เคยลงมือปฏิบัติเลยนี่เราจะไม่สามารถแก้อารมณ์เราได้เราไม่สามารถจะแก้ความโกรธเราได้เหมือนก็เรียกว่าทัพพีคนอยู่ในหม้อแกงทัพพีเนี่ยมันตักแกงให้คนอื่นกินอร่อยอร่อยอยู่ตลอดวันแต่ทัพพีเขาไม่รู้รสแกงก็เหมือนกับเราเรียนตำราแล้วเนี่ยแต่เราไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเราก็เหมือนพวกทัพพีอยู่ในหม้อแกงคนเราชาวพุทธทุกคนเนี่ยที่รู้แล้วไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนทัพพีที่อยู่ในหม้อแกงกันส่วนมากเพราะการปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยได้กระทำตามที่เราเรียนรู้

คือรู้ทันนิวรณ์ห้ารู้ทันอารมณ์นิวรณ์ละเอียดขึ้นธรรมานี่ผู้ที่ได้จิตผู้เข้าถึงจิตสภาวะจิตแล้วรู้ว่าโกรธละโกรธโลภหลงรู้อารมณ์ตัวเองแล้วรู้จิตแล้วก็ไปรู้ละเอียดคือนิวรณ์ตอนนี้นิวรณ์นี่จะเป็นเครื่องสกัดกั้นละเวลาเราเดินสมาธิเนี่ยมันจะบอกว่าไม่ต้องเดินนานหรอกนั่งดีกว่าพอนั่งไม่ต้องนั่งมากหรอกนอนดีกว่าพอนอนไปนอนไว้วันนี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยปฏิบัติดีกว่าอันนี้วอนพวกนี้มันจะฉาบทาเราให้เราเนี่ยเลิกปฏิบัติพอทำไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันจะคิดอะไรแปลกๆอยู่ตลอดเวลาจะคิดอะไรพิสดารคิดอะไรแปลกๆแหวกแนวมันจะมาแบบนิวรณ์ตลอดเวลาบางทีทำให้เราเห็นผิดก็มีบางคนบอกปฏิบัติไปจะได้อะไรนั่งหลับหูหลับตาเสียเวลาเปล่าๆสู้ไปเที่ยวกินโน่นกินนี่สนุกกว่ามันจะเป็นนิวรณ์ทั้งหมดฉะนั้นนิวรธรรมพวกนี้ก็คือเป็นเครื่องสกัดขั้นก็คือไม่ให้บรรลุความดีเราต้องรู้ทันอารมณ์แล้วก็พิจารณาว่าบางครั้งก็เจริญบางครั้งก็เสื่อมนิวรพวกนี้แล้วหลักปฏิบัติเมื่อเรารู้ว่าบางครั้งดีบางครั้งอารมณ์ต่ำลงบางครั้งเนี่ยจิตใจของเรามีปีติมีความสุขมีวิริยะมีความอดทนรู้สึกว่าเราพอใจการปฏิบัติมากเหลือเกินเนี่ยเราก็รู้ว่าธรรมเรากำลังเจริญธรรมาทุปัจจนาปฏิปทานาเราก็พิจารณาธรรมอันนี้ยกจิตของเราเพื่อให้ได้มรรคผลอันนี้ขึ้นมาบางครั้งมันไม่เอาอะไรเลยใจมันท้อถอยนั่งไปก็ไม่ได้อะไรเดินไปก็ไม่ได้อะไรจิตมันก็ตกต่ำไปอยู่กับอารมณ์วิตกจริตไปอยู่กับอารมณ์ราคะบ้างไปอยู่กับอารมณ์โทสะบ้างไปอยู่กับความหวังบ้างเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยให้พิจารณาอารมณ์พวกนี้อยู่บ่อยๆก็เรียกว่าพิจารณาให้รู้ว่ามันเกิดมันดับอย่างไรรู้ธรรมะอันนี้ว่าเกิดดับอย่างไรว่าธรรมะนี้เกิดอย่างไรดับอย่างไรให้รู้เหตุที่มันเกิดอย่างไรดับอย่างไรที่แนวของมันเกิดมาเพราะนิวรณ์นี่เกิดมาเพราะเหตุใดเหตุเพราะเราขาดสติเหตุเพราะเราไม่มีความเพียรเหตุเพราะเราไม่มีศรัทธาเหตุเพราะเราไม่ตั้งใจเหตุเพราะเรายังไม่พร้อมเพราะเรายังไม่พร้อมสิเราจึงไม่ได้อะไรหรือว่าเวลาไม่ให้หรือเรายังประมาทอยู่เรายังหลงยังประมาทอยู่คิดว่าเรายังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังมีเวลามากอยู่เราก็เลยไม่อยากจะกำจัดนิวรณ์อันนี้ก็ปล่อยให้มันล่วงเลยไปวันๆหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นนิวรธรรมสกัดกั้นไม่บรรลุความดีเราก็ต้องรู้ทันอารมณ์พวกนี้อีกเหมือนกันแม้นั้นเราก็จะเจริญกุศลบาปธรรมออกจากใจเราไม่ได้บาปธรรมก็จะครอบงำใจเราก็จะกลายเป็นคนหลงคนหลงนี่ไม่ใช่จำเป็นว่าคนชั้นไหนก็หลงได้

คนที่ไหนก็หลงได้เหมือนอย่างสมัยก่อนพระราชาคนหนึ่งบอกประกาศว่าให้จับตัวตัณหามาทีพระราชาคนนี้เป็นคนตัณหามากเห็นเมียใครลูกใครสวยๆรักหมดก็บอกให้จับตัวตัณหามาทีถ้าจับได้จะให้รางวัลอย่างงามเลยพระราชาคนนี้อยากจะรู้จักตัวตัณหาทั้งตัวเองก็เป็นคนมีตัณหาแต่ก็จับตัวตัณหาไม่ได้ทุกคนก็ไปควานหาตัวตัณหากันมากมายจะเอารางวัลพระเจ้าแผ่นดินไม่มีใครจับได้เลยจับได้ไหมโยมจับตัณหากันได้ไหมสมัยนั้นยังไม่มีพุทธเจ้านะถ้ามีพุทธเจ้าก็คงมีแนวการจับตัณหาได้จับไม่ได้คนทั้งเมืองจับตัณหาไม่ได้ลูกสาวจับได้ลูกสาวบอกพ่อลูกสาวมาคิดตัณหาเนี่ยมันไม่ยากนะคนเรามันหลงอยู่แล้วใครๆก็หลงบอกพ่อหนูจับตัวตัณหาได้แล้วเออเองจับมาไว้ที่ไหนบอกคืนนี้เที่ยงคืนให้เสด็จพ่อมาคนเดียวงั้นหนูจับตัวตัณหามาไว้ที่ที่ห้องนี้ ลูกสาวก็นี่พูดเป็นคำแบบ ธรรมะนะโยมนะคิดเป็นธรรมะนะอย่าคิดเป็นเรื่องในทางอื่นเพราะว่าคำว่าตัณหาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนธรรมดาจะไม่หลงไม่ใช่ว่าคนชั้นไหนจะไม่มีตัณหาเนี่ยคนยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่มีความสะดวกสบายมากเท่าไหร่ยิ่งมีตัณหามากยิ่งมีเงินมากมีทรัพย์มากมีชื่อเสียงมากมียศมากตัณหามันก็ตามมาพอกตัวเองจนแกะไม่หลุดไม่ใช่ว่าคนที่มีตัณหามากนี่คือคนอดอยากๆคนที่เหลือกินเหลือใช้ในเรียกว่าตัณหามากกว่าคนธรรมดาประเมยเพราะมันไม่รู้จักอิ่มจักพอตัณหานี่ก็บอกเหมือนเหวถมไม่เต็มเหมือนคนรวยใครบอกว่าใครพอมันไม่มีใครพอโยมไม่มีใครว่าพอคนมีธรรมะเท่านั้นที่บอกว่าพอคนรวยไม่มีใครว่าพอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอตอนนี้แต่แล้วลูกสาวก็บอกให้มาจับตัณหาลูกสาวก็แต่งตัวผัดแป้งทาตัวซะยังดีแล้วก็นอนบอกให้เสด็จพ่อเปิดเข้ามาในห้องเนี่ยจับตัณหาไปแล้วมันจะนอนอยู่ในห้องเนี่ยงั้นเข้าไปในห้องนั้นแล้วกันก็เปิดไฟสลัวพ่อก็คลำเข้ามาคลำมันไม่ค่อยเห็นนี่พ่อก็คลำเข้ามาก็คลำเอ้ยนี่มันเป็นผู้หญิงนี่วันเนี่ยผู้หญิงไปคลำถูกเนื้อถูกตัวโอ้นี่ผู้หญิงไม่นุ่งผ้าเปลืองหมดทั้งตัวเลยสาวรุ่นด้วยโอ้ยสวยด้วยพอรู้อย่างนั้นนะสาวรุ่นเลยก็ลืมตัวเลยฮะลืมตัวพ่อก็ลืมตัวไม่ได้คิดว่าลูกสาวตัวเองเพราะมันผู้หญิงก็พรางไฟไว้อย่างดีวางแผนไว้แล้วพ่อก็เกิดตัณหาขึ้นหน้ามืดขึ้นมาทันทีเลยแต่ก็ทำไม่ดีกับลูกก็ทีแรกก็ไม่แสดงตัวให้พ่อเนี่ยเกิดตัณหาเต็มที่ก่อนก็บอกพ่อนี่ลูกนะจับตัณหาได้แล้วพ่อนี่ตัวตัณหาพ่อหนูจับตัวตัณหาได้ครับนี่ไงตัวตัณหาพ่อรู้จักไหมเออลูกพ่อตาสว่างแล้วพ่อเข้าใจแล้วตัวตัณหาอันนี้เองตัณหาคือตัวหน้ามืดนี่เองทั้งลูกสาวตัวเองก็ไม่รู้จักว่าลูกสาวตัวเองพระราชาโยมลูกสาวต้องจับให้นะตัวเองจับไม่ได้นี่คือตัวตัณหาคือไม่ใช่ว่าตัณหานี่มันจะอยู่กับคนชั้นไหนวรรณะไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเผลอตัวนะที่เราได้แล้วเราก็อยากได้อีกเราได้แล้วเราก็อยากได้อีกไม่รู้จักอิ่มนะก็เรียกว่าตัวตัณหานะเหมือนกับคนบางคนเนี่ยเขากินกุฎจีนกันนะโยมบ้านนอกกันนะกินกุฎจีนนี่เรานอกเรื่องเขาเลี้ยงสมัยก่อนเราเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูมันกินอิ่มแล้วนะโยมมันเสียดายมันออกไปหลังบ้านมันไปล่วงอ้วกอีกแล้วมันมากินต่ออีกมันยังเหลือเยอะมันเสียดายมันอยากกินมันไปอ้วกออกแล้วมันมากินต่อทั้งนั้นสมัยก่อนของเหมือนกันแหละมันไปอ้วกมากินใหม่พอมาก็มันอยากจะกินอีกมันอยากจะกินให้หมดน่ะนี่คือตัวตัณหากินด้วยตัณหาถ้ากินด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ย

ขณะกินเสร็จแล้วเนี่ยพิจารณาไปแล้วว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นธาตุสี่อาหารที่เคี้ยวไปทุกคำกลืนเนี่ยนะเคี้ยวไปเนี่ยเป็นเสลดเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำหนองเป็นอุจจาระปัสสาวะเนี่ยกินเข้าไปในกระเพาะเนี่ยเป็นทองหยิบฝอยทองหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรเนี่ยเข้าไปปนเป็นเนื้อเดียวกันหมดเนี่ยในกระเพาะเราเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยเราพิจารณาตามความเป็นจริงเนี่ยมันกินเข้าไปแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไปแล้วเป็นเศษอาหารไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ไอ้ที่เราหลงเราก็เห็นว่ามันอร่อยอร่อยแต่ที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในกระเพาะเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยมันกลายเป็นของที่ไม่สะอาดทั้งหมดเมื่อเราพิจารณานี้เราก็อิ่มกินว่ากินสักแต่ว่าธาตุสักยังเวทนาพออาหารเหลือเพียงกะว่าเกือบจะอิ่มเพียงเหลือเพียงน้ำสักแก้วหนึ่งอิ่มพอดีเนี่ยกินพอดีกินไม่มีกิเลสตัณหาแต่คนที่กินแบบมีกิเลสตัณหาเนี่ยกินของแพงๆกินของฟุ่มเฟือยกินของมีชื่อเสียงกินให้เลิศเลอกินปรุงแต่งพวกนี้กินด้วยกิเลสตัณหาพวกที่กินของที่แพงๆแต่ที่ความจริงแล้วของอะไรนะอาหารมันก็ไม่ต่างกันหรอกรสชาติบ้านเราก็ดีบ้านเขาก็ดีมันก็ไม่ต่างกันกินแล้วพอไปอยู่ในกระเพาะมันก็รสเดียวกันหมดแต่คนเราที่มีตัณหานี่เพราะว่าปรุงแต่งหลงเองว่าอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยอันนั้นวิเศษนะอันนั้นชื่อเสียงดีนะก็พอปรุงแต่งขึ้นมาก็อยากจะไปกินพอกินแล้วก็อยากต่อไปอีกนี่คือตัณหากินด้วยตัณหาหรือว่าบริโภคด้วยตัณหาจึงไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าอิ่มนะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้จักบริโภคด้วยการไม่มีกิเลสตัณหากินยังเวทนากินให้เป็นธาตุทั้งสี่ว่าร่างกายคนเรากินไปไงมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายกินไปนะเข้าก็ต้องผมงอกต้องฟันหักต้องหนังเหี่ยวต้องถึงที่สุดเหมือนกันทุกคนไม่มีใครจะวิเศษไปได้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ชัดว่านี่แหละเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นวิปัสสนาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทีนี้คนเราถ้าอยู่กันอย่างนี้ร่วมโลกกันแล้วเนี่ยคนเราถ้ารู้จักพอกันทุกคนแล้วใครล่ะจะเบียดเบียนกันใครเราจะโกงกันใครเราจะประชาราชบังหลวงใครเราจะเอามากเอาไปก็ได้แค่อิ่มเดียวเหมือนกับเรานอนเนี่ยนอนก็แค่วาเดียวกว้างศอกเดียววาเดียวให้บ้านใหญ่เท่าไรก็อยู่ได้แค่นั้นเองกินก็กินแค่อิ่มเดียวให้อยากเท่าไรก็อิ่มเดียวก็ไม่มากไปกว่านั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็รู้จักคำว่ามันก็ควรจะพอกันได้บ้างไม่จำเป็นจะต้องทะเยอทะยานดิ้นรนกันจนเกิดทุกข์มากมายให้เดือดร้อนแก่ตัวเราในชีวิตที่อยู่นี่ก็ควรจะสันโดษควรจะรู้จักคำว่าพอดีตามหลักพุทธเจ้าสอน ตอนนี้พอมาถึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเนี่ยก็พิจารณาอารมณ์เราเรื่อยไปพิจารณาอารมณ์เราวันหนึ่งเนี่ยเรามีอารมณ์อะไรอารมณ์ดีอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เจริญว่าธรรมนี้เป็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้เราเจริญปิติให้มากขึ้นแล้วพอเราเดินจงกรมเนี่ยวิธีการปฏิบัติเนี่ยจะมีหลักการปฏิบัติเนี่ยเช่นว่าถ้าเราเมื่อยนะเราจะเข้าฌานหรือเราง่วงนอนถ้าเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถพอเราเปลี่ยนอิริยาบถนี่เราต้องไม่ใช่เปลี่ยนปุ๊บเลยนะโยมเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถเราต้องค่อยๆขยับจะพลิกทางซ้ายก็ค่อยขยับต้องเป็นฐานค่อยๆขยับจะพลิกทางขวาก็จะพลิกทางขวาก็ค่อยขยับขวาจะพลิกซ้ายขยับคือไม่ใช่เปลี่ยนขยับปุ๊บเลยในหลักของสติปัฏฐาน4เนี่ยเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถต้องรู้ว่าเราจะขยับกายสมมติว่าเราจะเข้าฌานเราจะนั่งสมาธิเข้าฌานเราเอาจิตไว้ที่เดียวเช่นเอาจิตมุ่งไปคำว่าเพ่งนี้ไม่เพ่ง
เอาจิตจดจ่อไว้ที่ปลายจมูกหรือนิ้วกลางหน้าผากหรือส่วนใดในร่างกายเช่นกระดูกสักท่อนหนึ่งเราจะจิตไว้ตรงไหนก็ได้เป็นส่วนที่เอาจิตไปจดจ่อเขาเรียกว่าเพ่งจิตภาวนาอยู่ที่นั้นที่เดียวนะเข้านะเข้าจิตเราเนี่ยจะไม่เคลื่อนไหวไปไหนนั่นก็เรียกว่าเข้าฌานแล้วเราให้รู้ว่าวิธีเข้าเนี่ยอทำอย่างนี้แล้วสงบได้แล้วออกเอ๊ะออกแบบไหนเข้าแบบไหนออกแบบไหนให้รู้วิธีเข้าวิธีออกแล้ววันหลังก็เข้าแบบนั้นอีกเวลาจะสงบเข้าแบบนั้นอีกเวลามีเรื่องวุ่นวายใจเราจะสงบอย่างไรอีกเราก็ทำแบบนั้นอีกถ้าเรารู้วิธีการเข้าสมาธิเมื่อออกจากสมาธิเราก็รู้การเคลื่อนไหวในยาบทนั่นก็เรียกรู้จักเจริญวิปัสสนารู้ทันอารมณ์การนั่งสมาธิเป็นการเข้าฌานแต่ถ้าเมื่อยทำยังไงเมื่อยเราเดินเมื่อยในเราเดินถ้าฟุ้งซ่านล่ะฟุ้งซ่านเราก็เดินถ้าเครียดเรานอนนะถ้านั่งเนี่ยนะนั่งเครียดเดินเครียดยืนเครียดให้นอนนอนนี่เป็นวิธีแก้เครียดได้นอนแล้วกำหนดลมให้ใจเรื่อยหรือแม้ก็นอนตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนตะแคงเนี่ยจะไม่ค่อยคิดมากถ้านอนหงายนอนคว่ำคิดมากแต่ถ้านอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนี่ยจะไม่ค่อยคิดจะลืมเรื่องราวต่างๆหมดเลยนอนตะแคงซ้ายก็ดีตะแคงขวาก็ดีกำหนดลมให้ใจรู้ว่านอนเหมือนซากศพหรือนอนกับศพเนี่ยพอนอนแล้วกำหนดกายตั้งแต่ปลายผมยันปลายเท้าแล้วจะไม่คิดอะไรหรอกนอนตะแคงเนี่ยถ้าอยากคิดนอนหงายนอนคว่ำแต่ถ้าอยากเลิกคิดนอนตะแคงแล้วจะหายเครียดทีนี้เมื่อนอนหายเครียดแล้วเราก็ลุกขึ้นมานั่งได้ถ้าง่วงให้ยืนวิธีแก้ง่วงเนี่ยยืนเนี่ยจะหายง่วงเดินก็ง่วงนั่งก็ง่วงนอนก็ง่วงใช้ยืนเนี่ยเป็นปัพพะเป็นบทที่แก้ง่วงได้ดีมากที่สุดผู้ปฏิบัติต้องใช้ยืนไม่ขาชิดกันไม่ขาห่างเกินไปยืนสมมติว่าเรานั่ง15นาทีเดิน15นาทียืน15นาทียืนเนี่ยจะทำให้หายง่วงได้นั่งครึ่งชั่วโมงยืนครึ่งชั่วโมงนอนครึ่งชั่วโมงคืออายาบททั้ง4เนี่ยทำให้สม่ำเสมอเท่าๆกันพอทำเป็นสัจจะและสม่ำเสมอได้เท่ากันไปถึงชั่วโมงนะฮะนั่งชั่วโมงยืนชั่วโมงเดินชั่วโมงนอนชั่วโมงเนี่ยนอนนี้ก็นอนแบบตะแคงนะนอนไม่หลับนะนอนทำสติถ้าเราทำได้ในยาบททั้ง4เนี่ยอย่างละชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งแค่4ชั่วโมงเนี่ยจิตเราจะผ่องใสเบิกบานเราจะมีความสงบมากในสติปัฏฐาน4นะนั่งเป็นวิธีการเข้าฌานเดินวิธีแก้ฟุ้งซ่านนะยืนแก้ง่วงนอนแก้เครียดอันนี้ยังคนชาวบ้านเขาก็ไปแก้วิธีอื่นเครียดแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะเรานอนแล้วก็เหมือนเราพักผ่อนยังพระอานนท์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์เธอไม่ต้องเสียใจหรอกนะหลังจากเรานิพพานแล้วเนี่ย3เดือนแล้วเธอจะได้เป็นพระอรหันต์หลังจากเรานิพพานแล้วเนี่ยปัญจธรรมสังขารนาเนี่ยเธอจะได้เป็นพระอรหันต์พระนนท์ก็ทำยังไงดีตัวเองเนี่ยอยู่มาจนแก่แล้วได้แค่โสดาบันแค่โสดาบันสมัยนี้ก็หายากนะสมัยก่อนว่าแค่โสดาบันเป็นของที่ต่ำสำหรับสมัยก่อนแต่สูงสำหรับสมัยนี้โสดาบันก็ปิดนรกแล้วรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วรู้เท่าทันอารมณ์แล้วโสดาบันไม่หลงผิดแล้วพระนนท์ก็ทำความเพียรเพื่อจะได้บรรลุธรรมเดินทั้งคืนเลยเดินทั้งคืนทั้งวันเดินไปเดินมานั่งสมาธิในยาบททั้ง3ไม่ยอมนอนเดินยืนนั่งนอนขออภัยยืนเดินนั่งไม่ยอมนอนจน
วันนั้นวันสุดท้ายเนี่ยเขาทำสังฆนาเขาก็ตั้งธรรมาสรอไว้สามธรรมาสธรรมาสมหากัสสปะธรรมาสของพระศิวะพระอุบาลีและธรรมาสพระอนนท์พระอนนท์นี่เป็นผู้จำพระไตรปิฎกพุทธเจ้าได้หมดจะต้องให้พระอนนท์มาเนี่ยจึงจะทำสังฆนาสำเร็จจึงจะร้อยกองธรรมวินัยได้เพราะคนอื่นจำไม่เหมือนพระอานนท์ฉะนั้นการที่จะร้อยกรองธรรมะในที่พุทธเจ้านิพพานไปแล้วเนี่ยจะต้องรวมธรรมะให้เป็นหมวดหมู่ไม่ให้แตกกระจายเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่คลาดเคลื่อนแต่พระอานนท์ไม่มาเนี่ยก็ทำไม่ได้พระอานนท์เมื่อเป็นโสดาบันเนี่ยจะไปทำสังฆนาไม่ได้จะขึ้นไปร้อยกรองธรรมะวินัยกับพระอรหันต์ไม่ได้คนที่สุดก็ทำความเพียรเพื่อจะบรรลุวันนั้นก็มาตัดสินใจว่าเราคงไม่สำเร็จแน่พอและนอนดีกว่าเดินก็ไม่สำเร็จนั่งก็ไม่สำเร็จยืนก็ไม่สำเร็จทำทั้ง7วัน7คืนคนสุดก็ขอเอนนอนเถอะพอพระอานนท์เนี่ยเอนกายจะนอนเท่านั้นน่ะพอศีรษะจะถึงหมอนพอศีรษะจะแตะหมอนจิตก็ว่างเลยฮะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนนั้นเองในท่าอิริยาบถที่แปลกไม่เหมือนคนอื่นองค์อื่นเขายืนสำเร็จเดินสำเร็จนั่งสำเร็จแต่พระอนนท์เนี่ยนอนแต่ศีรษะยังไม่ทันเอนถึงหมอนก็จิตก็วางหลุดพ้นจากกิเลสไปเลยเพราะจิตว่างบรรลุแล้วพระอนนท์ก็ไม่นอนแล้วพระนอนก็ไปทำสังฆยนาไปร้อยกรองธรรมวินัยเป็นผู้ที่ให้คำสั่งสอนแทนพุทธเจ้าที่จำพระไตรปิฎกได้หมดเป็นผู้ที่มีปัญญามีสัญญาประเสริฐที่จดจำได้มากนี่ถึงว่าอริยบทการปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียวที่จะสำเร็จนะนอนก็สำเร็จเดินก็สำเร็จได้กินก็สำเร็จได้กินเนี่ยบางองค์เขากินแล้วก็ได้กรรมฐานกินก็พิจารณาอาหารทุกคำกลืนเลยเคี้ยวขยับขึ้นขยับลงกลืนเข้าไปเนี่ยเขาพิจารณาไปเขาได้อารมณ์ฌานจากการกินอาหารสำเร็จในการกินได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะเนี่ยอยู่ทุกกระแสอยู่ทุกกระแสของกายและใจบุคคลย่อมรู้ได้ในเมื่อบุคคลนั้นเข้าไปถึงหลักของมหาสติปัฏฐาน4อย่างการเรื่องหนึ่งปฏิบัติไปบวชกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรบอกว่าพระนี่นะบวชแล้วจะต้องรักษาศีล227ต้องเคร่งครัดผิดอบัติตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะต้องสำรวมระวังตาหูต้องสำรวมพระหนุ่มองค์นั้นเป็นลูกเศรษฐีมาบวชไม่เคยถูกใครบังคับเลยท่านก็อึดอัดมากเลยอึดอัดแล้วก็บอกอย่างนั้นเราบวชก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวบาปตายเพราะใจนี่หงุดหงิดตลอดแล้วมาบังคับไม่ให้เราผิดศีลเลยเนี่ยเราก็ลำบากก็เวลาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะสึกเพราะอะไรบอกกระหม่อมฉันรักษาศีลไม่ได้หรอกเพราะศีลมันมากเหลือเกินต้อง227ข้อเอาอย่างนี้ไหมเธอไปเอาดอกบัวมาดอกหนึ่งเธอนั่งดอกบัวดอกเนี้ยดูดอกบัวดอกเนี้ยจนกว่าดอกบัวเนี้ยจะเหี่ยวลงไปได้ไหมดูดอกบัวเนี้ยได้พระองค์จริงง่ายกระหม่อมฉันชอบอย่างนี้เธอไม่ต้องสึกเธอนั่งดูดอกบัวก็เอาดอกบัวมาให้ลูกศิษย์เด็ดดอกบัวมาแล้วก็มาวางไว้ที่ฝาบาทแล้วก็นั่งดูเขาพิจารณาดอกบัวมันงามอย่างนั้นก็เพลินดูแล้วก็หลับตาลืมตาหลับตาลืมตาใจนี่สว่างหลับตาเห็นดอกบัวลืมตาเห็นดอกบัวก็สว่างสวัยใจก็มีปีติเบาความหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจนี่หายเกลี้ยงเลยเห็นเหมือนดอกบัวทองคำเลยสว่างเป็นสุขเป็นทองคำเลยก็เกิดปิติก็พอเกิดปิตินะเขาก็เห็นพระเจ้าก็บอกให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดว่าเป็นของจริงก็พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ลอยล่วงไปดอกบัวก็ค่อยเหี่ยวหลุดไปทีน้อยน้อยก็
เหี่ยวพอเหี่ยว

เดี๋ยวก็พิจารณาร่างกายเราก็เหมือนดอกบัวดอกนี้ทีแรกก็สดใสเหมือนดอกบัวทองมาเข้านะเข้าก็โรยล่วงไปอันดาทานศูนย์เป็นธาตุไปก็พิจารณาเสร็จแล้วก็ได้วิปัสสนาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยการดูดอกบัวนี่เป็นวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานพุทธเจ้ามีอุบายเยอะเลยสมัยก่อนคือมีอุปกรณ์ในการสอนให้แก่สาวกเนี่ยบรรลุได้ง่ายเพราะพระองค์รู้นิสัยของอุปสัตทั้งหลายแต่ว่าสมัยนี้ก็เราก็สอนกันตามตำราแล้วก็ทำกันแบบสร้างบารมีทำกันแบบโดยศรัทธาที่พอมีจะทำแต่จะเอาบรรลุสำเร็จอย่างกับสมัยพุทธเจ้าสอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นสร้างปัจจัยมาพอเป็นคนที่ฉลาดแล้วพิจารณาเห็นธรรมชาตินั่นเองคือพูดกันแล้วว่าคนสมัยนั้นรู้จักธรรมชาติได้ไวเข้าใจธรรมชาติได้ลึกซึ้งละเอียดอ่อนกว่าคนสมัยนี้คือการพิจารณาธรรมชาติได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงความเป็นจริงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาตินั้นก็เป็นอนิจจังไปเป็นอนัตตาไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เขาเห็นง่ายเขาบอกเท่านั้นก็สำเร็จได้อันนี้เป็นหลักอุบายนะอุบายของสมถะและวิปัสสนาที่ของหลักของมหาสติปัฏฐาน4ที่บุคคลเราจะเอาอุบายอะไรปฏิบัติกันได้คือในกายเราเนี่ยใช้ได้หมดจึงเป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดเลยในหลักของธรรมะถ้าพูดกันแล้วคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยควบคุมจักรวาลเลยก็ว่าได้หลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเอาอะไรมาปฏิบัติได้หมดเลยบางคนเขาไม่ต้องไปอะไรหรอกเขาไปมองดูในน้ำฮะไปมองหน้าตัวเองอยู่ในน้ำหลับตาลืมตาเห็นหน้าตัวเองเขาเป็นกรรมฐานบางคนก็ไปยิงควันดูในกระจกฮะเขาจำอารมณ์ตัวเองได้เป็นกรรมฐานหลับตาก็เห็นฟันตัวเองเรื่อยเลยนั่นเป็นสมถะเลยฮะคือธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้หมดเลยฮะบางคนไปดูดวงไฟตับตาลืมตาจำดวงไฟเป็นอารมณ์ใจสงบก็เป็นกรรมฐานแต่ว่ากรรมฐานในที่นี้ที่เราเห็นอารมณ์ข้างนอกเนี่ยเราต้องมีปัญญาเมื่อเกิดนิมิตเกิดอะไรขึ้นมาเราต้องพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาต้องไม่ไปติดไปยึดเราจึงจะแปรสภาพอันนั้นไปได้ไม่งั้นเราจะไปหลงอารมณ์อันนี้เรื่องของการปฏิบัติของมหาสติปัฏฐาน4แล้วเรื่องพิจารณาอริยสัจ4คำว่าพิจารณาอริยสัจ4นี่คือสรุปของมหาสติปัฏฐาน4คืออริยสัจ4เนี่ยหมายถึงว่าเป็นธรรมที่ละเอียดที่พระเจ้าสอนทุกคนสอนทุกคนที่จะเข้าถึงธรรมะอายะสติทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์อะไรล่ะที่จะไปทำให้ทุกข์นั้นดับอะไรจะเข้าไปถึงความรู้แจ้งในการดับทุกข์คือทุกข์อันนี้คือความอยากเขาเรียกว่าตัวตัณหาทำให้เกิดทุกข์อยากได้ไม่อยากได้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเขาบอกว่านี่คือตัวตัณหานี่ทำให้เกิดทุกข์ดังนั้นเมื่อทุกข์อันนี้เกิดขึ้นกับใจทุกคนแล้วสมุทัยคือตัณหานี่คือสมุทัยคือทำให้เกิดทุกข์ทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมากแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยดิ้นรนอยากได้ทำให้ทำเกิดทำบาปได้ทุกอย่างถ้าเป็นความอยากทีนี้มรรคเข้าไปกำหนดรู้เขาบอกว่ามรรคตัวนี้คืออะไรคือตัวสติคือตัวสติที่รู้จิตว่ามันอยากรู้จิตว่ามันโกรธมันโลภมันหลงมันอยากได้โน่นอยากได้นี่ก็ตัวมรรคตัวนี้ไปกำหนดรู้จิตตัวเองอยู่เนืองๆ

การที่ไปรู้จิตตัวเองเนี่ยการรู้นั่นแหละคือการวิชารู้คือตัววิชาพอรู้แล้วดับทันทีรู้แล้วก็ดับถ้าไม่รู้ไม่ดับนะตัวดับนั่นคือตัวนิโรธตัวรู้คือตัวมรรคตัวเกิดนั่นตัวสมุทัย

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: านอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

9มหาอัสสปุระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในอัสสปุระนิคมสูตรใหญ่ข้อปฏิบัติของสมณะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสสปุระนิคมของพระราชกุมารชาวอังคะในแคว้นอังคะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหมู่ชนรู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณะสมณะเธอทั้งหลายเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นใครก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะเมื่อเธอทั้งหลายนั้นผู้มีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้ก็ควรสำเนียกว่าเราทั้งหลายจากสมาทานประพฤติธรรมที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์เมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของเราทั้งหลายก็จะเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นเราทั้งหลายใช้สอยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายของทายกเหล่านั้นก็จักมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะเราทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งบรรพชานี้ของเราทั้งหลายก็จักไม่เป็นหมันจักมีผลมีความเจริญภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้แหละ

ิริโอตตัปปะธรรมที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะแล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรๆที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย

ไปมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย

กายสมาจารบริสุทธิ์กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีกายสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสำรวมระวังจักไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีกายสมาจารอันบริสุทธิ์นั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตปะแล้วมีกายสมาจารบริสุทธิ์แล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้น

วจีสมาจารบริสุทธิ์กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสำรวมระวังจักไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์นั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตปะแล้วมีกายสมาจารและวจีสมาจารบริสุทธิ์แล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย

มโนสมาจารบริสุทธิ์กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสำรวมระวังจักไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีมโนสมาจารบริสุทธิ์นั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตปะแล้วมีกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารบริสุทธิ์แล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย

อาชีวบริสุทธิ์กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะมีอาชีวบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่บกพร่องและสำรวมระวังจะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีอาชีวบริสุทธิ์นั้นบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตปะแล้วมีกายสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารและอาชีวบริสุทธิ์แล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย

สำรวมอินทรีย์กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือจักปฏิบัติเพื่อความสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จักรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจักขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือจักปฏิบัติเพื่อความสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จักรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์บางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตปะแล้วมีกายสมาจารบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิ์และเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย

รู้จักประมาณในโภชนะกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักรู้จักประมาณในโภชนะจักพิจารณาโดยแยกคายแล้วกลืนกินอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยอุบายนี้เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เราบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตตปะแล้วมีกายสมาจารบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายและจักรู้จักประมาณในโภชนะพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีอีกเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย

ืนบำเพ็ญเพียรกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องจากชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันจากชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีสำเร็จการนอนดุจราชสีห์โดยตะแคงข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเป็นเครื่องขัดขวางด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตปะแล้วมีกายสมาจารบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายและรู้จักประมาณในโภชนะประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องแล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีอีกเธอทั้งหลายถึงความยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย

ริญสติสัมปชัญญะกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการครองสังฆาติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหิริโอตปะแล้วมีกายสมาจารบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิ์แล้วเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องและมีสติสัมปชัญญะแล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีอีกเธอทั้งหลายยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์จากความเป็นสมณะที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลย

การละนิวรณ์ 5กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พักอยู่ณเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบที่แจ้งลอมฟางเธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นในโลกมีใจปราศจากอภิชาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละถีนมิทะความหดหู่และความเสื่องซึมปราศจากถีนมิทะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและความรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจจะกุกกุจจะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสำเร็จใช้หนี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมดเก็บกำไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุนการงานสำเร็จผลดีได้ใช้หนี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้วและกำไรก็ยังมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเพราะความไม่มีหนี้สินเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนไข้ถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังต่อมาหายป่วยบริโภคอาหารได้กลับมีกำลังเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราป่วยถึงความลำบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังบัดนี้หายป่วยบริโภคอาหารได้มีกำลังเป็นปกติเพราะการหายจากโรคเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบาน

0: พอใจและความสุขใจ
1: คนต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำต่อมาพ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำบัดนี้พ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพ้นจากเรือนจำเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนที่ตกเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้ต่อมาพ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้บัดนี้พ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเพราะความเป็นไทยแก่ตนเองเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจคนมีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดารต่อมาเขาข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้โดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดารบัดนี้ข้ามพ้นทางกันดารโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการนี้ที่ตนยังละไม่ได้เหมือนหนี้โรคเรือนจำความเป็นทาสและทางไกลกันดารและพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการนี้ที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคการพ้นโทษจากเรือนจำความเป็นไทยแก่ตนเองและภูมิสถานอันสงบร่ม

อุปมาฌานสี่ภิกษุนั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้อันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องทำปัญญาให้ถอยกำลังได้แล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อนพอตกเย็นก้อนถูตัวที่ยางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมซาบซ่านอยู่ด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านตะวันตกด้านเหนือและด้านใต้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วทำห้วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเต็มเปี่ยมเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง

พราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญทริกดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำและมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบบริบูรณ์ซึมซาบด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดจดถึงเงาไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องคนนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้อง

ปมาวิชาสามเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านอื่นออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่อีกบ้านหนึ่งออกจากบ้านแม้นั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึกได้ว่าเราออกจากบ้านของตนไปสู่บ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนี้ได้นั่งอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้ได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านแม้นั้นไปสู่บ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนี้ได้นั่งอย่างนี้ได้พูดอย่างนี้ได้นิ่งอย่างนี้ออกจากบ้านแม้นั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างละถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าละถึงเรือนสองหลังมีประตูอยู่ตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ตรงกลางจะพึงเห็นหมู่มนุษย์กำลังเข้าสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังเดินไปมาบ้างกำลังเที่ยวไปข้างโน้นข้างนี้บ้างแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าละถึงเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคยญาณย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภาวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขาคนตาดียืนที่ขอบสระนั้นจะพึงเห็นหอยโข่งหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป

สมัญญาต่างๆของภิกษุภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าสมณะบ้างพราหมณ์บ้างนหาตกะบ้างเวทคูบ้างโสติยะบ้างอริยะบ้างอรหันต์บ้างภิกษุชื่อว่าสมณะเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นระงับได้แล้วภิกษุชื่อว่าสมณะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพราหมณ์เป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นลอยได้แล้วภิกษุชื่อว่าพราหมณ์เป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่านหาตกะเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นอาบล้างแล้วภิกษุชื่อว่านหาตกะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเวทคูเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้วภิกษุชื่อว่าเวทคูเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าโสติยะเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นทำให้หลับหมดแล้วภิกษุชื่อว่าโสติยะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าอริยะเป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นทำลายได้แล้วภิกษุชื่อว่าอริยะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าอรหันต์เป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปห่างไกลจากภิกษุนั้นภิกษุชื่อว่าอรหันต์เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาอัสสปุระสูตรที่9จบ

10จูละอัสปุระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในอัสปุระนิคมสูตรเล็กการบวชเหมือนมีดสองคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสปุระนิคมของพระราชกุมารชาวอังคะในแคว้นอังคะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหมู่ชนย่อมรู้จักเธอทั้งหลายว่าสมณะสมณะก็เธอทั้งหลายเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะเมื่อเธอทั้งหลายนั้นผู้มีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้ก็ควรสำเนียกว่าเราทั้งหลายจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของเราทั้งหลายก็จักเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นเราทั้งหลายใช้สอยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้นก็จักมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะเราทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งบรรพชานี้ของเราทั้งหลายก็จักไม่เป็นหมันจักมีผลมีความเจริญภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้แล

สุชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากยังละอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้มีความผูกโกรธยังละความผูกโกรธไม่ได้มีความลบหลู่ยังละความลบหลู่ไม่ได้มีความตีเสมอยังละความตีเสมอไม่ได้มีความริษยายังละความริษยาไม่ได้มีความตรณียังละความตรณีไม่ได้มีความโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้มีมารยายังละมารยาไม่ได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปยังละความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ได้มีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้เพราะยังละกิเลสที่เป็นมลทินของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นดุจน้ำฝาดของสมณะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบากที่จะพึงเสวยในทุกขติเหล่านี้ไม่ได้เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะภิกษุทั้งหลายอุปมาเหมือนอาวุธที่ชื่อมตชะมีคมสองข้างทั้งชุบและรับดีแล้วสอดไว้ในฝักแม้ฉันใดเรากล่าวว่าบรรพชาของภิกษุนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น

มิใช่สมณะด้วยเครื่องแบบและวัดภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้นุ่งห่มผ้าซ้อนมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ถือเพศเปลือยกายมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการเปลือยกายเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้หมักหมมด้วยธุลีมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการหมักหมมด้วยธุลีเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อาบน้ำมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการลงอาบน้ำเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการอยู่โคนไม้เป็นวัดเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อยู่ในที่แจ้งเป็นวัดมีความเป็นสมณะด้วยอาการ

เพียงการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ยืนแหงหน้ามีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการยืนแหงหน้าเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้บริโภคพัดตามวาระมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการบริโภคพัดตามวาระเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ท่องมนต์มีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการท่องมนต์เราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ขมวดผมมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการขมวดผมหากบุคคลนุ่งห่มผ้าซ้อนมีอภิชามากจะพึงละอภิชาได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนมีจิตพยาบาทจะพึงละพยาบาทได้มีความมักโกรธจะพึงละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธจะพึงละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่จะพึงละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอจะพึงละความตีเสมอได้มีความริษยาจะพึงละความริษยาได้มีความตระหนี่จะพึงละความตระหนี่ได้มีความโอ้อวดจะพึงละความโอ้อวดได้มีมารยาจะพึงละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปจะพึงละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดจะพึงละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนไซมิตรอมาตย่าสาโลหิตก็จะพึงให้บุคคลนั้นนุ่งห่มผ้าซ้อนตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงชักชวนผู้นั้นให้นุ่งห่มผ้าซ้อนอย่างเดียวว่าท่านผู้มีหน้าอิ่มเอิบมาเถิดท่านจงนุ่งห่มผ้าซ้อนท่านผู้นุ่งห่มผ้าซ้อนอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาได้ด้วยอาการเพียงนุ่งห่มผ้าซ้อนมีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่ได้มีความริษยาก็จักละความริษยาได้มีความตระหนี่ก็จักละความตระหนี่ได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดได้มีมารยาก็จักละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็จักละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้นุ่งห่มผ้าซ้อนอยู่ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตระหนี่มีความโอ้อวดมีมารยามีความปรารถนาที่เป็นบาปมีความเห็นผิดฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าบุคคลที่นุ่งห่มผ้าซ้อนมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงนุ่งห่มผ้าซ้อนหากบุคคลถือเพศเปลือยกายละถึงหากบุคคลหมักหมมด้วยธุลีหากบุคคลอาบน้ำหากบุคคลอยู่โคนไม้หากบุคคลอยู่ในที่แจ้งหากบุคคลยืนแหงหน้าหากบุคคลบริโภคพัดตามวาระหากบุคคลท่องมนต์หากบุคคลขมวดผมมีอภิชามากจะพึงละอภิชาได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมมีจิตพยาบาทจะพึงละพยาบาทได้มีความมักโกรธจะพึงละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธจะพึงละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่จะพึงละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอจะพึงละความตีเสมอได้มีความริษยาจะพึงละความริษยาได้มีความตระหนี่จะพึงละความตระหนี่ได้มีความโอ้อวดจะพึงละความโอ้อวดได้มีมารยาจะพึงละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปจะพึงละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดจะพึงละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมไซมิตรอมาตย์ญาสาโลหิตก็จะพึงให้บุคคลนั้นขมวดผมตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงชักชวนผู้นั้นให้ขมวดผมอย่างเดียวว่าท่านผู้มีหน้าอิ่มเอิบมาเถิดท่านจงเป็นผู้ขมวดผมท่านผู้ขมวดผมอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมมีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่ได้
มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอได้มีความริษยาก็จักละความริษยาได้มีความตรณีก็จักละความตรณีได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดได้มีมารยาก็จักละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็จักละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมภิกษุทั้งหลายเพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ขมวดผมอยู่ก็ยังมีอภิชฌามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรณีมีความโอ้อวดมีมารยามีความปรารถนาที่เป็นบาปมีความเห็นผิดฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ขมวดผมมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการขมวดผม

ข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความตระหนี่ก็ละความตระหนี่ได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมารยาก็ละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็ละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้เพราะละกิเลสที่เป็นมลทินเป็นโทษเป็นดุจน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบากที่ตนจะพึงเสวยในทุคติเหล่านี้ได้เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากบาปอกุศลธรรมทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากบาปอกุศลธรรมทั้งปวงนี้ความปราโมทย์จึงเกิดเมื่อมีความปราโมทย์ปีติจึงเกิดเมื่อใจมีปีติกายจึงสงบเมื่อมีกายสงบเธอจึงเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตจึงตั้งมั่นเธอมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายสระโบกขรณีมีน้ำใสบริสุทธิ์เย็นสะอาดมีท่าดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันออกถูกความร้อนแผดเผาร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสระโบกขรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนได้ถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันตกถ้าบุรุษมาจากทิศเหนือถ้าบุรุษมาจากทิศใต้ถ้าบุรุษมาจากที่ไหนๆก็ตามถูกความร้อนแผดเผาร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสระโบกขรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนได้แม้ฉันใดถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบระงับในภายในเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเพราะความสงบระงับในภายในนั้นถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นได้ความสงบระงับในภายในเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเพราะความสงบระงับในภายในนั้นถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันกุลบุตรนี้ชื่อว่าสมณะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ
เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันกุลบุตรนี้ชื่อว่าสมณะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปฉันนั้นเหมือนกันแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูละอัสปุระสูตรที่10จบมหายมกะวรรคที่4จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. จูละโคสิงคสูตร 2. มหาโคสิงคสูตร 3. มหาโคปาลสูตร 4. จูละโคปาลสูตร 5. จูละสัจกะสูตร 6. มหาสัจกะสูตร 7. จูละตัณหาสังคยะสูตร 8. มหาตัณหาสังคยะสูตร9มหาอัสสปุระสูตร10จูละอัสสปุระสูตร

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

าเรามีสติพิจารณาในการเดินก็เดินแบบพระสามารถปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้หากเราพิจารณาการเดินอยู่สม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ห้าชัดมากๆขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวหลุดพ้นเดินไปไหนก็พิจารณาเห็นชัดว่าเรามีสติหรือไม่เรามีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรเกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิตใจไม่เศร้าหมองแต่กลับผ่องใสในการเดินการยืนกรรมฐานการยืนกรรมฐานเราจะยืนทำอะไรก็มีสติในการยืนพิจารณาอยู่เรื่อยๆเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายืนก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ได้มั่นคงเป็นสุขทุกข์ถาวรอะไรถ้าเราพิจารณามีสติในการยืนเป็นทั้งสมถะสงบเป็นทั้งวิปัสสนาเห็นการยืนว่าเรามีทุกข์มีสุขหรือมีอารมณ์อย่างไรในการยืนขณะนี้จิตคิดอะไรจิตคิดภายในหรือภายนอกเวลายืนก็ดูกายดูใจตัวเอง

เวลานั่งต้องพิจารณานั่งในอริยบทใดจะลุกทีนั่งทีพิจารณาอยู่เรื่อยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในการนั่งนั่งอย่างไรก็เป็นธรรมะเป็นกุศลเป็นการปฏิบัตินั่งท่าไหนก็เป็นการปฏิบัติทั้งหมดเพราะเรามีสติในการพิจารณาประพฤติทั้งสมถภาวนา

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนให้หาคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนให้หาคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะแต่เดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆ ตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไป2ก้าวไป2อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้น

แล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆก้าว1ยกส้นซ้าย2ก้าวไป2นับ2 3ปลายกดลง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2ก้าวไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าๆ9ไป

แล้วก็ยกหนึ่งส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าวสองก้าวไปช้าช้าก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเย็นแล้วก็สองก้าวไปก้าวไปสองขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้ายสองก้าวไปข้างหน้าสองแล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากดสามส้นกดสี่ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวาสองก้าวไปสองก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3

0: ท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติกรรมฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลย

0: พอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลงไหลหูเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรลิ้นยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลียเดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนพวกเราก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัพเพวะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสมมติสองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆ ท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกๆ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

คนเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีทางเดินแล้วความจริงทางของเรามีแล้วแต่ว่าบางคนก็เดินไม่ถูกทางหรือไม่แสวงหาทางให้ถูกต้องชีวิตคือทางเดินของคนที่เกิดมาทุกคนเชื่อว่าสืบไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มียั้งบางคนนึกว่าเราหยุดแต่ที่จริงชีวิตของเรานี้ไม่เคยหยุดเลยทุกลมหายใจชีวิตของเราก้าวไปตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกวินาทีชีวิตของเราจะสืบเนื่องไปจากการเป็นเด็กจากการเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวจากการเป็นคนวัยอายุมากไปถึงวัยชราก็จะสืบเนื่องไปถึงวันสิ้นชีวิตถึงวันตายของทุกคนแต่การที่เราได้ดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ถือว่าสืบเนื่องมาด้วยสติปัญญามีกำลังกายใจของเราที่จะทำกุศลให้กับตัวเองได้มากแต่ว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยบางทีเราไม่มีโอกาสเดี๋ยวก็ถึงทีเราก็ไม่ได้สละเวลามาทำการที่เรามีโอกาสและได้สละเวลามาเนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราโชคดีของพวกเราที่เรายังมีเวลาเข้ามาหาธรรมะเข้ามาศึกษาชีวิตจิตใจที่เป็นความสงบการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเรามาศึกษาเรื่องจิตใจของเราเพื่อเราจะแสวงหาความพ้นทุกข์ทำความสงบให้เกิดขึ้นให้มีอยู่ในดวงใจเราบ่อยๆเพราะไม่งั้นแล้วทุกคนก็วุ่นวายมีแต่เรื่องทุกข์ใจมากกว่าสุขใจมีแต่เรื่องกังวลมากกว่าการปล่อยวางมีแต่ว้าวุ่นมากกว่าการทำจิตใจให้ว่างให้สงบ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มามองเห็นใจของเราว่าทุกข์นี่ยังไม่หมดไปจากพวกเราทุกข์ยังตามมาที่ใจเราอยู่ทุกวันทุกเวลาถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธรรมะคือความสงบไม่รู้จักการปฏิบัติตนให้เข้าถึงศีล5ศีล8ให้เข้าถึงวิธีทำสมาธิการที่คนเราไม่มีสมาธินั้นทำให้เป็นคนฟุ้งซ่านเป็นคนวาวุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้จักคำว่าสงบใจได้การที่เราสงบใจไม่ได้นั่นเราจะเห็นอยู่เนืองๆเลยว่าคนมีทุกข์เพราะความคิดตัวเองไม่ใช่ความคิดคนอื่นให้เราเป็นทุกข์แต่เรามารู้ว่าทุกข์มันมีเนี่ยจนเราได้มาปฏิบัติธรรมเรามารู้จักความสงบจึงจะรู้ว่าความสงบไม่ดีความไม่สงบเป็นทุกข์ เหมือนกับคนดื่มเหล้าเนี่ย ตามใดที่ตนเองยังพอใจอยู่ในเหล้าในการพนันในบุหรี่อย่างเงี้ยเสพติดพวกเนี้ยเราไม่เห็นโทษมันเลยว่ามันมีเห็นว่ามันดีทุกอย่างใครจะว่าไม่ดีเราจะโกรธเราจะนึกว่าคนพวกนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรของดีว่าไม่ดีของไม่ของดีมันว่าเป็นของเสียความรู้สึกของเราจะค้านกับคำที่เขาว่าเพราะความเห็นของเราไม่ตรงกันแต่พอเราเลิกปุ๊บเราไม่ดื่มพอเราไม่ดื่มเหล้าปุ๊บพอเลิกได้แล้วเรารู้สึกว่ามองเห็นการกระทำที่เราแล้วมาทั้งหมดเลยว่าไม่น่าทำเลยกินเหล้าแล้วเมาแล้วพูดเลอะเลือนนึกจะด่านึกจะว่าใครนึกจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่ได้เกรงกลัวไม่เกิดความละอายการที่เลิกได้เราจึงจะเห็นโทษมันไม่ดีนี่ยกสมมุติให้ฟังไม่ใช่ว่าคนไม่ใช่ว่าเรื่องคนเมาหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเราถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสงบเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใจที่ไม่สงบเนี่ยมันไม่ดีพอเรามาสงบแล้วเราจึงจะรู้อ๋อใจที่ไม่สงบนี่มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ไปตลอดเวลาทุกข์เพราะความคิดความคิดทำให้เราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาพอเราหยุดคิดได้เราสงบได้จึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นความสุขทางใจ
และเราก็เลยจึงต้องเห็นว่าทางนี้ทางดีเป็นทางที่ถูกต้องจึงคิดประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่ได้มาสัมผัสไม่มารู้เลยเนี่ยเราจะมองเห็นแต่ทางที่ไม่สงบว่าเป็นเรื่องดีของเราจะยึดติดแต่สิ่งพวกนั้นท่านั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นเครื่องสอนใจเราให้รู้จักคำว่าสงบแล้วก็ปล่อยวางเป็นชีวิตที่เรามาเข้าวัดมหาธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตที่เราเริ่มต้นที่ถูกต้องที่ดีแล้วถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็จะไม่รู้เรื่องของคำสอนพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องจิตใจของเราแล้วก็ไม่สามารถจะมาแก้จิตใจของเราได้ไม่สงบก็ไม่สงบอย่างนั้นเองหาทางดับไม่ได้วุ่นวายก็วุ่นวายอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตไม่รู้ว่าจะแก้ไขตัวเองได้อย่างไรบางทีเราก็นึกว่าคนโน้นคนนี้มาว่าเรามาทำให้เราเดือดร้อนแต่ที่จริงแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ทำตัวเองทำไม่ให้มีศีลทำไม่ให้มีสมาธิทำไม่ให้มีความสงบก็คือใจเรานั่นเองคือไปเห็นผิดๆมาเสียแล้วก็เลยยึดผิดๆนั้นเป็นครูไปยึดไอ้ความไม่สงบมาเป็นครูก็เลยได้ครูที่ไม่สงบตลอดไปจิตใจก็วาวุ่นอยู่ตลอดไม่เคยพบความสบายใจสักทีไอ้ความไม่สบายใจนั้นเป็นตัวทุกข์ใจถ้าใครได้มาประพฤติปฏิบัติเราจะรู้ว่าไอ้ความไม่สบายใจนี้เป็นตัวหนามยอกอกเป็นหอกค้างแค่ที่คอยทิ่มแทงจิตใจของเราให้เจ็บอยู่ตลอดเวลามันคนที่มีอดีตฝังใจคนเคยทำบาปคนเคยมีความผิดหวังคนที่มีความผิดหวังก็เหมือนคนมีบาปในใจคนที่เคยทำบาปก็เหมือนคนผิดหวังมันก็ฝังใจไว้ทั้งที่คนอื่นไม่รู้แต่แล้วก็คอยคิดอยู่เรื่อยคิดไอ้เรื่องเก่าๆนั่นคิดแล้วก็ไม่สบายใจเล่าร้อนใจคิดแล้วก็กังวลทุรนทุรายอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คนเราไม่พบความสุขในเมื่อใครมีอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สามารถจะดับอารมณ์ได้ไม่สามารถจะแก้บาปทางใจได้มันฝังลึกบางคนเนี่ยทำบุญทำซื้อศีลภาวนาทำทุกอย่างทำไปแล้วข้ามอารมณ์เดิมไม่ได้พอตัดใจลืมเรื่องเก่าไม่ได้ไปนึกแต่ไอ้บาปเก่าที่ตัวเองทำไว้เนี่ยพอนึกทีไรมันก็ทำลายความสุขสงบไปทุกทีตัดใจไม่ได้จังทีเพราะปัญญาไม่ถึงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนเราก็จะรู้ว่าอดีตเนี่ยที่ทำไปแล้วนี่มันขวางใจลึกยากที่จะลืมมันยากที่จะปล่อยวางมันยากที่จะตัดมันไปมันเป็นอาบัติทางใจมันเป็นบาปทางใจใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นใครไม่ทุกข์เราก็ทุกข์จริงๆเราแสดงความสนุกรื่นเริงเบิกบานแต่ใจเราเนี่ยเก็บไว้ถึงความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะมันมีความรู้สึกอดีตที่ฝังใจไว้สิ่งอันนี้เนี่ยที่คนเราแก้ไม่ได้มันก็เพิ่มกับปัจจุบันไปด้วยเหตุการณ์ที่แล้วมาแล้วก็ผิดหวังไม่สบายใจคนนั้นทำให้เราทุกข์คนนี้ทำให้เราทุกข์อดีตมันก็เป็นทุกข์มาแล้วปัจจุบันมันยังเจอแบบนั้นอีกก็ยิ่งทำใจไม่ได้ใหญ่เมื่อทำใจไม่ได้มันก็ทุรนทุรายหาทางออกผิดบางคนที่ต้องไปกินเหล้าเพื่อมันลืมเรื่องอดีตบางคนต้องไปกินไปเล่นการพนันบางคนก็ไปเที่ยวแต่งเนื้อแต่งตัวใช้เงินใช้ทองให้มันเพลิดเพลินแต่หารู้ไหมว่านั่นน่ะคือการเพิ่มทุกข์เพื่อจะแก้อดีตแต่มันก็ไม่ดับเมื่อเราเดินไปทางโลกอย่างนั้นเท่าไรก็หมดเท่านั้นยิ่งแก่ยิ่งหมดยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ไม่มีใครจะสงบใจได้ไม่มีใครจะเรียกร้องความสุขคืนมาได้มีทางเดียวน่ะคือธรรมะคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ไม่กระทำอีกต่อไป
ไม่ทำบาปที่เร็วมาอีกต่อไปจะทำแต่กุศลธรรมจะสวดมนต์จะไหว้พระจะภาวนาให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราให้มันมากขึ้นเพื่ออดีตนั้นจะได้ดับไปปัญหาหัวใจมันจะได้คลี่คลายออกไป

ู้ใจของเรารู้จิตของเราที่คิดอะไรแล้วก็พยายามอยู่กับความรู้สึกอันนั้นคิดอะไรก็ละอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่ารู้จักที่เกิดแล้วก็รู้จักที่ดับเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าดับทุกข์ไม่ต้องไปดับที่ใครถ้าบอกทุกข์เกิดที่ไหนทุกข์มันก็ดับตรงนั้นดีใจตรงไหนก็เสียใจอยู่ตรงนั้นเสียใจตรงไหนก็ดีใจตรงนั้นฉะนั้นคนเราที่ทุกข์ทุกข์เพราะจิตใจมันไม่สงบทุกข์เพราะโลภโกรธหลงมาครอบงำใจท่านก็บอกให้แก้ตรงที่มันมีอยู่แก้ตรงที่ใจไม่สงบนั่นเองมันไม่สงบก็ดูมันตรงไม่สงบแล้วมันก็สงบมันคิดมากก็ดูตรงคิดมากนั่นเองพอมีสติยังคิดได้ตรงนั้นเป็นที่สงบของใจเราฉะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมก็คือศึกษาตัวเราไม่ให้ลืมตัวเราให้เห็นตัวเราทำความดีไอ้การที่เห็นตัวเองทำความดีเนี่ยเป็นหลักทางใจเรามาสมาทานศีล5เราก็รู้ว่าเราเนี่ยมีศีลสมาทานศีล8เราก็รู้ว่าเรานี่มีศีล8มีหลักทางใจแล้วถ้าเราตายวันนี้เราก็ไม่ไปนรกขอให้ตายในยามมีศีลอย่าไปตายตอนไม่มีศีลถือจะเจ็บจะไข้อย่างไรเราก็มีศีลการทำสมาธินั่นคือให้เราตั้งมั่นไม่ทอดทิ้งศีลธรรมศีลก็ทำให้เรามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บความแก่ความตายไม่หวั่นไหวต่อเรื่องราวต่างๆพอยึดมั่นในศีลธรรมการที่เราหลักมีหลักมีศีลมีสมาธิเนี่ยทำให้เรามั่นคงได้มากแต่ก่อนเราเป็นคนโลเลเหลวไหลเป็นคนคิดมากหลงไม่ตกมีความกังวลเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่คิดอะไรก็กระสับกระส่ายทั้งคืนทั้งวันพอเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่มีศีลมีสมาธิแต่พอเรามาปฏิบัติปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมารู้จักคำว่าพุทโธขึ้นมาพอมาพุทโธมากๆขึ้นมันชักตัดใจได้ลืมเรื่องอดีตได้ไม่ค่อยกังวลกับอนาคตจะมีกินหรือไม่มีกินก็ไม่ค่อยทุกข์ใจการงานมือเหมือนเดิมแต่ความทุกข์มันไม่มีเท่าเดิมความสบายใจมันมีมากกว่าเดิมเพราะมันไม่กังวลมันไม่ห่วงมันตัดได้มันปลงได้เพราะอาศัยสมาธิเป็นเครื่องห้ามพอเป็นอย่างนี้เราจึงได้รู้ว่าออกความสุขมีในตัวเราถ้าสมัยก่อนเรานี่ห้ามใจอะไรไม่ได้เลยคิดอะไรมันก็คิดของมันไปเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาการที่ไม่เห็นธรรมะการไม่เห็นทางดับทุกข์นั่นเองการคนที่เห็นทางธรรมะคือเห็นทางดับทุกข์หรือว่าเรากำลังเดินไปตามทางดับทุกข์ชีวิตเรามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้จักนี่เรามารู้จักแล้วรู้จักว่าเนี่ยวิธีเนี้ยเป็นวิธีทำใจที่ดีถึงมันจะไม่สงบ 100% แต่ก็มันก็ยังรู้จักคำว่าสงบมันยังรู้จักคำว่าสบายใจได้คนเราเกิดมาทุกวันเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะร้องว่าฉันเป็นสุขหนอมีภัตติยะองค์เดียวที่ร้องว่าเป็นสุขหนอคือพระผู้มีธรรมะพระพุทธเจ้าออกบวชจึงได้ร้องว่าเป็นสุขหนอแต่พระองค์ปฏิบัติอยู่6ปีพระองค์ทุกข์มากไม่ได้ร้องว่าตัวเองเป็นสุขเลยแต่พอพระองค์บรรลุแล้วพระองค์จึงได้ร้องว่าพระองค์เป็นสุขหนอที่นี่เป็นสุขหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอพัทยะเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าบดินทร์ก็ลาออกบวชเห็นว่าสมบัติพัฒฐานเนี่ยอยู่แล้วมันไม่สงบใจการแสวงหาธรรมะคือมาอยู่ที่บ้านคงไม่สงบแน่ก็เลยออกบวชเป็นกษัตริย์ออกบวชพอออกบวชแล้วก็ปฏิบัติมันก็มีแต่ความสงบอย่างเดียวมีแต่ความสุขมันดื่มแต่ความสุขดื่มแต่ความวิเวกเรื่องเดือดร้อนใครจะมาทูลอย่างนั้นมีไม่มีใครมาทูลถ้าอยู่เมืองนี้มี

ทนทูลทั้งวันทั้งเรื่องนอกวังเรื่องในวังเรื่องในบ้านตัวเองเรื่องนอกประเทศตัวเองก็วุ่นวายพอมาปฏิบัติแล้วได้บรรลุธรรมจิตก็ว่างไม่เคยไปรับรู้อะไรแล้วตัดเรื่องทางโลกหมดก็เลยไปนั่งตรงไหนก็สุขหนอสุขหนอสุขจริงๆสุขจริงๆคนทั้งหลายก็เอ๊ะพระองค์นี้ทำไมเทศไม่เป็นได้แต่ร้องสุขหนอสุขหนอสุขจริงๆใครจะไปฟังเทศก็ไม่เทศให้ใครฟังเทศของท่านก็คือสุขจริงๆสุขหนอสุขหนอเพราะอะไรคนก็ไปถามพุทธเจ้าทำไมพระองค์นั้นจึงร้องแต่สุขหนอสุขจริงๆก็บอกว่าก็ท่านทุกข์มาก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านทุกข์กับการของบ้านของเมืองเพราะปัญหาครอบครัวมันมากที่แก้ไม่ตกแต่พอมาบวชแล้วท่านไม่มีอะไรคนที่ไม่มีห่วงอะไรนะมันก็สุขสิคนมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกคนมีสามีก็ทุกข์เพราะสามีคนมีภรรยาก็ทุกข์เพราะภรรยามีหลานก็ทุกข์เพราะหลานมีเงินทองก็ทุกข์เรื่องเงินทองมีบ้านมีเรือนก็เป็นห่วงกังวลมันเป็นทุกข์ทุกข์ที่ยังไม่ได้มาอยากจะได้มาให้มากแล้วก็เสียดายทุกข์ใจที่เสียไปและกังวลรักษากลัวจะเสียไปอีกไม่อยากจะให้เสียอันนี้มันเป็นความทุกข์เหมือนกับคนที่มีบุตรตายอย่างเงี้ยโหไม่น่าจะตายจากเราเลยมันยังเด็กยังเล็กอยู่เนี่ยและขนาดคนเด็กเล็กตายแล้วเราก็กลัวอีกว่ามันจะเสียไปอีกเสียทั้งเก่าทั้งใหม่ความทุกข์เพิ่มมีบุตรมันก็ทุกข์เรื่องอย่างนี้ทุกไปทุกอย่างไอ้ตัวเรานี่ไม่เป็นห่วงหรอกขอตายแทนเขาแต่เวลาเขาเจ็บเขาไข้เขาตายจริงเราก็ตายแทนเขาไม่ได้เจ็บแทนเขาไม่ได้จึงว่าพอสลัดหลุดออกมาแล้วมาอยู่คนเดียวจึงว่าสุขหนอสุขหนอสุขเพราะไม่มีห่วงไม่มีสมบัติแต่คนสมัยนี้เขาคิดว่าการมีอะไรนั่นแหละคือสุขขอให้มันมีทุกอย่างคงจะเป็นสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านเดินสวนทางกับพวกเราว่าการที่มีแล้วไปยึดติดน่ะเป็นทุกข์ทั้งนั้นการที่มีแล้วไม่ยึดติดน่ะเป็นสุขทีนี้คนเราพอมีมันก็ติดเหมือนกันเพราะมันเป็นของรักของชอบใจมันของดีเนี่ยไม่ใช่ผ้ากี่ริ้วเนี่ยแต่เสื้อผ้าเรานุ่งใหม่ๆเนี่ยเรารักเราชอบแม้มันสวยจริงๆชุดเนี้ยเราตัดมาด้วยราคาแพงแต่พอเวลามันเก่าแล้วชุดนี้ใช้ไม่ได้เป็นผ้าคีริ้วโยนทิ้งไปก่อนนั้นหยิบก็ต้องค่อยๆหยิบแต่พอมันเก่าแล้วตีนขยี้เลยเช็ดเท้าเลยก็ได้ทำไมไอ้ชุดนั้นเนี่ยไอ้ชุดที่เราทะนุถนอมเนี่ยมันกลายเป็นผ้ารองเท้าไปได้ ถ้าทำใจได้เหมือนตอนที่เราทิ้งเป็นผ้าคีริ้วมันก็สบายไอ้ของที่เรารักเราทำมาทำใจเหมือนเราทิ้งผ้ากี่ริ้วไปทิ้งไว้เช็ดเท้าได้ถ้าตัดใจได้งั้นโอ้สบายก็เป็นสุขหนออีกชีวิตคนเรานะหนีทุกข์ไม่พ้นหรอกแต่ก็อย่าให้มันทุกข์จนถึงก็ทนไม่ได้ทุกข์ก็ต้องหาทางดับเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องผัดภาคไม่มีอะไรใครจะสมหวังปรารถนาได้ทุกอย่างในโลกนี้ยังไม่มีใครปรารถนาได้อะไรทุกอย่างเลยมันทุกข์พอๆกันอย่าไปคิดว่าคนมีเขาสวยเขาคงจะสบายกับเราเนาะเขาสบายอย่างนี้แต่เขาก็ไปทุกข์อีกอย่างหนึ่งไอเรานี่ทุกข์อย่างนี้แต่เราก็สุขอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าไอ้คนขอทานเนี่ยไม่เคยผูกคอตายเท่าไหร่ไม่เคยฆ่าตัวตายแล้วคนไอ้คนที่มีปัญหากับทุกวันนี่โดยมากกับคนที่มีเงินมากแล้วก็เสียเงินไปเสียใจมากเอาไม่อยู่เลยถึงกับเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับคลุ้มคลั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะมันมีของดีมีของสวยของงามของดีมากของสมหวังมากแต่พอมันผิดหวังมันก็เลยเสียใจมากไอ้คนที่มันไม่มีมันก็เลยไม่มีอะไรจะเสีย
ันไม่มีอะไรจะหายไม่มีอะไรจะเสียมันก็เลยไม่เสียดายไม่เสียใจเหมือนไอ้ของที่เราหายเนี่ยของไม่มีค่าไม่เสียดายหรอกแต่ถ้าของมีค่าโอ้โหเสียใจจังเลยของเราลักมันหายไปซะแล้วใครมาขโมยของเก่าๆเราไปเอาไปเถอะเราไม่เสียใจเลยขโมยของเก่าแต่ถ้าเอาของใหม่ไปเราเสียใจเพราะความมีมากก็เลยทำให้เราไม่ทุกข์มากฉะนั้นเราจะต้องรู้จักทางที่ถูกต้องว่าเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามรู้แล้วว่าใจของเรานี่อ่อนแอใจของเรานี่ปรงไม่ตกแน่ล่ะถ้าเราอะไรเสียหายไปนี่เราต้องทุกข์แน่ล่ะสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้ามันเกิดผิดพลาดไปสักขณะนี้เราทนไม่ได้แน่นอนเลยเพราะเราไม่เตรียมใจไว้เพราะใจเราอ่อนจะทำไงจะทำให้เรารองรับสิ่งพวกนี้ได้เมื่อมันเสียอะไรไปแล้วทำไมเราจะวางเฉยได้จึงจะทำใจมันสุขหนอได้ทุกหนอจะได้ไม่ตามมาวิธีทางที่เรามาเข้าหาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจของทุกคนเป็นผลดีกับตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องแก้ทุกข์ไว้ก่อนทั้งนั้นเลยแก้ไว้ก่อนที่จะมีทุกข์ปัญหาที่ยังไม่เกิดเราแก้ไว้แล้วพอเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องมันก็ไม่เป็นทุกข์การเสียสละการละปล่อยวางนี่เป็นเรื่องแก้ใจตัวเองการที่เสียสละละปล่อยวางไม่ได้เนี่ยคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองแก้ปัญหาตัวเองไม่ตกฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางสงบหาวิธีฝึกใจของเราให้มันควบคุมอารมณ์ให้มันมีสติยังคิดไว้ได้เมื่อเราทำไปจิตใจก็เข้มแข็งอดทนต่อสู้ไม่ค่อยหวั่นไหวคันนี้มีเรื่องอะไรมันก็ปลงได้ปล่อยได้ละได้ช่างมึงช่างมันได้ไม่งั้นแล้วชีวิตนี้พวกเราก็เอาแต่ทุกข์กันอย่างเดียวแบกทุกข์กันอย่างเดียวมีแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นแหละเพราะใครๆเกิดมาก็วุ่นวายใครๆเกิดมาก็มีความคิดทุกคนแต่เราจะมาคิดเอามันทางที่สงบทางที่รู้จักความดีการที่เรามาประพฤติศีลธรรมเนี่ยเป็นการที่ยกฐานะทุกข์ออกไปทำให้เราได้คุ้นเคยหรือก็ได้พิจารณาได้เห็นวิธีทางดับทุกข์พอเรื่องหลายๆเกิดขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยเป็นทุกข์กังวลเท่าไหร่เพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นเครื่องอาศัยอยู่เราจะไปยึดว่ามันเป็นของเราตลอดชีวิตเอาไปได้มันเอาไปไม่ได้ศีลธรรมเท่านั้นน่ะคุณกุศลที่เราทำเนี่ยเป็นของเอาไปได้คนหนึ่ง เขาตลบไปก็ตลบไปแต่โยมคนหนึ่งก็อยู่ที่พิจิโนโลกไปทำบุญเก่งทำบุญทำจริงๆทำจนขึ้นชื่อเลยมีพระนิมนต์พระในเวลาหน้ามีนั่นนิมนต์พระมาฉันบ้านทำอะไรก็ทำไม่กลัวจนจากคนจนๆเนี่ยมาทำบุญไปก็มีฐานะเป็นอยู่มีกินมีใช้จากไม่มีเงินร้อยก็มามีเงินร้อยจากไม่มีเงินพันก็มามีเพิ่มขึ้นจนสามารถทำบุญได้เป็นหมื่นๆทำบุญได้เป็นแสนๆทำเท่าไรมันก็ยิ่งมาผลที่สุดไอ้คนนั้นถลบไปไอ้คนนั้นทำบาปพอถลบไปพอไปเมืองบอกโอ้ยไปเห็นสมบัติของยายนี่เต็มหมดอะไรๆก็ของยายนี่หมดเลยทั้งยายนี่ยังไม่ตายเลยยายนี่ยังไม่ตายเลยไปเห็นของยายนี่เต็มไปหมดอาหารการกินเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นของยายเนี่ยฟื้นกลับมาบอกโอ้ไปเมืองผีไปเจอแต่ของยายนี่ทั้งนั้นเลยแกทำมันแกไว้ไปปรากฏกับอีกคนหนึ่งได้ไอ้นั่นเลยเชื่อเลยสลบไปเชื่อเลยเหมือนกับนั่งกรรมฐานไปเห็นของยายที่แกยังไม่ตายในกระใจบุญมีสมบัติอยู่ในเมืองไปอยู่โลกโน้นเยอะแยะมาเลยของเราไม่มีเลย
หาอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวเพราะเราไม่ได้ทำไปพอดีมันยังฟื้นคืนมาได้แค่สลบเราไปเห็นสมบัติของคนที่ทำไปจึงว่าสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยมันเป็นบารมีของพวกเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นกำลังเพิ่มพูนให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบแต่ถ้าทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลชีวิตมันจะไม่ค่อยลำบากในการที่เราทำอะไรมันเป็นความลำบากเนี่ยเรานึกว่าเราไม่ได้สร้างของเราไว้เราไม่ได้สร้างทานเราไม่ได้รักษาศีลเราไม่ได้เจริญภาวนาไว้แต่ชาติก่อนชีวิตเรามันจึงได้วุ่นวายปั่นป่วนเอาละชีวิตนี้เรารู้จักทางสงบแล้วเราจะต้องยึดเหนี่ยวทางนี้ให้มันได้บ้างอย่าให้มันเป็นไปอย่างอื่นต้องมาฝึกต้องมาฝนมาอบรมให้มันเกิดความสุขสงบทางใจของเราบ้างให้รู้เรื่องของศาสนาบ้างเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยท่านให้จนหมดให้หมดเลยถ้าให้ไม่หมดยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พวกเราเป็นไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นได้เพราะให้หมดให้แล้วเป็นไงมาได้ทรัพย์มันประเสริฐกว่าทรัพย์พวกนั้นอีกมันได้สหชาติพระพุทธเจ้าให้หมดเนี่ยพอมาชาติสุดท้ายเนี่ยมาได้สหชาติมาได้นางแก้วมาได้ปราสาทสามฤดูมาได้นางแก้วซึ่งเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์มาได้ลูกที่ดีแล้วมาได้อะไรอำมาตย์ที่ดีได้ขุนพลได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่มีคุณธรรมมาได้ม้าขันธกะที่เกิดพร้อมกันต้นโพที่เกิดพร้อมกันม้าที่เกิดพร้อมกันในกรุธายีซึ่งเป็นอมาตย์ที่ซื่อสัตย์มีสติปัญญาสามารถที่จะช่วยได้ทุกอย่างอะไรมาได้ของดีทั้งหมดมาพอมาเกิดและคุ้มทองทั้งสี่ทิศก็เกิดขึ้นคุ้มทองมีทรัพย์ติดตามมาเลยมาเกิด ไม่ต้องไปหาเกิดมาพร้อมกับคู่บุญของพระองค์พอพ่อแม่มีลูกอย่างนี้เกิดขึ้นมาเขาไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องจับจ่ายใช้สอยเพราะมีสมบัติติดมาอันที่เกิดอย่างนี้ได้เพราะไม่ใช่อะไรเพราะทำไว้แต่ชาติก่อนให้ไว้จนหมดให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์เกิดมาแล้วให้ทานอย่างเดียวให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรมาคู่บุญเองชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนมีคนแก้ปัญหาให้เสร็จถ้าเรามาเชื่อพุทธเจ้าเราก็มันก็ประกรรมของเราเนาะที่เราเลี้ยงลำบากให้แสดงว่าเราไม่ได้สร้างบารมีให้เต็มเราคงยังไม่ได้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าเราคงยังขี้เหนียวตันนีเรายังคนมักโลภโกรธหลงเรายังยึดมั่นถือมั่นมากเหลือเกินการที่ยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยทำให้เราเกิดเป็นทุกข์ทุกชาติเลยถ้าเกิดชาติไหนเราก็ยึดติดแต่สิ่งนั้นเป็นของเราอยู่เรื่อยแต่พุทธเจ้าไม่งั้นถือว่าชาติเนี่ยเป็นชาติที่เราจะต้องทำบารมีเพราะเราเอาไปไม่ได้ถ้าคือโลภโมโทสันอยู่ก็ตายฟรีหมดถ้าเอาบ้านไว้ไม่ให้ใครก็เป็นบ้านคนอื่นถ้าเก็บเงินไว้ไม่ทำไม่ให้ใครก็เป็นเงินคนอื่นมีร่างกายไม่ทำความดีก็เป็นร่างกายคนอื่นคนอื่นเขาก็เอาไปพอมีปัญสติปัญญาก็เลยคิดเสียสละได้ทุกอย่างแล้วพอมาเกิดชาติสุดท้ายสมบัติพวกนี้เป็นของเราหมดได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่ไม่ต้องการก็ได้หมดมันเกิดมาคู่บุญต้องนึกอย่างนั้นนะนึกอย่างนั้นว่าไอ้ที่เราผิดหวังที่เราไม่สมหวังเนี่ยเรามันเสียดายให้อะไรใครไม่ได้อย่างคนสมัยนี้ให้ทานกันนะชอบให้เสื้อผ้าเก่าๆงั้นยุกยาที่เหลือกินแล้วไปบริจาคเสื้อผ้าก็เอาของเก่าๆไปให้ให้ได้ไอ้ของใหม่ๆไม่ให้พอไปชั้นหน้าก็ได้แต่ของเก่าเรื่อยๆอย่างเงี้ย
พราะอะไรมันให้ของใหม่มันเสียดายเสียดายแต่หารู้ไหมว่าอันนี้สมบัติของเราที่จะไปใช้คาดหน้าไม่ใช่ให้แล้วคนนั้นได้นะให้แล้วเราได้ไอ้ที่เราให้เสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยต่อไปเราจะต้องไปได้เสื้อผ้าเก่าๆถ้าเราให้เสื้อผ้าใหม่ๆเราก็จะได้เสื้อผ้าใหม่ๆให้ของดีก็ได้ของดีให้ของเสียก็ได้ของเสียแต่คนไม่มีปัญญาให้ทานก็ให้ของเสียให้ของไม่ดีนางคนหนึ่งพระมาบิณฑบาตพระมาบิณฑบาตมาบิณฑบาตดินพระสมัยก่อนบิณฑบาตข้าวตอนเช้าบิณฑบาตดินตอนเย็นดินเนี่ยเขาปั้นหม้อเขาจะต้องนวดให้ละเอียดจนเนื้อปราณีตเลยถึงจะปั้นหม้อไม่แตกนางคนนี้ก็เป็นลูกสาวช่างปั้นหม้อกำลังนวดดินอยู่พระท่านก็มาบิณฑบาตแม่เช้าก็มาเอาข้าวเย็นเนี่ยมาเอาดินอีกเลิศคล้ายๆว่าเด็กวัยรุ่นมันก็เกิดความไม่ชอบใจรำคาญเรากำลังนวดดินอยู่แต่ดินนี้นวดสปาณีตเลยพอพระมายืนคอยพระสมัยก่อนถ้าจะเอาอะไรก็ยืนอยู่นั่นเนี่ยจนกว่าจะได้แล้วก็ขยำดินดีก็กระแทกลงไปในบาตรเลยกระแทกตูมลงไปในบาตรแบบไม่พอใจทำหน้าย่นๆน่ะอานิสงส์ของที่ตัวเองทำเอาดินละเอียดให้น่ะไปเกิดในชาติใหม่เนี่ยเป็นคนจมูกฟิบตาโตปากแบะตีนเกมือเกตัวไม่สมส่วนตัวงองงิกงิกเขาเรียกว่านางค่อมนางจะปาปีเนี่ยนางจะปาปีผู้มีบาป5อย่างน่ะมีตามีปากมีหูมีจมูกตีนมือไม่สวยเขาเรียกนางเรื่องนางจะปาปีแต่อานิสงส์ของนางเนี่ยใครถูกตัวไม่ได้นะพอนางตัวเป็นทิพย์เนื้อนางนี่ละเอียดใครมาถูกก็ลืมสติเลยเพราะอานิสงส์ที่ทำไอ้ของพระนิดเนี่ยแต่ที่นางถวายนะพอไม่ตั้งใจพอไปชดก็เลยได้ร่างกายที่ไม่สวยพระเจ้าปิดินไปรบทัพแตกทัพกลับมาก็เลยแอบข้าศึกแล้วก็มาผ่านมาทางนั้นเขาเดินแอบพาผู้คนมาทั้งคืนไอเด็กกำลังสาวๆรุ่นๆมันก็เล่นกันกลางคืนเล่นขับจับกันซ้อนหากันไอ้นางจะปาปีนี้ก็เล่นกับเขาไอ้เจ้าปีดินตรงนั้นก็แอบมาไอ้นี่ก็วิ่งเข้าไปวิ่งไปจับนี่ก็พวกกันพอจับถูกแล้วพระเจ้าไปดินตกตะลึงเลยลืมสติเลยลืมหลงงงวยมาเลยพอสัมผัสน้ำมือนางเท่านั้นแหละขาดสติเลยมีความหลงรักนางนั่นทันทีถามว่าลูกใครอยู่ที่ไหนก็บอกผลที่สุดขอเอาไปเป็นมเหสีเลยคนทั้งหลายก็ตายทำไมเอามเหสีขี้เลยมาเงี้ยเจ้าไปดินก็รู้อยู่คนเดียวมึงมาถูกตัวมามึงก็หลงเมื่อนั้นแหละพระเจ้าไปดินมึงไม่รู้สิมึงมาถูกอะไรมึงก็หลงมันนั่นแหละกูหลงเห็นถอนตัวไม่ขึ้นอยู่ในอำนาจนางเลยให้บุญกุศลนั้นทำให้หลงทำให้เจ้าไปดินหลงด้วยบุญกุศลที่นางทำของปราณีตใส่บาตรด้วยพระเอาไปปั้นบาตรแต่นี่มายังไงก็พระเจ้าไปดินอีกเพื่อนกันมาเที่ยวอยู่คนละเมืองเกิดไปถูกตัวนางนี่หลงให้อีกแล้วคนหนึ่งอันนั้นก็ไปเมืองตัวเองไม่ได้จะตายเลยตกลงขอเพื่อนทำไงทุกทรมานก็บอกความจริงเขาบอกเขาก็เหมือนกันเอางั้นเราแบ่งกันคนละ7วันแบ่งกันคนละ7วันไอ้นางเลยมีสามีเป็นเจ้าแผ่นดิน2คนเล่าแล้วก็เหมือนหยาบคายก็มันเรื่องของกรรมทำบุญมากเกินไปทำบุญมันทำดีเหมือนกันแต่อีส่วนหนึ่งมันเสียที่มันเป็นไม่ตั้งใจทำไอ้คนพายเรือไปถูกตัวนางก็เลยหลงอีกพายเรือข้ามฝั่งก็เลยได้สามีสามคนไอ้คนพายเรือก็ได้ข้ามไปก็ได้นางนี้ด้วยไอ้เจ้าไปดินเจ้าไปดินจำนวนก็ได้

ขาบอกว่าไอ้บุญที่ทำไว้เนี่ยมันก็เป็นผลบุญแต่ว่านางไม่ได้ทำใจให้บริสุทธิ์มันก็เลยได้สิ่งที่มันนี้มาเป็นอุปสรรคทำอะไรมันจึงมีอุปสรรคไงคนเราเนาะแสดงว่าทำบุญเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำบุญไม่ทำบุญไม่ได้ละความโกรธทำบุญไม่ได้ละความโลภความจันทร์อีขี้เหนียวหรือความอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยเพราะทำใจไม่ได้แต่ถ้านางทำใจได้นี่จะไม่มีอุปสรรคสิ่งนี้เลยที่นางไม่ทำแบบนั้นเลยกลายเป็นอุปสรรคให้ทำให้นางต้องเป็นอย่างนั้นแต่อานิสงส์ที่ถวายดินนั้นทำให้นางเป็นเนื้อทิพย์ไปเลยถึงว่าทำอะไรมันเป็นบารมีทั้งนั้นแหละถ้าเราทำของเราไว้แม้แต่เอาดินมาถวายพระก็ยังเป็นกุศลส่วนใจ คนเราบางทีก็ไม่คิดก็ยังหวงยังเสียดายอยู่ไอ้สิ่งที่เราทำดีไปนั้นมันเป็นของเราไปทุกแห่งเลยมันจะติดไปชาติหน้าด้วยทีนี้ถ้าเราทำบุญอะไรนี่เราจะต้องปฏิบัติธรรมด้วยต้องนั่งสมาธิต้องเจริญภาวนาต้องมีการปฏิบัติของเราอยู่เสมอมันจะเป็นเครื่องกำจัดกรรมจะพ้นจากอุปสรรคที่เป็นมารร้ายมาขัดขวางความดีของเราแต่นึกว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของกรรมก็แล้วกันขอให้ปลงว่าเออเราคงทำกรรมแต่ชาติก่อนไหมเราฟังพระเทศน์แล้วเออมันก็น่าจะเป็นจริงเราคงจะทำอะไรไว้ขัดขวางไม่ดีไว้เราจึงมีอุปสรรคก็ถือว่าเป็นกรรมของเราเราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่พิจารณาแล้วมันก็น่าจะเป็นจริงนู่นเราเชื่อกรรมแล้วเราก็ปลงตกสบายใจก็พยายามชดใช้ให้มันหมดไปเราก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาแทนเหมือนอย่างที่พุทธเจ้านะให้ทุกอย่างพุทธเจ้าก็ได้คืนมาหมดเลยให้ลูกก็ได้ลูกที่ดีให้สามให้ภรรยาก็ได้ภรรยาที่ดีให้ช้างให้ม้าให้ทรัพย์สมบัติได้ดีกว่าเดิมหมดถ้าให้ของไม่ดีก็ได้ของไม่ดีเหมือนกับวาจาเนี่ยเราพูดดีเขาก็พูดดีตอบเราเราต้องพูดดีกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยพูดดีกันมาตั้งแต่เกิดเลยอย่างลูกเราเนี่ยพูดดีมาตั้งแต่ในท้องแล้วออกมาก็พูดกับลูกดีมาตลอดเนี่ยแล้วมันก็จะดีตลอดภรรยาสามีนี่พูดดีกันมาตลอดมันก็ดีตลอดแต่พอรามาเข้าวัดกลับไปพูดดีมันก็ยังไม่ดีกับเราเลยเราจะไปนึกธรรมะไม่เห็นช่วยเลยฉันอุตส่าห์พูดดีมันยังพูดไม่ดีกับเราเจ้าต้องรู้ว่ากรรมที่อดีตเราไม่ได้ทำดีไว้มันจึงมาขัดขวางแต่ถ้าเราเริ่มดีมาตลอดมันจะต้องดีตลอดแต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังไม่ท้อถอยก็พยายามทำดีต่อไปจนกว่าความดีนั้นมันจะปรากฏมันก็ต้องปรากฏจนได้ไม่ใช่ทำปุ๊บให้มันได้ปุ๊บอย่างนั้นเพื่อจะทำใจของเราให้เกิดบุญคือความสบายใจคือความสงบใจเกิดความเยือกเย็นใจดับความเร่าร้อนใจดับความทุกข์ประทมคมขึ้นในดวงใจหรือดับปัญหาวุ่นวายในหัวใจของเราเพราะสมองความคิดคนเรามีแต่การปรุงแต่งเก็บความคิดนึกไว้สะสมไว้มากมายไม่รู้จะไปถ่ายเทออกไปทางไหนให้หมดถ้าพูดกันแล้วถ้าเป็นขยะก็เป็นขยะกองใหญ่ถ้าเป็นของปฏิกูลก็เป็นของปฏิกูลที่สะสมหมักหมมไว้ยาวนานไม่ใช่เพียงวันคืนเท่านั้นเทศบาลกรุงเทพเทศบาลเมืองนนท์เทศบาลทั่วไปก็กวาดเช้าและเย็นเช้ากวาดเย็นกวาดก็รู้สึกว่าแทบจะกวาดไม่ไหวมีทุกคนเอามาทิ้งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่กินก็ทิ้งอะไรๆก็มาทิ้งรวมในถังขยะตามถนนหนทางเทศบาลก็กวาดเช้าไม่ใช่น้อยๆเป็นคันๆรถหลายๆคันรถเย็นก็มากวาดใหม่เป็นผู้กวาดอยู่ทุกวัน
วาดทางเช้ากวาดทางเย็นยังไม่หมดขยะสักทีเดียวเพราะมีคนทิ้งมีคนทำให้เปรอะเปื้อนอยู่ทุกวัน เพราะคนทิ้งนั้นไม่ได้คิดถึงคนกวาดคนทิ้งไม่ได้คิดถึงคนกวาดว่าคนกวาดนั้นมีคนกวาดเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนแต่คนทิ้งนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนคนขยะขลับไม่ไหวใส่รถรุนแล้วยังต้องใส่รถบรรทุกอีกเมื่อมันมีมากขึ้นมากขึ้นเต็มกรุงเทพเต็มเมืองก็ต้องเอาไปเผาเอาไปทำปุ๋ยถ้าไม่เอาไปทำให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ได้เพราะสิ่งปฏิกูลหมักหมมเป็นของมีโทษมีกลิ่นไม่สะอาดอันนี้แหละจึงว่าแค่กวาดเช้ากวาดเย็นนะยังไม่ชนะความสกปรกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเรานี่คือมันเทศบาลเหมือนเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นกวาดตลอดวันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินี่เราไม่มีไม้กวาดเลยสักอันเดียวเราเป็นเทศบาลที่ปล่อยละปางไม่เก็บกวาดเลยก็หมักหมมความคิดต่างๆเช่นเรื่องปัญหาทุกข์ในครอบครัวปัญหาทุกข์ในการงานปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่เราประสบพบเหมือนกองขยะที่สะสมหมักหมมไม่เคยกวาดออกไปเลยคิดมากๆแล้วก็เป็นทุกข์คนเดียวใจก็เศร้าหมองคนเดียวเร่าร้อนคนเดียวท้อถอยอยู่คนเดียวอึดอัดขัดเคืองอยู่คนเดียวเพราะไม่มีวิธีกวาดไม่มีไม้กวาดทำยังไงใจเรามันสะสมเหมือนกองขยะเทศบาลขนาดเทศบาลกวาดเช้ากวาดเย็นแล้วยังสะอาดไม่ได้เลยกวาดเช้าสะอาดเช้ากลางวันสกปรกกวาดเย็นสะอาดเย็นกลางคืนก็สกปรกไม่มีเวลาที่จะว่างได้เลยเพราะมีแต่คนเข้ามาทิ้งใจเราก็เช่นเดียวกันเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินเก็บไว้ในสมองนี่จนลกสะสมไว้จนมึนเมาจนมึนเมาจนมัวเมาไปหมดแยกไม่ออกว่าเรื่องอะไรที่มันทุกข์ทุกวันนี้นี่แหละเราจึงมาพิจารณาใจของเราสมองของเราว่าสะสมไปมากแล้วก็ต้องหัดมากวาดมาชำระใจให้มันสงบให้มันว่างให้มันสว่างคือมาทำความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลและทำความเพียรด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อชนะสิ่งสกปรกในใจที่รกรุงรังในสมองเรา มันเป็นทางดีที่เมื่อเรากำจัดได้แค่เช้าสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการปัดกวาดชำระให้สะอาดเช้าหนึ่งเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นการชำระปัดกวาดตอนเย็นให้สะอาดขณะหนึ่งก็ยังพอสู้กับความสะสมได้ยังจะพอสู้กับสิ่งปฏิกูลที่เราได้รับทางหูทางตาเรื่องราวต่างๆได้เพราะเรารู้แล้วว่าถ้าไม่กวาดไม่ปฏิบัติก็เหมือนไม่ได้กวาดเลยไม่ได้แสดงใจคนมีจะเพิ่มพอกพูนมากขึ้นทุกข์มากขึ้นเมื่อเรามีหลักของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะเริ่มเป็นเทศบาลที่ดีที่จะชนะความสกปรกชนะความไม่สะอาดรกรุงรังให้เกิดความชื่นบานรื่นเริงในใจของเราความดีที่เราทำไว้นั้นมันมีค่ามากกว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองหยิบใช้ได้แต่ว่าเอาติดตัวไปในภพหน้าไม่ได้หรือเป็นในชีวิตจิตใจของเราไม่ได้มันยังมีความเสียดายอะไรอาวรณ์ยังมีความผิดพลาดมีการแตกสลายแต่ว่าศีลสมาธินั้นไม่มีผิดพลาด

แตกสลายไม่มีเป็นอื่นผู้ใดทำไว้ผู้นั้นก็ย่อมเห็นเป็นของเราว่าโรคนี้เราจะพึ่งได้ก็คือศีลทานภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นก็เป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วพักชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเรามาแสวงหาธรรมเหมือนกับเรามาปัดกวาดชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้สะอาดไม่ให้เลอะเปื้อนมันจะทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองวุ่นวายเมื่อเรายิ่งเราขยันปัดกวาดเช็ดตูมากขึ้นใจของเราก็จะร่องเตียนไม่มีอะไรเป็นที่ขัดข้องความโกรธเป็นหญ้ารกความโลภเป็นหญ้ารกความหลงเป็นสิ่งที่ปฏิกูลที่หมักหมมอยู่นานความหลงที่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักมีปัญญาแยกแยะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีปัญญาแยกแยะเข้าใจธรรมะได้ก็เป็นคนหลงในสังขารและโลกนี้ว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยังคิดหมกมุ่นอยู่ในทางโลกไม่คิดแสวงหาธรรมเชื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบทางใจของเราฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเดินทางไปสู่ทางธรรมเพื่อจะทำจิตของเราให้มันดีขึ้นเพราะรู้แล้วว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่สุคติภพไปนำไปเกิดในสิ่งที่ดีพบแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังได้สังคมสมาคมกับสิ่งที่ดีเมื่อเราประสบพบแต่สิ่งที่ดีแล้วมันก็เกิดความลื่นเลงบันเทิงใจเกิดความสบายใจไม่เป็นทุกข์กับเรา เช่นเราได้คบคนดีอย่างเนี้ยคนที่พูดกับเราดีๆทำอะไรก็ไปในทางแนวทางที่ดีไม่ได้จ่อไปในทางที่ไม่ดีเราอยู่กับคนที่ดีเราก็สบายใจไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความขัดเคืองใจแต่พอเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีพูดก็ไม่ดีก็ทำอะไรก็ไม่ดีก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความขัดเคืองเร่าร้อนใจฉะนั้นศีลทานภาวนาที่เรามานี้เราก็มาชำระมาสะสมแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ขัดเกลาปัดกวาดแต่สิ่งที่ไม่ดีที่มันมีความวุ่นวายใจนั้นให้จบไปให้สิ้นไปฉะนั้นการที่เราเลือกทำความดีเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วใครจะว่าโง่ใครจะว่าเง่าใครจะว่างมงายใครจะว่าไร้สาระใครจะว่าเป็นค่ำครึเป็นคนไม่มีสมรรถภาพอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรามาทำความดีเนี่ยเราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจิตใจของเราได้มากเมื่อก่อนเราไม่เข้าวัดนะเราก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อย่างบางคนบอกแหมคนเข้าวัดทำไมชอบว่ากันชอบพูดอย่างโน้นอย่างนี้ก็บอกว่าคนเข้าวัดน่ะดี 50% แล้วแต่ถ้าอยู่บ้านนั้นนะจับไม่ถูกเลยก็เรียกว่าโบราณเขาบอกว่ามะกอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกมันกริ้งตลอดเวลาจิตใจคนหรือว่าใจนี่มันไม่มีว่าจะสงบได้เช่นคนอยู่บ้านบางคนเนี่ยเขาก็ถึงปากถึงคอเหมือนกันใครจะด่าเขาก็ด่าตอบใครจะว่าเขาก็ว่าตอบแต่มาที่วัดเนี่ยไม่มีใครที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกคนก็อยากจะสงบกายวาจาแต่เขาเอาคนวัดไปเปรียบเทียบกับความดีกับความสงบที่มากขึ้นก็เลยมองเห็นว่าคนวัดนั้นมีค่าไม่สูงแต่ยิ่งคนมาวัดนั้นมีค่ามากถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่สังคมภายนอกในจะเห็นเลยว่าคนที่มาเข้าถือศีลถือธรรมนั้นเป็นคนที่สงบแล้วเป็นคนที่พยายามจะปรงที่พยายามจะละแล้วบางคนนี่บอกเมื่อตอนยังไม่เข้าวัดนี่ทำใจไม่ได้เลย ทำใจอะไรไม่ได้เลยปล่อยวางไม่ได้เลย ดีกว่ามาวัดนี่ดีเสียมากมายแล้วไม่ด่าไม่บ่นไม่แช่งใครซะเยอะแล้วแต่ก็ยัง

0: บ้างเราก็ยอมรับว่ามันยังมีก็ไม่ใช่ว่าเราจะประกาศตัวว่าคนเข้าวัดจะต้องบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีริ้วไม่มีรอยของความชั่วความไม่ดีเลยเป็นไปไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงพิจารณาเลยว่ามันก็มีคนมีทั้งดีทั้งชั่วที่จะต้องเอาไว้เป็นธรรมะพิจารณาเราไม่ใช่เหมาคนวัดจะต้องดีทุกคนแล้วเราจึงจะเข้าวัดจะต้องพูดเพราะทุกคนจะต้องใจเย็นทุกคนจะต้องเรียบร้อยทุกคนไม่ด่าไม่ว่ากันทุกคนจึงจะเข้าวัดถ้าเรารอให้คนดีหมดทั้งโลกทั้งวัดเนี่ยเราคงไม่มีโอกาสได้มองตัวเองแน่นอนได้ทำความดีให้ตัวเองแน่นอนเพราะรอคนอื่นดีซะก่อนเลยตนเองไม่ได้ดีอะไรเลยฉะนั้นเราอย่าไปรอคนอื่นดีเราต้องทำให้ตัวเองดีเพื่อจะรอคนไม่ดีเข้ามาทำตัวเองให้ดีนั่นแหละรอคนไม่ดีเข้ามาเขาก็จะตามเราเองไม่ใช่ให้เราไม่ดีรอให้คนอื่นดีแล้วเราจึงจะไปตามเท่ากับเราเข้าวัดแบบไม่มีปัญญาไม่ใช่เข้าวัดหาทางดับทุกข์ไม่ใช่เข้าวัดใช้ปัญญาดับทุกข์เราไม่รอใครถือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยได้ชีวิตอันดีแล้วได้โชคชะตาราศีเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วมีวาสนาดีแล้วจะต้องเอากายวาจาใจเนี่ยทำบุญกุศลไปแล้วไปในภพภูมิข้างหน้ามันจะได้ไม่อับพับไม่อับจนเพื่อจะทำเพื่อรอความดีให้เกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่ไปรอความดีให้เกิดขึ้นกับคนอื่นทำเพื่อให้ความดีนี้เกิดขึ้นในตัวเรานั่นแหละจึงว่าทำให้ตัวเองฉะนั้นที่ญาติโยมได้เข้ามาศึกษาศีลสมาธิเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าสมาธิเป็นอย่างไรสมาธิเอาไว้พิจารณาดับทุกข์ที่ใจไม่ใช่นั่งให้หลับตาเป็นตัวแข็งเป็นหัวตอไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขอย่างนั้นไม่ใช่ทำให้รู้ทุกข์ทำให้รู้สุขแล้วเพื่อจะละทุกข์ละสุขทำให้รู้ว่ากรรมดีเป็นอย่างไรกรรมชั่วเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นิพพานเป็นอะไรเราจะได้เดินไปถูกต้องไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อจะทำอย่างอื่นทำสมาธิเพื่อให้สติมันดีใจมันเย็นแล้วเมื่อเกิดทุกข์เกิดความไม่ดีใจเกิดความเสียใจก็เอาสมาธิเนี่ยไปพิจารณาดับความเสียใจเพราะความเสียใจนั้นเป็นความร้อนใจสมาธิเป็นการเย็นใจเราก็เอาความเย็นใจนั้นไปดับความร้อนใจเขาเรียกปฏิบัติมีปัญญาเพื่อดับทุกข์ที่ใจเราเพราะความโกรธความเกลียดความชังความคิดนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเราก็มีความเมตตานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีก็เข้าไปดับสิ่งที่ไม่ดีหมดไปได้ฉะนั้นการที่เรามาศึกษาศีลธรรมนี้มาเพื่อปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์ระดับทุกข์เราก็จะได้สมกับที่เราได้เข้าวัดมาแสวงหาธรรมเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติจึงเห็นว่าสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีที่เราแสวงหาให้รู้จักทุกข์ที่ใจแล้วก็พยายามดับทุกข์ที่ใจเราวันนี้ก็สมควรเกเวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตังภนันตู

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อาวาสตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําทรงทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสําคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับใหเป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่

0: ต้องสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
1: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
2: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
3: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในเกาะยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่น

0: แล้วเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ดูอย่างนี้ไปดูความรู้สึกดูเรื่องราวที่มันผุดขึ้นมาดูสิ่งที่เราคิดเองเห็นอย่างนี้ตามมันเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจบ่อยๆนั่นแหละคือเรามีสติมีความรู้สึกตัวถ้าพูดถึงสติก็จะคู่กับสัมปชัญญะเลยนะมันถือว่าเราคู่กันเลยสติก็จะมาควบคู่กับสัมปชัญญะที่เป็นความรู้สึกตัวสติก็คือเราระลึกได้นึกได้สังเกตได้แยกแยะได้ว่าเราคิดเรารู้สึกเรามีเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นสติส่วนสัมปชัญญะก็คือรู้สึกตัวโยมรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่กระทบกับพื้นอยู่มีลมเย็นๆมาสัมผัสที่กายเราอยู่อากาศที่มันไม่ร้อนเกินไปมันก็จะรู้สึกได้อันนี้ที่มันสัมผัสก็เห็นอย่างนี้ไปแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปกังวลใจกับเสียงที่ได้ยินเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปกังวลหน้าที่ของญาติโยมก็คือเราดูลมหายใจแล้วเราก็เพิ่มคำบริกรรมเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านประสูติที่ป่าตรัสรู้ที่ป่าแสดงธรรมที่ป่าแล้วก็ปรินิพพานที่ป่าท่านให้ความหมายสิ่งที่เป็นสถานที่ที่เป็นป่าเงี้ยว่าโรมณียะโยมคงเคยได้ยินนะโรมณีโรมณียะก็คือนี่แหละสิ่งที่พวกเรากำลังนั่งอยู่ในสถานที่นี้ที่หลวงพ่อท่านได้วางรากฐานไว้เป็นสิ่งที่เป็นโรมณียะเป็นสถานที่เราจะได้ความรื่นรมก็จะแปลว่าความรื่นรมความร่มรื่นความร่มรื่นความรื่นรมนั่นคือสิ่งที่เป็นสถานที่ที่เราได้มีโอกาสมาแล้วญาติโยมมีโอกาสที่มาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราแล้วก็ทำตามที่หลวงพ่อท่านสอนตามที่เราได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนำดูมันอย่างที่กล่าวดูสิจิตมันคิดอะไรเยอะแยะไปหมดก็ดูมันด้วยใจเห็นมันด้วยใจกี่ครั้งก็ตามเห็นมันด้วยใจจะเป็นหมื่นหมื่นครั้งเลยวันหนึ่งถ้าเราเห็นมันบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเรามีความเพียรและโยมมีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโรมณียะคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยว่าเลยว่าความร่มรื่นความรื่นรมร่มรื่นจากอะไรเนี่ยร่มรื่นจากเนี่ยป่าเนี่ยหลวงพ่อท่านปลูกป่าไว้ต้นไม้ลำเนาไผ่อะไรเงี้ยคือความร่มรื่นรื่นรมจากอะไรจากธรรมชาติมีต้นน้ำลำพานสมัยก่อนยุคครูบาอาจารย์เก่าๆหลวงพ่อที่ท่านจะทำตรงเนี่ยที่คุณโยมเห็นทางขวามือที่เป็นโขดภูเขาข้างหน้าเนี่ยจะเป็นน้ำตกหลวงพ่อท่านทำไว้มีประโยชน์หลายอย่างก็คือเป็นความรื่นรมจากนี่แหละธรรมชาติต้นน้ำลำธารน้ำตกบางทีเสียงนกก็ได้เสียงนกที่มันขับร้องโยมเคยได้ยินไหมล่ะบางทีเราอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมไม่เคยได้ยินเลยเสียงนกนั้นลองเช้าๆอยู่ที่วัดสังฆทานลองตั้งใจฟังเสียงนกดูโยมจะรู้สึกว่านี่แหละคือความรื่นรมท่านจึงบอกว่าเราจะต้องฝึกตนเองท่านบอกว่าให้เป็นบุคคลรมวนิยะก็คือมีความร่มรื่นแห่งธรรมธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นเองความรื่นรมก็คือความสุขสงบแห่งจิตใจของเราก็ต้องปรับเอานะอาจจะทำไม่ได้โดยครั้งนี้หรอกแต่ว่าก็ฝึกไปค่อยๆฝึกให้เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเราก็คือ
เรื่องราวของจิตใจนี่เองนะเราจึงต้องมาฝึกกันนี่แหละทันโตเศธโธมนุษย์เสสุพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในหมู่มนุษย์นะบุคคลที่ฝึกดีแล้วประเสริฐที่สุดต้องทำความเข้าใจในข้อนี้ด้วยนะฮะต้องฝึกนะฮะฝึกดีแล้วถึงประเสริฐที่สุดเราไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วเราประเสริฐนะฮะต้องฝึกด้วยต้องฝึกให้ดีแล้วถึงประเสริฐที่สุดนะก็ต้องให้เข้าใจตรงนี้โยมทุกคนก็ต้องฝึกมาแหละกว่าเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้มารดาบิดาครูบาอาจารย์อะไรเราก็ต้องฝึกในสิ่งที่เราอยู่ในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกแต่สิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระพุทธเจ้าให้ฝึกอะไรจิตนี่แหละโยมจิตใจมันก็ดูท่านสอนอะไรไว้มากมายโยมก็จับหลักเอาไว้จับหลักว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรหลวงพ่อสนอนท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราอะไรสอนให้ดูกายท่านให้ดูยังไงสอนให้ดูใจดูอะไรซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจโยมพระพุทธเจ้าท่านแยกไว้เลยโยมศึกษาแล้วเราจะโอ้โหนี่เป็นวิธีเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเราว่าโอ้อย่างนี้นะลมนะเราจะต้องรู้จักลมนะเราอยู่กับลมแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ฟังคำสอนของท่านเราก็อยู่ด้วยอัตโนมัตินี่แหละอยู่ไปโดยที่ถ้าเรามาเรียนรู้โยมจะเข้าใจในหลักที่ท่านสอนเนี่ยแล้วเราก็ทำได้ตลอดเวลาโยมก็ปฏิบัติได้ตลอดโยมก็ทำได้ทุกสถานที่อยู่ที่บ้านก็ฝึกได้โยมจะล้างถ้วยชามล้างหายกวาดบ้านถูเรือนก็ฝึกได้โยมอยู่ที่ทำงานก็ฝึกได้กำลังประชุมอะไรอยู่ก็ฝึกได้เดินทางไปไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ยังฝึกได้เลยฝึกได้ตลอดเวลาพูดคุยกับใครก็ฝึกได้เพราะนั้นค่อยๆฟังไปแล้วเราก็พุทโธไปเรื่อยๆนะดูลมหายใจให้มันสังเกตเอาใจใส่จดจ่อรู้ระลึกถึงลมหายใจนั่นแหละคือสติเผลอไปอย่างที่กล่าวก็เห็นมันด้วยความรู้สึกตัวปุ๊บมากลับมาเริ่มต้นนี่แหละทำอย่างเงี้ยตลอดเวลาในระยะเวลาที่โยมฝึกเนี่ยพอเรามีความชำนาญขึ้นความชำนาญขึ้นมันใช้ได้ตลอดละทีนี้ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งในอิริยาบถนี้ละยืนเดินนั่งนอนอย่างที่กล่าวกวาดลานธรรมโยมก็กวาดอย่างมีสติรู้ไปอยากให้ลานธรรมสะอาดแล้วก็ดูใจเราไปด้วยกวาดใจเรามันไม่สะอาดก็ค่อยๆชำระมันค่อยๆฝึกฝนไปจะมาทำทีเดียวครั้งเดียวอะไรก็มันยังไม่ได้ผลเท่าไหร่นะมันก็ต้องใช้เวลามีเรื่องสอนมากมายพระพุทธเจ้าท่านจะสอนเรื่องจิตนี่แหละที่จะพูดถึงนี่แหละท่านกล่าวว่าจิตจะเรียกว่าจิตมโนวิญญาณก็ได้เป็นคำที่เป็นไวยพจน์ก็คือมีความหมายเหมือนกันเรียกจิตก็ได้เรียกมโนก็ได้เรียกวิญญาณก็ได้ที่พวกเราก็เรียกว่าใจอะไรเนี่ยจิตใจควบคู่กันท่านตรัสว่าจิตนี้เสวยอารมณ์เสวยก็เป็นคำที่เป็นราชาศัพท์ใช่ไหมฮะรับประทานอะไรเงี้ยมันคือรับรู้อารมณ์ดิ้นรนกวัดแกว่งซัดสายรักษายากห้ามยากมักจะตกไปอยู่ในอารมณ์ที่ใคร่เห็นอะไรเราก็อยากได้ชอบใจถูกใจพอใจต้องการยินดีหรือว่าตรงกันข้าม
ไม่พอใจไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ถูกใจไม่ต้องการไม่อยากได้ยินร้ายเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยใครทั้งดีครั้งคือทั้งสองทางทั้งที่เป็นดีและไม่ดีก็คือยินดียินร้ายนั่นเองแล้วท่านก็กล่าวว่าผู้ไม่ฝึกหัดอบรมจิตก็จะตกอยู่ในบ่วงแห่งมารมารคืออะไรท่านอธิบายไว้มารก็คือสิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณงามความดีหรือจากผลที่มุ่งหมายอันประเสริฐทุกๆอย่างนะฮะในเรื่องการงานด้วยการงานก็เป็นคุณอะไรเป็นผลที่เราจะต้องทำเนี่ยมารนั้นเนี่ยมีหลายอย่างก็ต้องอธิบายแต่ให้เข้าใจความหมายว่ามารตัวเนี้ยหรือว่าตัวการที่มันจะกำจัดขัดขวางบุคคลพวกเรานี่แหละไม่ให้บรรลุผลแห่งความดีงามมันจะขัดขวางเราพระพุทธเจ้าก็จะตัดไว้มีกี่ข้อกี่ข้ออันนี้จะข้ามไปโยมไม่ทราบว่าถ้าพูดถึงมารนะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นสภาวะจิตอย่างง่วงนอนอย่างเงี้ยมันก็เป็นมารเป็นขันธมารเป็นร่างกายของเราความเจ็บไข้ได้ป่วยความเนี่ยงกง่วงง่วงนอนพอนั่งทีไรมันง่วงทุกทีเลยเพราะสวดมนต์ทีไรทำไมมันง่วงจังเนี่ยมันเป็นมารเป็นสิ่งที่ขัดขวางเราเพราะนั้นฝึกได้พระพุทธเจ้าท่านฝึกได้ท่านให้เราฝึกได้ใจนี่แหละเพราะนั้นท่านบอกว่ามารตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกให้มันออกจากจิตใจของเราไปซึ่งท่านเปรียบไว้หลายเรื่องนะฮะจิตมโนวิญญาณเนี่ยท่านเปรียบเป็นลิงก็ได้เป็นม้าป่าที่พยศก็ได้เป็นวัวเกเรเป็นปลาเป็นหลายๆอย่างท่านจะเปรียบไว้ให้เป็นให้เราเห็นภาพถ้าจะเปรียบเหมือนม้าป่าท่านก็อธิบายไว้ว่าม้าที่อยู่ในป่าเนี่ยมันปราดเปรียวรวดเร็วว่องไวใช่ไหมยากที่จะจับได้เมื่อบุคคลต้องการที่จะนำมันมาใช้งานเนี่ยมันก็จะต้องนั่งบนหลังม้าที่ฝึกไว้ดีแล้วนะมันก็ต้องมีอุปกรณ์นั่งบนหลังม้าที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นพาหนะเพื่อติดตามมันติดตามไอ้ม้าป่านี่แหละมันจะอยู่กันเป็นฝูงเลยเขาจะใช้เชือกผูกไว้เป็นบ่วงบาดก็ต้องมีความพยายามตัวเองก็ต้องมีความสามารถที่จะทำยังไงเพื่อที่จะเอาเชือกที่ทำเป็นบ่วงบาดเนี่ยคล้องคอไอ้ม้าป่านี้ให้จงได้เพราะมันปาดเปียวว่องไวใช่ไหมยากที่จะจับได้อีกทั้งมันพยศด้วยมันจะกระโดดเห็นใช่ไหมฮะดีดตัวมันยกเท้าหน้าดีดเตะเท้าหลังขัดขืนตลอดเวลานี่แหละคือท่านเปรียบไว้เหมือนจิตของเรานี่แหละเพราะถ้าเราจับม้าตัวนี้ได้ท่านก็บอกว่าเมื่อจับม้าตัวนี้ได้เนี่ยอย่างโยมตอนนี้จับลมหายใจได้ใช่ไหมจิตเราก็จะไม่ไปละไม่ซัดสายไปมากละไม่กวัดแกว่งไม่ดิ้นรนเท่าไหร่แต่มันก็ยังมีอยู่มันยังไม่เป็นโดยทันทีหรอกมันก็จะไปอีกเดี๋ยวมันก็ไปอีกเดี๋ยวมันก็ไปอีกอย่างที่ว่าก็เห็นมันบ่อยๆท่านก็กล่าวว่าเมื่อจับได้แล้วก็นำเข้ามาในคอกก็ต้องให้อดอาหารในช่วงแรกๆก่อนแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับมันเพื่อที่จะให้อาหารและน้ำก็ถึงก็เรียกว่าต้องทรมานมันก่อนนะฮะเหมือนตอนเนี้ยจิตเรามันทรมานจริงๆมันไปนู่นไปนี่มันไม่อย่างที่เราคิดเลยมันไม่อย่างที่เราใจเลยก็ไม่เป็นไรสงบก็ไม่เป็นไรไม่สงบก็ไม่เป็นไรเมื่อเขาก็ฝึกมันด้วยวิธีต่างๆฝึกด้วยวิธีต่างๆก็นำอานมาวางไว้บนหลังม้าสำหรับนั่งมีการใช้ใส่บังเหียนเพื่อจะผูกเอาไว้บังคับทิศทางในเวลาเคลื่อนที่แล้วก็ช่วยต่อเกือกม้าอะไรอย่างนี้ก็มีวิธีที่จะช่วยมันนั่นแหละเมื่อฝึกจนด้วยดีด้วยวิธีต่างๆที่ฝึกแล้วเนี่ยมันจะมีความเข้าใจม้าที่พยศมันก็จะสงบลงละก็นำมาใช้งานได้ท่านก็เปรียบไว้ก็เหมือนจิตเราที่จิตของเรามันยังไงดิ้นรนใช่ไหมโยม
จิตของเรามันคุ้นคิดมันสับสนซ้ำซากสลับไปสลับมามีเรื่องราวมากมายที่มันทำให้จิตของเราวุ่นวายแค่วันนี้อาโยมลองคิดดูวันนี้สมมติเราไปเดินไปตักอาหารไปเจออะไรเงี้ยปุ๊บมาไม่พอใจแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าเราเห็นมันบ่อยๆเราจะรู้เนี่ยว่าจิตมันโอ้โหก็ระวังเราระวังตัวเราเองแล้วกันนะไม่ต้องไประแวงใครเราระวังตัวเราระมัดระวังตัวเราเขาจะเดินไม่ดีเดินชนเราบ้างอะไรแต่เราต้องระมัดระวังตัวเราเป็นหลักโดยเฉพาะจิตใจจิตมันจะคุ้นคิดใช่ไหมฮะสลับไปสลับมาเหมือนอะไรท่านเปรียบเหมือนน้ำที่มันกระเพื่อมขุ่นมัวมองไม่เห็นอะไรเลยในสิ่งทั้ง

ต่างใต้น้ำนี่แหละท่านจึงสอนให้พวกเรามาฝึกนี่แหละฝึกที่พระพุทธเจ้าสอนในวิธีต่างๆนี่แหละโดยเฉพาะวิธีเนี้ยที่โยมมาฝึกก็คือท่านเรียกว่าอานาปานสติก็มีสติอยู่กับลมหายใจนี่เองฝึกให้ถูกต้องฝึกให้สม่ำเสมอแล้วก็ฝึกได้ตลอดเวลาพุทโธพุทโธได้ตลอดเวลาเดินทางไปไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธสถานเดียวเราฝึกจนอย่างเนี้ยจิตของเราก็จะเริ่มสงบขึ้นเหมือนมันสงบขึ้นก็เหมือนน้ำที่มันนิ่งใสก็มองเห็นสิ่งต่างๆภายใต้น้ำใต้น้ำนั้นได้ซึ่งพระพุทธเจ้า

ที่มันนิ่งเนี่ยใสก็มองเห็นสิ่งต่างๆภายใต้น้ำนะใต้น้ำนั้นได้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายให้ญาติโยมจำตรงนี้ไว้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุทธ์โตท่านสอนไว้ตรงนี้ว่าคำว่าดูภิกษุทั้งหลายเนี่ยเป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวกับภิกษุนะฮะในสมัยพระพุทธกาลก็ซึ่งเนี่ยเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จะให้เรามาให้ปฏิบัตินั่นเองเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิบัติได้เพราะนั้นญาติโยมก็นำมาใช้ได้นะไม่ใช่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วก็มาทำเฉพาะพระจริงๆญาติโยมนี่แหละท่านอธิบายไว้ว่าญาติโยมก็สามารถนำเอามาใช้ได้ท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอพึงฝึกอบรมจิตด้วยความภาคเพียรที่มั่นคงต้องภาคเพียรแล้วมั่นคงด้วยนะฮะไม่โลเลเลาะและเหลวไหลไม่เอาแล้วมานี้ก็ไม่เอาแล้วฝึกที่วัด 5-6 วันเราออกไปข้างนอกเราไม่ฝึกเลยไม่ได้ฮะโยมมันก็ได้แค่7วันออกไปอีก300วันไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมฮะ300กว่าวันเพราะนั้นเนี่ยสำคัญตรงนี้คือเรามาฝึกจริงปฏิบัติจริงแต่พอออกไปมันไปอยู่กับเรื่องราวละก็ไม่ได้ผลมันไม่เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องท่านถึงบอกให้ฝึกได้ให้สม่ำเสมอนี่แหละฮะฝึกได้ตลอดเวลาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละเมื่อเธอฝึกอบรมจิตด้วยความภาคเพียรที่มั่นคงแล้วเมื่อจิตสงบเป็นสมาธินี่แหละเราจะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเห็นอะไรอะโยมเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่เรียกว่าไตรลักษณ์ก็ได้เรียกว่าสามัญลักษณะก็ได้ลักษณะที่เหมือนกันพวกเราเหมือนกันหมดเลยจะเป็นหญิงชายผู้ใหญ่เด็กบรรพชิตห่มเหลืองหัวโล้นโกนคิ้วหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือสังขารเราจะเห็นลักษณะของสังขารทั้งปวงที่อยู่เรียกว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละที่คงเคยได้ยินใช่ไหมฮะที่เราก็สวดมนต์ด้วยอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นเองก็ข้ามไปว่าต้องใช้รายละเอียดอีกก็เป็นเรื่องความทุกข์ความไม่เที่ยงในชีวิตเรานี่แหละบังคับบัญชาไม่ได้ตัวเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใครใช่ไหมฮะใจเราก็ยังบังคับไม่ได้ตัวของเรายังบังคับไม่ได้เราจะไปบังคับใครได้ ให้รู้เห็นตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่จะต้องฝึกท่านก็เลยบอกว่าเมื่อเราฝึกอย่างเงี้ยฝึกจิตเราสงบท่านเรียกว่าเป็นกรรมโยนีก็คือเมื่อพวกเราบุคคลที่ได้รับการฝึกอย่างดีแล้วจิตก็จะสงบควรแก่การงานและทีนี้โยมก็จะฝึกจิตมันก็จะการงานนี้คือการงานที่จะทำในสิ่งที่เกี่ยวกับทั้งทางโลกทางธรรมถ้าโยมมีสมาธิเราอ่านหนังสือธรรมะก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนคำนี้ว่าอะไรกิเลสคืออะไรอะไรทำนองนี้อายตนะคืออะไรสังขารที่ว่านี่มีอะไรบ้างท่านให้ฝึกสติสัตบัตรฐานทั้ง4มีอะไรบ้างอะไรทำนี้ยอมจะเข้าใจในมันเหมือนเป็นคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมบางทีเราไม่คุ้นเคยเนี่ยถ้าโยมมีสมาธิเราก็จะโอ้เข้าใจเพิ่มขึ้นนั่นเองก็อยู่ที่การฝึกด้วยนะมันกันท่านก็เรียกว่ากัมมะโยนีก็คือบุคคลผู้ได้รับการฝึกดีแล้วจนจิตจนสงบนี่แหละฝึกจนจิตเราสงบควรแก่การงานก็เหมือนม้าพยศที่ได้รับการฝึกดีแล้วที่เรียกว่าม้าอาชาในควรแก่การงานเอามาใช้งานได้นี่แหละท่านเปรียบไว้เฉพาะม้านะม้าพยศเป็นลิงท่านก็เปรียบแต่เอาม้าไว้ก่อนเพราะฉะนั้น จะมีบทธรรมจักรกับปวัตนะสูตรที่โยมสวดเมื่อเช้านี้ใช่ไหมฮะสวดไปในบทอันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านให้หลักการอะไรของเราก็ฟังโดย

อาจจะพิจารณาไปในบางข้อบางข้อแล้วบอกได้เลยว่าเราทำได้โยมเราทำได้เราทำในชีวิตประจำวันนี่แหละทำด้วยกายวาจาของโยมซึ่งประกอบกับใจของเรานี่แหละที่จะพร้อมที่จะปฏิบัติเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอวัมเมสุตตังที่อันข้าพระเจ้าพระอนนทเถระพระอนนทเถระเนี่ยท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระอนนทเป็นพระหูสูตรเป็นผู้มีสติรอบคอบมีความเพียรมีปัญญามากและรู้จักกาลเทศะเป็นยอดพระอุปถากอุปถากก็คือคอยดูแลอะไรเหมือนสมัยนี้เขาเรียกอะไรนะเลขาอะไรใช่ไหมดูแลพระพุทธเจ้านั่นเองดูแลเรื่องการเป็นอยู่เรื่องกิจการอะไรต่างๆเป็นยอดพระอุปถากแม้ทั้งพระพุทธเจ้าในอดีตหรือจักมีในอนาคตก็จักไม่มีภิกษุผู้ทำหน้าที่พระอุปถากได้ดีท่านได้ดีเท่าท่านสรรเสริญตัดสรรเสริญไว้ซึ่งพระสูตรที่เป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากพระอานนท์แหละเนี่ยเอวเมสุตตังข้าพเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าพอท่านขอประทานพรกับพุทธเจ้าไว้8ข้อ1ใน8ข้อก็คือเนี่ยท่านบอกขอประทานพรให้พระพุทธองค์พระพุทธคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อไปแสดงธรรมที่ไหนโดยที่พระอานนท์ไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นก็ขอให้แสดงกับพระอานนท์เนี่ยเราถึงได้มีเรื่องราวต่างๆมาฟังใช่ไหมเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งช่วงแรกยุคแรกที่พระองค์ท่านตรัสสอนกับพระปัญจวัคคีย์ใช่ไหมฮะเราก็เลยทราบตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอานนท์ท่านได้มอบคุณงามความดีที่เกิดขึ้นที่เราได้รับฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมงคลสูตรเป็นสูตรเรื่องราวต่างๆสูตรก็แปลว่าเรื่องราวต่างๆนั่นก็จะเล่าอย่างนี้ว่าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมถ้าเราจะเล่าโยมก็ฟังไปเพลินๆแล้วก็พุทโธพุทโธไปนะฮะอย่าไปเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นอสัทธพฤกษ์ที่คนไทยเราเรียกว่าต้นโพพฤกษ์หรือต้นโพนะเมื่อเพ็ญ15ค่ำเดือน6นะท่านเนี่ยเอกอีก2วันหรืออาทิตย์นี่นะอีกอาทิตย์นึงนะก็นี่แหละเป็นที่เพ็ญเดือน6นี่แหละ15ค่ำที่ท่านเป็นตรัสรู้ด้วยก็จะเป็นวันที่มัน ตรงกันเลยใช่ไหมประสูติตรัสรู้นะแล้วก็ปรินิพพานเนี่ยเพ็ญเดือน6ซึ่งในครั้งแรกพระองค์ท่านตั้งพระทัยไว้ว่าจะไปแสดงธรรมกับอาจารย์ใหญ่ทั้งสองคนในช่วงแรกก็คืออาราลดาบทกาลามาโคบกับอุทกาดาบทรามบุตรแต่พระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองก็สิ้นชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วมีคำในพระไตรปิฎกเขาบอกว่าท่านอาจารย์ใหญ่ทั้งสองคนฉิบหายเสียแล้วมันไม่ฉอชิงนะฉิบหายภาษาไทยไปอีกอย่างเลยไปคำด่าเลยแต่ความว่าฉิบหายเนี่ยหมายความว่าเป็นสิ่งที่หมดโอกาสที่จะพบกับคุณธรรมชั้นสูงแล้วก็คือหมดโอกาสที่จะทำความดีอะไรอย่างนี้คำว่าฉิบหายนะฮะแต่คนไทยคำไทยไปเรื่องที่มันด่ากันเลยใช่ไหมเลวร้ายไปเลยมันมีคำนี้มีในพระไตรปิฎกชอชิงนะฮะไม่ใช่ชอช้างก็เป็นเกล็ดไปเราจะได้ทราบท่านก็เลยเปลี่ยนพระไทยว่าไปประทานเดินทางเปลี่ยนที่ไปหาปัญจวัคคีย์ก็ทรงประทานประสมเทศนาก็ที่เรียกว่าการแสดงซ้ำแรกที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะเพนทีนี้เพน8ค่ำละขออภัยเพน15ค่ำเดือน8แล้วแสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินทาง2เดือนเลยนะจากสถานที่ที่ท่านตรัสรู้มาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใช้เวลาเดินเท้าด้วยพระบาทเปล่า2เดือนเลยมาแสดงธรรมครั้งแรกกับนี่แหละปัญจวัคคีย์ซึ่งในความหมายเนี่ยที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ความหมายของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านก็มีความหมายว่าเป็นการหมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนที่ไปไปไหนก็ไปสู่อนาจักรอาณาจักรก็จะแปลว่าอาณาแปลว่าอำนาจการปกครองจักรก็จะแปลว่าล้อนี่แหละวงล้อแห่งอำนาจวงล้อแห่งอำนาจของการแย่งชิงความเป็นใหญ่วงล้อแห่งการปกครองที่จะแบ่งชั้นวรรณะวงล้อแห่งอำนาจการปกครองที่ทำให้เชื่อถือในเทพเจ้าในสมัยพุทธกาลที่เรียกว่าชมพูทวีปนะมีตั้ง5ประเทศเลยรวมกันมีอินเดียศรีลังกาเนปาลภูฏานแล้วก็ปากีสถานใหญ่กว้างใหญ่มากซึ่งในปาอิสิปตนะปัตตนมฤคทัยก็มีความหมายอีกอิสิก็จะแปลว่าฤาษีผู้แสวงธรรมนะปัตตนก็แปลว่าปกติอยู่มฤคะก็เป็นสัตว์สี่เท้าเป็นพวกเนื้อทรายเก้งกวางทายะก็คือให้หมายถึงทายกทายิกาเนี่ยแปลว่าผู้ให้วัฒนะก็แปลว่าป่ารวมแล้วก็จะแปลว่าป่าซึ่งเป็นที่ให้ภัยแก่เนื้อที่มีฤาษีผู้ปกติแสวงหาธรรมจำนวนมากมาอยู่เพื่อประพฤติธรรมเนี่ยที่เนี้ยป่านี้แหละเหมือนโยมมาอยู่ที่ป่าที่วัดสังฆทานมาประพฤติธรรมนะกับปัญจวัคคีย์ก็เราคงทราบดีโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิซึ่งในตอนแรกที่เราสวดนะท่านจะกล่าวถึงแสดงที่สุดสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพบรรพชิตในยุคนั้นก็จะเรียกภิกษุภิกขุบรรพชิตก็จะแปลว่าผู้ละเว้นละเว้นจากบาปภิกษุหรือภิกขุก็จะแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารผู้ขอภิกขุก็จะต้องเดินจาริกภิกขุคือจาริกที่จะขอที่บิณฑบาตนั่นเองแปลว่าผู้ขอท่านตัดถึงอะไรบ้างตัดถึงที่สุดสองอย่างก็คือหนึ่งการไม่ประกอบตนให้พัวพันในกามทั้งหลายใช่ไหมที่เราสวดกามก็จะแปลว่าความใคร่ความกำหนัดความติดใจนะกามความหมายอันนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงมีไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีผลมากเกิดความคับแค้นใจมีทุกข์ให้ผลนะกามอันนี้เป็นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเพศที่เราเข้าใจนะเนี่ยกามคือความกำติดใจความกำหนัดความใคร่ความเหมือนความอยากที่จะไขว่คว้าหามันมีตั้ง5อย่างเรียกกามคุณ5คุณะแปลว่าผูกมัดอยู่ในกาม5อย่างก็รูปเนี่ยโยมเห็นอะไรเป็นรูปทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของอยากได้ใช่ไหมเห็นของอะไรอยากได้เห็นคนสวยคนงามคนหล่ออะไรก็มีความต้องการอยากได้เสียงฟังเพลงอะไรก็ว่าไปกลิ่นรสชาติของอาหารแล้วก็โผฏฐัพพะก็เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสิ่งที่ถูกกายเรานี่แหละทั้งความสัมผัสทางกายด้วยนี่แหละบางคนติดต้องนวดต้องอะไรใช่ไหมฮะเนี่ยคือการสัมผัสความเย็นเกินไปร้อนเกินไปหนาวเกินไปเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยอะไรด้วยก็เป็นส่วนที่มันเกิดขึ้นในกามคุณทั้ง5ข้อที่ท่านบอกว่าเป็นธรรมอันเลวก็ต้องให้เข้าใจว่าท่านสอนกับผู้บวชนะฮะก็ไม่ได้ก็คือต้องพูดในเรื่องของเนี่ยสิ่งอันนี้มันไม่ดีจริงๆนะถ้าโยมเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมที่ยังอยู่ในศีล5เราก็ยังอยู่ในเรื่องกามคุณอย่างนี้เอาพอสมควรนะไม่มัวเมาหลงไหลเกินไปแต่เนี้ยท่านตัดกับบรรพชิตผู้ละเว้นท่านก็เลยบอกว่าเป็นธรรมอันเลวเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเป็นของปุถุชนก็คือผู้มีกิเลสปุถุก็คือหนาผู้มีกิเลสหนาเป็นของผู้มีกิเลสปุถุชนนะผู้มีกิเลสหนาไม่ใช่ของคนที่ไปจากข้าศึกคือกิเลสนะคือต้องห่างไกลจากมันไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้ท่านตัดไว้ที่สุดข้อที่1ข้อที่2ก็คือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนอันนี้ในยุคสมัยพระพุทธกาลเนี่ยก็จะมีนักบวชจำนวนมากเลยออกจากเรือนเพื่อมาปฏิบัตินะปฏิบัติทรมานตนทรมานร่างกาย
นะมีวิธีต่างๆเลยนอนบนหนามบ้างทำร่างกายให้มันเจ็บปวดบ้างฤดูหนาวก็แช่ในน้ำฤดูร้อนก็นอนผิงไฟตากแดดอดอาหารบริโภคอาหารคล้ายสัตว์บางทีกินอย่างสุนัขต้องไปกินกับพื้นมีวิธีซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านก็ได้ทำวิธีพวกนี้อย่างจริงจังเลยโยมคงเคยเห็นรูปที่เป็นปางที่เราอะไรทุกขระเนี่ยที่เรียกว่าทุกขระกิริยาเนี่ยก็คือการกระทำที่ทำได้ยากใช่ไหมฮะในพุทธประวัติท่านกล่าวว่าวาระที่ท่านทำเนี่ยโอ้โหแบบถ้าฟังแล้วมันสุดๆเลยคุณโยมการฝึกของพระองค์ท่านเนี่ยใครที่ทำในยุคสมัยนั้นพระองค์ทำยิ่งกว่าจนถึงกับนี่แหละที่เราเห็นในปางทุกขระกิริยาใช่ไหมในพุทธวัตรท่านบอกว่าในวาระแรกทรงกดพระทนด้วยพระทนทรงกดพระตาลุด้วยพระชิวหาจนพระเสโทไหลออกจากพระกัจฉากดฟันด้วยฟันกดเพดานปากด้วยลิ้นจนเหงื่อไหลออกจากรักแร้โอ้ท่านฝึกขนาดนั้นวาระที่สองก็ทรงกั้นลมหายใจจนเกิดเสียงอื้ออึงในช่องหูช่องประกันทั้งสองมันปวดพระเสียรเสียดพระอุทธรร้อนพระวรกายในขั้นที่สามวาระที่สามท่านก็จะอดพระกระยาหารจนพระวรกายผ่ายผอมพระชวีวันก็คือผิวพรรณของท่านเศร้าหมองพระอาทิตย์ปรากฏทั่วสารพางกายพระกำลังลดน้อยถอยลงเมื่อทรงรูปพระวรกายเนี่ยจะทำรูปกายของท่านเส้นพระโลมาเส้นขนก็ล่วงหลุดติดฝ่าพระหัตถ์ติดมือมาเลยท่านทำขนาดนั้นจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นี่มากกว่าก็คือเขาจะอธิบายเลยว่าท่านทำยังไงทำยังไงทำยังไงอดข้าวจนเหลือแค่หนึ่งเมล็ดเดียวที่ท่านฝึกจนฝึกเรื่อยๆจนข้าวหนึ่งเมล็ดเดียวร่างกายท่านจึงขนาดนั้นเราบอกว่าอันนี้ให้ทุกข์ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบนะถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ไม่นำผู้ประกอบให้ไปจากข้าศึกคือกิเลสแล้วก็ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยนะท่านตัดไว้ในตอนแรกเราจะได้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงตัดเกี่ยวกับเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางซึ่งพระองค์ทรงค้นพบด้วยตัวของพระองค์เองเนี่ยทรงเห็นว่าสิ่งนี้ทำให้ท่านเกิดปัญญาอันยิ่งเลยเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับแห่งกองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ท่านตรัสรู้ว่าที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นี่แหละนะมี8ข้อที่สวดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติแล้วก็สัมมาสติเดี๋ยวจะอธิบายในรายละเอียดอันนี้คือท่านบอกว่าอันเนี้ยเราจะต้องทำกันอย่างนี้นะในทางสาย8เป็นทางที่เป็นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ข้อที่2ท่านจะตรัสถึง อริยสัจก็คือพร้อมด้วยอริยสัจพร้อมด้วยอัตถะและทั้งพยัญชนะอริยสัจที่อัตถะก็จะแปลว่าความหมายเนื้อความพยัญชนะก็เหมือนเป็นภาษาเป็นถ้อยความเหมือนที่เราอ่านในหนังสืออย่างเงี้ยนะฮะเป็นภาษาเป็นถ้อยความแล้วก็เนื้อหาก็คือเป็นถ้อยความเนื้อหาที่ชัดเจนท่านตัดอะไรบ้างทุกขังอริยสัจจังท่านจะตัดข้อนี้ทุกขังอริยสัจจังของจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกท่านตัดไว้หลายข้อเลยที่เราสวดกันใช่ไหมสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเย็นในบทธรรมจักรอริยะบุคคลก็คือผู้ประเสริฐผู้ไกลจากกิเลสก็ได้อริยะไกลจากข้าศึกคือกิเลส
ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความล่ำไรลำพันความไม่

สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประจวบความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบกับพัดภาคจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปาทานก็คือยึดมั่นในขันธ์5ที่ท่านจำแนกมาก็คือกายใจเรานี่แหละว่าสังขารของเราเรามีตัวตนในขันธ์5ขันธ์5เป็นตัวตนของเราเรามีขันธ์5ขันธ์5เป็นเราจะมีข้ออธิบายอยู่ซึ่งในสิ่งที่กล่าวคือเป็นข้อแรกของทุกข์สมุทัยต่อไปข้อที่2ท่านก็จะตัดถึงอริยสัจ4ข้อที่2 ทุกขสมุทโยอริยสัจจังของจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอะไรคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นของพิจารณาดูท่านสอนบอกว่าเป็นตัณหาตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากโยมฟังไปโยมก็พุทโธไปนะความดิ้นรนทะยานอยากท่านบอกว่าเมื่อเราทุกคนนะมีความต้องการอยากได้ขึ้นมาเมื่อเราได้สิ่งของอะไรก็ตามเราก็จะกำหนัดติดใจยินดีนะและเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆแหละที่ท่านเรียกว่าตัณหานี่แหละเราจะเพลินอยู่ไปในอารมณ์อยู่ในสิ่งของอยู่ในความร่ำรวยอยู่ในยศตำแหน่งนะซึ่งท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้แบ่งออกเป็น3อย่างก็คือกามตัณหาอยู่ในเรื่องราวอันนี้ก็กามมามีเรื่องกามอีกแล้วใช่ไหมกามก็อย่างเนี้ยความติดใจความใคร่ความยินดีพอใจในกามคุณทั้ง5นี่แหละชวนให้รักอารมณ์ที่ชวนให้รักพาใจให้ใคร่ชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดในรูปเสียงกลิ่นรสถูกต้องทางกายข้อที่2ของเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นก็คือภวะตัณหาอันนี้ก็จะเป็นความดิ้นรนทะยานอยากในความมีความเป็นเราก็อยากจะมีรูปงามใช่ไหมฮะอยากร่ำรวยอยากมีอำนาจลาภยศสรรเสริญสุขอยากขึ้นสวรรค์ด้วยก็มีความอยากวิภวะปัญหาในตัณหานี้ข้อที่3วิภวะตัณหาก็คือดิ้นรนทะยานอยากในความไม่มีไม่เป็นอยากที่จะไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากที่จะไม่เจ็บป่วยใช่ไหมฮะเราป่วยเราก็ไม่อยากอยากเหมือนกันอยากไม่ป่วยอยากไม่เป็นคนยากจนอยากไม่ทำงานในตำแหน่งนี้แล้วไม่เอาแล้วร่วมงานกับใครคนนี้ก็น่าเบื่อจริงๆมันเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราทุกข์ได้นี่แหละคือเหตุที่ท่านบอกว่าสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอริยสัจข้อที่3ก็คือทุกขนิโรธอริยสัจจังก็คือความดับทุกข์ท่านบอกวิธีด้วยทำยังไงวิธีนี้ความดับทุกข์ก็คือความดับไม่เหลือความไม่ติดคือไม่ติดไม่เหลือเชื้อไฟแห่งตัณหาเนี่ยดับแล้วไม่ติดขึ้นมาอีกจุดยังไงก็ไม่ติดละหมดสิ้นละเหมือนไม้ที่เปียกน้ำไม่มียางจุดยังไงก็ไม่ติดหมดเชื้อไฟแห่งตัณหานั้นแล้วท่านก็บอกว่ามีอะไรบ้างมีจาโคที่จะต้องฝึกก็คือความสละตัณหานั้นออกไปท่านเปรียบเสมือนว่าเหมือนบรรดาบิดาสละอวัยวะให้กับบุตรธิดาหรือว่าบุตรธิดาก็สละอวัยวะร่างกายเนี่ยเพื่อช่วยเหลือบรรดาบิดานั่นเองนะเหมือนการสละออกไปบางคนเก็บไว้นะฮะเก็บความทุกข์เก็บความโกรธเก็บตัณหาอะไรไว้ในใจตลอดเลยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมละออกไปมันก็ทุกข์ใจเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเห็นมันบางทีอยากจะทุกข์อยู่นั่นแหละไม่ยอมสละมันออกไปซึ่งมันก็ต้องฝึกนั่นเองเพราะเราไม่เข้าใจเนี่ยท่านบอกให้เราสละมันออกไปจาโคปฏินิสักโคที่เราสวดการวางตัณหานั้นวางเหมือนอะไรเรา

ของโยมแบกของมาหนักๆแล้วก็วางของอันนั้นลงบางทีก็อาจจะเข้าใจง่ายๆดีแต่พอมันทำแล้วมันก็ยากสักหน่อยแต่ให้ระลึกว่าอย่างนั้นวางยังไงก็วางไม่ได้โทรศัพท์เรายังวางไม่ได้เลยมันไม่ทุกข์ได้ยังไงใช่ไหมแค่วางโทรศัพท์ยังวางไม่ได้เลยมันก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของโทรศัพท์นั่นแหละถ้าไปใช้งานเป็นประโยชน์เรื่องงานการก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้มันไม่สิฮะญาติโยมมันก็จะไปยุ่งกับเรื่องราววุ่นวายก็นั่นแหละเราวางไม่ลงปฏินิสโคการวางดังนั้นอนาลโยขอไปปฏินิสโคมุตติความปล่อยนะปล่อยตัณหานั้นปล่อยออกไปแล้วก็ท่านเปรียบเสมือนว่าเราปลดปล่อยนกออกจากกรงให้เป็นอิสระนะปลดปล่อยปลาลงน้ำไปเพื่อให้เกิดปลอดภัยก็ได้ก็คือให้ระลึกไว้อย่างนั้นเราจะปล่อยยังไงเราจะวางยังไงอนาลโยความไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นท่านก็จะเปรียบเหมือนเส้นได้ใช่ไหมฮะที่มันพันกันยุ่งเหยิงเลยยากที่มันจะแก้ออกแล้วก็วุ่นวายอยู่ในเรื่องนั้นแหละเพราะนั้นก็ให้ปลีกตัวออกมาเหมือนเวลามีเกิดเรื่องราวกับบุคคลอะไรก็ได้ที่เราไม่รู้จักเนี่ยเขากำลังทะเลาะเบาะแว้งกันกำลังมีเรื่องราวเขาก็ปลีกตัวออกมาไม่เข้าไปพัวพันไม่เข้าไปยุ่งกับเขาก็ให้เป็นข้อคิดไว้ว่าเราจะออกปากอย่างนี้ยังไงท่านอธิบายว่าความดับทุกข์จะต้องทำอย่างนี้แหละการสละการวางการปล่อยและการไม่ไปพัวพันนะก็ต้องฝึกนะฮะโยมแล้วก็แพทย์ฟังว่าเป็นหลักแล้วข้อสุดท้ายที่ท่านกล่าวในยะสัจ4ก็คือเนี่ยทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังนะของจริงแห่งอริยะบุคคลคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยก็ที่กล่าวข้างต้นสัมมาทิฏฐิ8ข้อจนถึงสุดท้ายก็สัมมาสมาธิก็เดี๋ยวจะกล่าวในช่วงหลังตอนที่3ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรที่เราสวดกันนะซึ่งในบทนี้ท่านอธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ธรรมที่ไม่เคยสดับตรับฟังไม่เคยฟังและศึกษาเรียนรู้จากใครทรงค้นพบมัชฌิมาปฏิปทาจากผลการปฏิบัติที่บริบูรณ์ของท่านนี่แหละมาฝึกเริ่มต้นจากอานาปานสตินี่แหละโยมเริ่มจากที่พวกเรามาฝึกนี่แหละพระองค์ท่านเริ่มจากอานาปานสติจนเป็นธรรมที่สูงขึ้นไปนะทรงค้นพบจากการปฏิบัติที่บริบูรณ์จนเกิดปัญญาเห็นอริยสัจ4ซึ่งมีรอบ3มีอาการ12อย่างที่เราสวดกันนะมีรอบ3มีอาการ12อย่างที่เรียกว่ามีรอบ3มีอะไรบ้างโยมลองฟังดูนะข้อ1สัจจญาณความอย่างรู้ในอริยสัจ4แต่ละอย่างตามที่เป็นก็คือพระองค์ท่านรู้ใช่มั้ยฮะที่กล่าวข้างต้นรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยท่านรู้ในสัจจะความเป็นจริงของเรื่องราวอย่างนี้4ข้อข้อที่2ก็คือกะสัจจะญาณแล้วก็จะเป็นกิจจะญาณก็คือความอย่างรู้กิจอันจะต้องทำในอริยสัจ4แต่ละอย่างก็คือรู้ว่าจะต้องทำยังไงทุกข์ทำยังไงสมุทัยทำยังไงเดี๋ยวจะอธิบายในอาการ12อย่างแล้วข้อที่จะเป็นญาณรอบ3ข้อที่3ก็คือกัตตญาณก็คือความอย่างรู้ว่ากิจอันจะต้องทำในอริยสัจ4นั้นได้ทำเสร็จแล้วนะก็คือทรงอย่างรู้ญาณรอบ3ในอริยสัจ4ที่เรียกว่าอาการ12อย่างนี่แหละก็คืออะไรบ้างคือรู้ว่านี้คือทุกข์ที่เราเรียนที่เราบอกว่าอันนี้คือทุกข์นะความเกิดความแก่นี่คือทุกข์พระองค์ได้ทรงกำหนดว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเนี่ยรู้ว่าจะต้องทำยังไงพระองค์ได้กำหนดรู้แล้วอันนี้เป็นข้อแรกกับทุกข์รู้ว่านี้คือสมุทัยควรละพระองค์ก็ได้ละแล้วใช่ไหมสมุทัยเนี่ยคือเหตุให้ทุกข์เกิดเราจะต้องละมันนะพระองค์ก็ได้ละแล้วรู้ว่านี้คือนิโรธควรทำให้แจ้ง
พระองค์ก็ได้กระทำให้แจ้งแล้วรู้ว่านี้คือทุกขนิโรธคานิมินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์พระองค์บอกว่าควรให้เจริญขึ้นพระองค์ก็ได้เจริญแล้วเพราะนี่คืออาการ12อย่างจากอริยสัจ4เราจะได้เห็นภาพว่าอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างนี้ซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทโธทิฏฐิญาณในธรรมเหล่านี้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งอย่างหมดจดแล้วทีนี้จิตใจท่านหมดจดแล้วท่านจึงทรงยืนยันพระองค์ว่าเป็นพุทธะแหละเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งตรัสรู้อะไรบ้างตรัสรู้ในการจุติการกำเนิดของเทวดามารพรหมสมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์ทั้งหลายที่ไม่มีบุคคลในโลกรู้เท่าคือท่านรู้หมดเลยนะโยมว่าใครเกิดกำเนิดมาจากไหนกำเนิดแล้วจะไปไหนรู้ในเรื่องของจุติที่ว่านี่แหละการเกิดการเคลื่อนรู้ถึงเรื่องราวที่เป็นมาในอดีตต่างๆเป็นร้อยชาติพันชาติเป็นกับๆท่านสามารถรู้ได้เพราะนั้นสิ่งที่พระองค์ประกาศเนี่ยคือสิ่งอันนี้นั้นท่านจึงตรัสต่อไปอีกว่าความรู้วิเศษที่เกิดขึ้นจากปัญญาอันยิ่งยวดของพระองค์นั้นจะไม่สูญหายไปชาตินี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเราจะไม่กลับมาเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยนะเราจะไม่เกิดอีกแล้วได้รู้เรื่องราวอย่างนี้แล้วนี่คือธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ตอนสุดท้ายก็คือเป็นตอนที่ท่านโกณฑัญญะก็คือทรงบรรลุธรรมขั้นต้นก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันซึ่งในตอนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสธรรมเหล่านี้นะฮะเมื่อตรัสธรรมเหล่านี้แล้วเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5เลยก็มีใจยินดีพอใจในภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนั้นมีความพอใจท่านอัญญาโกณฑัญญะในลำดับนั้นท่านอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมจิตใจปราศจากทุลีปราศจากมลทินกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาที่เราสวดกันทุกขสมุทโยทุกขอะไรซึ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวเนี่ยทำปริยายเหล่านี้เปรียบเสมือนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้หมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนที่ละให้เคลื่อนที่ไปละมีคนเห็นตามได้ละก็คือท่านอัญญาท่านโกณฑัญญะเนี่ยได้เห็นตามละเปรียบเสมือนพระองค์ท่านได้หมุนวงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนที่ไปเพื่อยังความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นกับอาณาจักรทั้งหลายละอันนี้เป็นสิ่งเริ่มต้นที่ท่านเริ่มจะหมุนวงล้อละแห่งธรรมละเหมือนด้านหลังที่เป็นธรรมาที่หลวงพ่อท่านทำไว้เป็นธรรมจักรนี่แหละวงล้ออันนี้จะไปสู่อาณาจักรที่มันต่อสู้กันทั้งมวลนั่นแหละท่านได้หมุนวงล้อไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ตรงนี้เมื่อทรงประกาศอย่างนี้เนี่ยหมู่เทพแห่งชั้นภูมิเทวดาเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่แหละเทวดาชั้นนี้จะอยู่ตามต้นไม้หลวงพ่อท่านบอกว่าเทวดาจะอยู่ทุกต้นเลยของต้นไม้เทวดาก็จะอยู่ตรงเนี้ยตามบ้านเรือนตามที่ไร่นาตามเขาตามต้นไม้ภูมิเทวดานี่แหละพวกคงเคยเห็นนะสารพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยโยมเนี่ยเทวดาเนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในบริเวณที่เรานั่งเนี่ยอยู่ทั่วไปเทพเจ้าเรา ภูมิเทวดาได้ฟังเสียงก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศวงล้อแห่งธรรมเกิดขึ้นแล้วไม่มีวงล้ออื่นอำนาจไม่มีวงล้อแห่งอำนาจอื่นใดจะสู้ได้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศอย่างนี้นี่แหละเทวดาได้ประกาศจากชั้นเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ย
ก็บรรเลงเสียงขึ้นไปถึงชั้นจาตุมหาราชเหล่าเทพพยดาชั้นจาตุมหาราชก็บรรลือเสียงถึงชั้นดาวดึงเหล่าเทพพระเจ้าเหล่าชั้นดาวดึงก็บรรลือเสียงอันเนี้ยต่อไปถึงชั้นยามาก็ต่อไปเหล่าเทพพระเจ้าเหล่าชั้นยามาก็บรรลือเสียงถึงชั้นดุสิตเหล่าเทพพระเจ้าเหล่าชั้นดุสิตก็บรรลือเสียงถึงชั้นนิมมานรดีเทพพระเจ้าเหล่าชั้นนิมมานรดีก็บรรลือเสียงถึงชั้นปรนิมิตวสวัตดีเทพเจ้าเหล่าชั้นปรนิมิตวสวัตดีก็บรรลือเสียงถึงเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรหมก็ยังเสียงให้เบือนลือลั่นทั่วพรหมโลกเลยที่เราสวดกันนะโดยขณะคู่หนึ่งนั้นเสียงก็ได้ประกาศไปทั่วพรหมโลกใช่ไหมที่เราโดยขณะหนึ่งคู่หนึ่งนั้นเสียงก็ขึ้นไปถึงพรหมโลกได้ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุก็สั่นไหวสะเทือนสะท้านลั่นไปปรากฏแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณลบล้างล่วงอนุภาพแสงสว่างของเทวดาทั้งหลายเลยเกิดแสงสว่างทั่วไปในลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งอุทานว่านะอัญญาโกณฑัญญะวัตสิโกณฑัญโยก็คือโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญซึ่งเป็นนามของท่านว่าอัญญาอัญญาแปลว่ารู้แล้วอัญญาโกณฑัญญะ

ก็ในลำดับนั้นท่านยาโกณฑัญญะก็ได้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธรรมแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วก็ปราศจากความคลางแคลงใจในพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระวาจานั้นก็เป็นการอุปสมบทท่านัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรกแห่งพระพุทธศาสนาก็คือเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะ15ค่ำเดือนเพ็ญ15ค่ำเดือน8นะที่เกิดพระสงฆ์ขึ้นมานะครบพระรัตนตรัยทั้ง3เลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ก็จะมาขยายความตรงมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยะหรืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งอย่างที่กล่าวนะฮะญาติโยมทำได้ทุกวันทำได้ทุกเวลาลองมาฟังดูว่าท่านอธิบายยังไงข้อ1ใช่ไหมฮะองค์8ที่ว่านี่ก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาที่มีความเห็นที่มีปัญญาความเห็นชอบอันนี้คือไม่ใช่อยากได้นะชอบก็คือถูกต้องตรงดีงามเห็นอะไรท่านบอกว่าเห็นในอริยสัจ4นี่แหละก็เห็นนี่แหละมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยโยมเห็นเลยว่าอ๋ออันนี้ทุกข์นะที่เราสวดมนต์เราอาจจะเข้าใจเฉพาะเวลาเราสวดมนต์ตรงนั้นก่อนก็ได้ก็คือเป็นแค่ถ้อยคำใช่ไหมในความหมายความชัดเจนเราก็จะค่อยจะมีความรู้สึกซึ่งมันเกิดจริงๆโยมมันเกิดกับเราทุกเวลาใช่ไหมเรามีความคับแค้นใจไหมโยมมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้เนี่ยอาหารไม่อร่อยเราก็ไม่ถูกใจความไม่ถูกใจก็เถิบให้เราเป็นทุกข์บางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเนี่ยเราเห็นมันค่อยๆทำความเข้าใจว่านี่แหละคือทุกข์นะเห็นในทุกข์เห็นในเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นเห็นความดับทุกข์แล้วก็เห็นข้อปฏิบัติให้เราเห็นอย่างนี้โยมก็มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้การงานอะไรก็แก้ได้นะฮะไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับธรรมะจริงๆธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยแก้ไขปัญหาได้มีปัญหาอะไรเราก็แก้ไขปัญหาได้ก็คือเห็นว่าเรามีทุกข์ไหมตอบได้เลยว่ามีแน่นอน

เรามีทุกข์ทุกคนเรามีแน่นอนเราทุกข์เพราะอะไรเราก็คอยหาวิธีหาทางแก้ไขว่ามันทุกข์เพราะอะไรเราต้องหาทางแก้ไขก็คือมีวิธีเดียวนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละว่าให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ในรายละเอียดว่าอย่างนี้เราจะแก้ด้วยธรรมะข้อใดนะนะเราจะสมควรปฏิบัติอย่างนี้ด้วยธรรมะข้อใดเช่นสมมติโยมโกรธเราจะฝึกธรรมะข้อใดนะมันก็ต้องฝึกนะใครก็ทำให้เราโกรธนิดเดียวเราก็หงุดหงิดเนี่ยบางทีเราหงุดหงิดมันก็เก็บเรื่องราวอย่างนี้เอาไว้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆยิ่งคนที่อยู่ในครอบครัวเราใช่ไหมฮะคนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรธิดาพ่อแม่บางทีมันเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งๆที่ไม่ได้ใหญ่โตแต่มันเก็บความโกรธอะไรพอมันระเบิดขึ้นมาคนที่มันโกรธมันเราคงเคยเห็นข่าวคราวใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยฝึกความโกรธท่านให้เราฝึกยังไงก็ต้องเห็นมันก่อนเห็นก่อนเลยว่าโอ้ไอ้นี่มันทำให้เราใจเราเป็นยังไงใช่ไหมใจเราลุ่มร้อนแล้วนะอยากจะโต้ตอบเขาด้วยวาจาละเห็นมันเลยถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เราก็ออกไปด้วยวาจาเลยนะเขาว่ามาเราก็ใส่ไปอีกเลยเขาปะทะมาเราก็โต้ตอบไปซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะคนที่มันอยู่ในสังคมอย่างนี้อยู่ในสิ่งที่มันเกิดกับความดิ้นรนมันต้องแก่งแย่งกันนะฮะของความที่จะอยู่รอดหรือว่าไม่แค่อยู่รอดก็ต้องให้ตัวเองดีขึ้นมากว่าคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยมีการมันเหมือนมีการแย่งชิงกันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เรามาพูดถึงในครอบครัวโยมเราก็ดูมันในเรื่องความโกรธเนี่ยเห็นมันบ่อยๆเห็นมันว่าใจเราเป็นยังไงตอนนั้นมันก็จะเห็นว่ามันหงุดหงิดนะขัดใจนะอึดอัดแล้วนะมันอยากที่จะเราจะได้เห็นมันเห็นมันบ่อยๆจึงจะไปอยู่ในข้อท้ายๆที่ท่านอธิบายไว้ฮะเนี่ยเราจะได้เพราะเราจะได้แก้ไขนี่แหละมีปัญญาเห็นในอริยสัจ4ปัญญาอันเห็นชอบก็คือสัมมาทิฏฐิข้อที่2สัมมาสังกัปโปความดำริชอบดำริจะแปลว่าตรีตองก็ได้พิจารณาคิดนึกเป็นภาษาไทยได้หลายอย่างดำริที่จะออกจากกามก็คือนี่แหละเนกขัมมะนี่แหละเนกขัมมะที่โยมมาฝึกนี่แหละเป็นการดำริคิดที่จะออกจากกามกามก็คงจะเข้าใจก็เป็นการปีกกายปีกใจเป็นการออกบวชนั่นเองเนี่ยโยมมาปีกกายกายปีกใจออกมาเว้นจากข้อที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในศีล8ใช่ไหมฮะจากศีล5ที่เดิมเป็นข้อ3ไม่ไปปิดล่วงลูกเมียหรือคนรับผิดชอบคนรักคู่ครองใครก็จะเปลี่ยนจากข้อ3เป็นประพฤติพรหมจรรย์แล้วเราจะไม่ไปแม้กระทั่งสามีภรรยาแล้วก็คือฝึกที่จะดำริออกจากกามส่วนในข้อที่6โยมก็ได้ฝึก6 7 8ใช่ไหมเรื่องอาหารเรื่องโภชนาเรื่องการรู้จักนี่แหละการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงขึ้นไปถึงเช้าซึ่งจริงๆแล้วต้องทำความเข้าใจตรงนี้โยมในสำนักอื่นไม่เป็นไรแต่ที่โดยตามบัตรทัพวินัยแล้วเนี่ย นมเนี่ยนมถั่วเหลืองนมอะไรเนี่ยห้ามที่จะบริโภคเลยโอวัลตินกาแฟที่ใส่นมข้นอย่างเงี้ยห้ามแต่กาแฟใส่น้ำตาลอะไรไม่เป็นไรคือหลังจากเที่ยงจนถึงเช้าแต่บางสำนักเขาอาจจะทานนมถั่วเหลืองอะไรก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่จริงในวินัยแล้วก็ที่วัดเนี่ยที่หลวงพ่อท่านวางนโยบายเนี่ยไม่มีการกินไออาหารพวกนี้นะถือว่าเป็นอาหารนมถั่วเหลืองไวตามิลโอวัลตินอะไรที่กล่าวนี่วันถ้าใครฝึกได้เราก็ฝึกไปแต่ถ้าสำนักอื่นเขามีให้กินนมถั่วเหลืองอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งไม่อาจจะเป็นข้อยกเว้นของทางสำนักแต่ละสำนักก็ให้เป็นเรื่องที่เราควรทราบไว้ดำริจะออกจากกามใช่ไหมข้อที่7เนี่ยเราโยมก็มาฝึกเรื่องเราจะไม่ตกแต่งประดับด้วยเครื่องดอกไม้ของหอมนะตกแต่งประดับประดาร่างกายของเราก็เป็นการที่จะ
ละมันออกไปบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมโยมต้องทำงานจะต้องอยู่ในสังคมอยู่ในเรื่องของการงานเครื่องแบบการแต่งกายเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรามาฝึกก็เหมือนว่าไอ้สิ่งเนี้ยบางทีเอ๊ะถ้ามันไม่มีมันก็ลดอะไรไปได้เยอะแยะอย่างภาระเรื่องเงินทองอะไรก็เป็นสิ่งที่ท่านจะให้ลดออกไปเหมือนขัดเกลาออกไปจากตัวตนของเราซึ่งในข้อสุดท้ายไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็หลีกเลี่ยงจากที่นอนสูงใหญ่หนานุ่มฟูกฟูหรูหราอะไรต่างๆอย่างนี้โยมมานอนเสื่อผืนนึงก็นอนได้ก็ดีซะอีกด้วยถ้าเราฝึกได้อย่างนี้เนี่ยคือการหลีกออกจากกามฝึกเอาไว้ก็ดีในข้อที่จะเป็นสังคัปโปข้อที่สองนี่ก็คือดำริในอันไม่เบียดเบียนอันนี้เราก็ฝึกไว้หลวงพ่อบอกว่ามดตัวอะไรนะยุงตัวดำมดตัวแดงแมงตัวน้อยเราก็ระมัดระวังมาอยู่ในที่สวนยุคนี้ก็ยังน้อยลงไปหน่อยเราอยู่ในสถานที่อย่างนี้ยุงอะไรแมลงอะไรเยอะๆก็ระมัดระวังคือเราจะได้ฝึกไว้ไม่ใช่พอคันตุ๊บกัดตบเลยอะไรอย่างนี้มันเคยใช่ไหมฮะโยมก็ฝึกอย่างเนี้ยเราฝึกเรื่องความไม่เบียดเบียนเล็กๆน้อยมันก็จะเพิ่มในความไม่พยาบาทเราก็ไม่ไปโกรธอะไรมากมายไม่คิดจะไปเบียดเบียนแม้แต่สัตว์เล็กๆน้อยๆเราก็จะไม่ประทุษร้ายใครก็คือดำริจากความไม่พยาบาทก็อย่างที่กล่าวนั่นแหละคนในครอบครัวนี่แหละเราก็ค่อยฝึกอะไรนี่คือข้อที่สองก็คือสัมมาสังกัปโปต่อไปสัมมาวาจาอันเนี้ยเริ่มเข้ามาในส่วนของศีลและในส่วนข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะเป็นส่วนของปัญญานะปัญญาส่วนข้อที่ต่อไปก็คือสองสามสี่ห้าเนี่ยก็เป็นท่านจำแนกออกมาเป็นเรื่องของศีลและอันเนี้ยข้อที่สามก็คือสัมมาวาจาใช่ไหมเจรจาชอบเว้นจากวจีทุจริต4อันเนี้ยสำคัญมากเลยโยมฝึกในเรื่องนี้ให้ดีข้อ1อะไรอ่ะเว้นจากอะไรเว้นจากการพูดเท็จใช่มั้ยก็คือบางทีคนเรามันพูดโกหกพูดเท็จเพื่อให้เราได้ประโยชน์ใช่มั้ยพูดหลอกลวงเพื่อให้คนอื่นเสียประโยชน์เนี่ยก็อยู่กันอย่างเงี้ยโกหกกันหลอกลวงกันเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์คำโบราณเขาจะบอกว่าอย่าพูดแบบคดในข้อนอกงอในกระดูกอย่าพูดแบบหน้าไหว้หลังหลอกอันนี้ก็ฝึกไว้ข้อที่สองก็คือพูดส่อเสียดส่อเสียดก็คือพูดยุให้เขาแตกความสามัคคีกันนำความข้างหนึ่งมาพูดอีกข้างหนึ่งพูดโบราณก็บอกพูดแบบยุให้ลำตำให้รั่วคั่วให้ไหม้พูดแบบนี้ไม่เอาแล้วก็ฝึกไว้ข้อที่สามพูดคำหยาบอันนี้จะเป็นคำพูดที่เกิดจากโทสะของเราและไม่ชอบที่นายคนนี้เราก็ด่าพูดให้เขาเจ็บใจโบราณก็จะบอกว่าคนพาลพูดไม่เข้าหูศัตรูพูดให้เจ็บใจต่อไปพูดเพ้อเจ้อในข้อที่4เพิ่มเติมมานะฮะในศีล5ที่เรารับกันอยู่จริงๆแล้วอยู่ในกุศลกรรมบท10นะในข้อวาจานี่แหละเพิ่มไป4ข้อข้อที่4ก็คือพูดเพ้อเจ้อบางทีก็พูดพร่ำไปนะแต่ผู้พูดมีหน้าที่ต้องพูดนะไม่ได้พร่ำก็พูดในภาษาของธรรมะพูดของพระพุทธเจ้าพูดคำสอนของครูบาอาจารย์นะพูดพร่ำก็คือพูดเรื่อยพูดไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยพูดไปพูดพร่ำพูดเกินเลยพูดดูถูกดูแคลนผู้อื่นไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระ พูดเรื่องราวที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันซะอีกเนี่ยพูดแบบเพ้อเจ้อบางทีก็พูดติดตลกนะฮะบางทีตลกบางทีเรื่องบางเรื่องเราอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญจริงๆสำคัญนะฮะญาติโยมเรื่องคำพูดเนี่ยสำคัญเพราะว่า เราจะเห็นว่าคนอื่นก็พูดกันอย่างนี้นะทุกวันนี้เขาพูดกันอย่างนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของอันนี้ด้วยอะไรเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้กันอยู่นั่นแหละใช่ไหมฮะก็คงจะทราบดี
ผู้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ใช้ไม่ได้เล่นแล้วก็ตกยุคกันไปละไม่ได้ยุ่งไม่รู้เรื่องแล้วที่ว่าไอ้เรื่องอะไรของโทรศัพท์เนี่ยไอ้แอปพลิเคชันอะไรก็รู้เฉพาะว่ามันมีชื่อแบบนี้จะได้พอได้คุยกับญาติโยมอะไรได้แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราปฏิบัติธรรมใช่ไหมสัมมาวาจาเนี่ยเป็นศีลข้อที่ควรจะเหมือนเราต้องสำรวมให้ดีเพราะว่าใครก็พูดอย่างนี้อย่างที่กล่าวนะมันก็จะเอา เรื่องเกี่ยวกับเรื่องคนอื่นน่ะใช่ไหมเรื่องคนอื่นมาตัดสินเขาอย่างไม่สมควรบางทีเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมว่าเราไปอะไรโยมที่โยมใช้กันน่ะในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเราก็ไปตัดสินเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งก็ต้องระมัดระวังให้ดีเราปฏิบัติธรรมอย่าไปฝึกไว้อย่าไปตัดสินความดีความชั่วของผู้อื่นเนี่ยความดีความชั่วคนอื่นเขาไม่ทำให้เราตกนรกขึ้นสวรรค์เนี่ยการประพฤติของเรานี่แหละผู้คิดดีพูดดีทำดีทำให้เราขึ้นสวรรค์เช่นเดียวกันก็ตรงกันข้ามคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็ทำให้เราลงนรกลมปากมันสำคัญนะโบราณเขาจะให้ความหมายไว้ดีสามารถเป่าร้อนให้เย็นก็ได้อาหารร้อนๆโยมก็เป่าได้ให้ร้อนให้เย็นเป่าเย็นให้ร้อนก็ได้อากาศหนาวๆใช่ไหมฮะที่เขามาเป่ากันในฝ่ามือมือมันก็จะอุ่นๆขึ้นมาพูดให้คนรักกันก็ได้พูดให้คนเกลียดกันก็ได้อันนี้ต้องสำคัญแล้วก็ต้องระมัดระวังไว้ฉุนทรผู้ท่านกล่าวเป็นกลอนเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากโหยหิวพระชิวหาแม้พูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความนะแล้วก็เอาไปใช้นะในข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องของศีลใช่ไหมเกี่ยวกับกายละวาจาข้อที่4ก็จะเป็นสัมมากัมมันโตในบทสวดก็จะบอกว่าการงานชอบจริงๆแล้วคือการกระทำชอบเดี๋ยวการงานมันจะไปสับสนกับ เราทำงานคือการกระทำของตัวเรานี่แหละท่านให้เว้นอะไรเว้นกายทุจริต3นะก็อยู่ในกุศลอากาศกุศลกรรมบท10 ข้อนี้ก็คือการกระทำชอบก็คือเว้นจากทุจริตกายทุจริต3ข้อมีอะไรก็คือศีลนั่นเองนั่นแหละข้อ1ก็คือเว้นจากอะไรการฆ่าใช่ไหมฮะทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ไม่ถือเอาของผู้อื่นโดยไม่ให้ด้วยอาการแห่งขโมยอันนี้ก็ชัดเจนข้อที่3ก็ไม่ประพฤติผิดล่วงประเวณีในคนรักคู่ครองหรือบุคคลที่เขารับผิดชอบอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งเด็กทั้งอะไรอันตรายไปหมดเลยคุณโยม ยิ่งเราเป็นลูกผู้หญิงยิ่งต้องระมัดระวังให้ดีเพราะนั้นถ้าเราไปอยู่ในเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยสิ่งที่กลับมากับตัวเรามันก็จะเป็นเหมือนเกราะคุ้มครองป้องกันเราเพราะเดี๋ยวนี้อันตรายมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงกับเด็กเดี๋ยวนี้มากมายคนแก่คนเฒ่ายิงสงครามใช่ไหมฮะเกิดขึ้นอันตรายที่เกิดกับใครแก่ผู้หญิงเด็กคนชราเราก็ต้องมีศีลธรรมอย่างน้อยทำยังไงหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้ามันมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเพราะเราไม่ทราบใช่ไหมครับว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องสวดมนต์รักษาศีลให้ดีสวดมนต์นี่จะช่วยอะไรก็ช่วยให้จิตใจมีสติพุทโธอะไรอย่างเงี้ยโยมพยายามระลึกถึงบทสวดนำไปบันทึกคัดลอกต้องจำจดจำเอาไว้นะเมื่อเวลาที่เราจะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าโยมก็สวดไปนั่งเฉยๆก็สวดก็ได้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหรือสวดแบบภาษาไทยก็สวดแบบนี้
ไปอยู่ในที่คับขันเหตุการณ์ที่มันอันตรายไปอยู่ในบุคคลที่มันน่าคิดว่ามันจะทำร้ายเราเราก็ท่องพวกนี้ไว้หลวงพ่อสอนว่ามันจะคุ้มภัยเราบทไหนก็ได้นะก็นี่แหละอยู่กับอันตรายเราก็ต้องมีเครื่องป้องกันอันนี้คือข้อที่เป็นกายทุจริตก็คือสัมมากัมมันโตต่อไปในศีลที่เป็นย่อยออกมาก็คือเป็นข้อที่หลายแล้ว5สัมมา อาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบก็คือประกอบเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยญาติโยมโดยไม่คิดทุจริตคิดคดโกงคอรับชั่นช่อราษฎร์บังหลวงกระทำการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละโยมคนบางคนยอมทำบาปเพื่ออะไรฮะเพื่ออยากได้เพื่อเงินนะฮะยอมทำเดือดร้อนนะครอบครัวก็เดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนทุกวันนี้ความสุขเขาคิดอย่างเดียวว่าต้องมีเงินนะฮะก็ยอมคอรับชั่นอะไรอย่างที่คงจะทราบกันดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าบัณฑิตนะบัณฑิตไม่ใช่ผู้รับปริญญาตรีโทเอกนะฮะบัณฑิตคือไม่ว่าจะเป็นหญิงชายผู้ใหญ่เด็กบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็คือบัณฑิตบัณฑิตจะไม่คิดทุจไม่ทำผิดแม้เพียงนิดโดยจะให้ตนมีความสุขก็ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงให้ดีโยมเรื่องพวกนี้ก็เป็นศีลในข้อที่5แหละที่ท่านแยกออกมาเป็นศีลต่อไปก็จะเป็นสมาธิในข้อที่6เวลามันไล่ละข้อที่6ก็จะเป็นเรื่องของสัมมาวายาโมสัมมาว่าความเพียรชอบเพียรอะไรบ้างท่านสอนว่าสังวระประธานก็คือเพียรที่จะระมัดระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในใจก็ระมัดระวังไว้นะเราก็ระมัดระวังอย่างที่บอกคนในครอบครัวระมัดระวังเรื่องคำพูดเรื่องไหนที่เราควรจะมาทำเรื่องไหนที่เราไม่ควรเขาไม่ชอบเราก็ไม่ทำอะไรเงี้ยคือระมัดระวังที่จะไม่ให้มันบาปมันเกิดขึ้นในใจข้อที่สองก็คือความเพียรที่จะประหารนะประทานก็คือที่จะละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลที่มันอยู่ในใจเอาละอาจจะระมัดระวังไม่ได้เมื่อมีความโกรธคนในครอบครัวเราก็รู้ว่าอ๋อเราเริ่มความโกรธแล้วเราก็ต้องจะเอานะฉันโกรธแล้วฉันรู้สึกขัดใจแล้วก็พยายามละที่จะไม่ไปโต้ตอบด้วยวาจาด้วยคำพูดด้วยการกระทำก็คือค่อยๆละไปค่อยๆฝึกไปค่อยๆทำไปข้อต่อไปก็จะเป็นภาวนาประทานก็คือสร้างเนี่ยเป็นความดีและสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจกุศลก็คือความฉลาดเมื่อกี้อกุศลก็เป็นตรงข้ามกุศลก็คือกรรมขาวก็ได้ความฉลาดก็ได้ ให้ผลเป็นความไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองสร้างกุศลที่เกิดขึ้นในใจไว้เนี่ยโยมมาสร้างกุศลและมากราบพระมาสวดมนต์ไม่เคยสวดมนต์แปลแล้วก็สวดมนต์แปลนะเราก็มาเดินมาฟังธรรมมายืนมานั่งมากินมาฉันอะไรอย่างนี้แหละเป็นการสร้างกุศลในข้อความเพียรสุดท้ายก็คืออนุรักษณาประทานก็คือสะสมเนี่ยสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นกุศลเนี่ยให้อยู่ในจิตใจไว้แล้วก็พัฒนาให้เพิ่มขึ้นก็คือกลับบ้านแล้วก็ไปฝึกนะโยมก็กลับไปซื้อศีล5ให้มั่นคงตื่นเช้าหาเวลาที่จะสวดมนต์นะบริหารเวลาให้ดีเคยตื่นเท่านี้โยมก็ตื่นขึ้นมาอีกสักครึ่งชั่วโมงนะเราก็สวดมนต์บทย่อก็ได้แล้วก็นั่งดูลมพุทโธพุทโธพุทโธฝึกไว้ทุกวันต้องทำทุกวันจะเป็นผลนี่แหละคือสมาธิสัมมาจามุต่อไปเป็นสัมมาสติสัมมาสติในข้อนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง สมาธิเนี่ยความระลึกชอบในสติปัฏฐาน4ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มี4อย่างกายเวทนาจิตธรรมท่านให้ระลึกถึง4ข้อเนี่ยโยมก็ฝึกได้ในชีวิตประจำวันกายานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ต้องไปจำมันยาวนิดหนึ่งเว
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานให้รู้กาย

รู้กายไปรู้กายเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยอย่างเงี้ยเรารู้ไหมเผลอไปแล้วอะไรเงี้ยรู้ความรู้สึกเวทนาคือความคิดความรู้สึกรู้จิตจิตเราจิตที่เราฟุ้งซ่านจิตที่เราโกรธจิตที่เราท่านอธิบายไว้มากต้องใช้รายละเอียดรู้ธรรมก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในใจเราจากสิ่งที่เราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจในชีวิตประจำวันตั้งสติพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเป็นเพียงแต่กายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ฟังแล้วเข้าใจยากนิดหนึ่งคือต้องฝึกนะฮะคือท่านเห็นว่ากายมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ

ตามเป็นจริงว่าเป็นเพียงแต่กายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ฟังแล้วเข้าใจยากนิดหนึ่งคือต้องฝึกนะฮะคือท่านเห็นว่ากายมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกที่โยมสวดกันในนี้เราจะเห็นยังไงว่ามันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเริ่มจากอานาปานสตินี่แหละแล้วก็เวทนาก็เช่นเดียวกัน ตั้งสติพิจารณาเวทนาอย่างที่กล่าวก็ขอข้ามไปเดี๋ยวจะเฝือไปละมันจะเยอะไปข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิอันเนี้ยสำคัญละ โยมก็ต้องฝึกตรงนี้ว่ามันจะเป็นเรื่องของสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตที่ชอบนะความตั้งจิตมั่น จิตที่ตั้งมั่นก็อยู่ที่การฝึกนะท่านก็จะแบ่ง แบ่งเป็น1 2 3 4เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเป็นสิ่งที่เราฝึกในการปฏิบัติอย่างโยมมาฝึกเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยฌานที่พระพุทธเจ้าก็คือจิตที่เพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นๆเช่นวิตกก็คือให้โยมยกจิตขึ้นมาอยู่กับลมหายใจ ภาษาไทยวิจกกับวิจารเดี๋ยวจะงงใช่ไหมฮะวิตกของภาษาธรรมะนี่ก็คือภาษาไทยก็คิดว่าเป็นเรื่องของความกังวลใจวิจารก็คือทำความเห็นแต่วิจกของธรรมะนี่ก็คือยกจิตของเราเนี่ยจิตของโยมตอนนี้เผลอไปไหมหรือว่ามาฟังหรือว่าคิดไปที่บ้านพรุ่งนี้จะเดินทางยังไงหรือว่ามันอยู่ยกจิตอยู่ที่ลมเนี่ยคือวิธีที่ท่านบอกวิจารก็คือให้ดูพิจารณาดูลมเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดร้อนเย็นหยาบเบาแรงคือพิจารณาให้มันคะเข้ากันไปสังเกตเอาใจใส่จดจ่อปิติท่านก็จะอธิบายถึงอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะเป็นปิติที่มันเกิดขึ้นในใจเวลามันใกล้หมดแล้วความสุขก็คงจะเข้าใจเอกคตาก็คือพอฝึกจนจิตเป็นหนึ่งเดียวใจมันก็จะรู้สึกว่าเราเป็นกลางได้ใช่ไหมไม่เอ็นไปขวาไม่เอ็นไปซ้ายไม่เวียงไปข้างล่างข้างบนก็เหมือนกับไม่ยินดียินร้ายนะก็ต้องฝึกให้ได้ถึงขนาดนี้แล้วท่านก็จะแบ่งเป็น1 2 3 4ก็ไม่เป็นไรมันต้องใช้เวลาอธิบายแต่สิ่งที่โยมมาฝึกเนี่ยเราเริ่มต้นจากอานาปานสตินี่แหละก็ขอให้ใช้เวลาที่โยมมาฝึกกี่วันก็ตามข้อสำคัญนี่แหละมันจะต้องทำด้วยความสม่ำเสมอทำตลอดเวลาก็ได้อย่างที่กล่าวอยู่ที่ทำงานก็ฝึกโยมก็ฝึกหายใจเข้าลึกๆเดินไปชงกาแฟเดินเข้าห้องน้ำโยมก็พุทโธโยมก็จะต้องมีสตินั่นมันควบคู่ไปสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วมันก็จะเป็นธรรมที่มันเกื้อกูลกันนะสมาธิก็จะเกิดขึ้นจิตที่มันตั้งมั่นทำให้เรามีปัญญาที่เราจะเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนอันนี้สอนหลักไว้กายท่านสอนให้เห็นกายเวลาเราอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละโยมยืนหลวงพ่อสอนยังไงโยมเดินตอนเช้าหลวงพ่อท่านสอนยังไงเนี่ยพอเราเห็นในอิริยาบถเหล่านี้มันจะเห็นความคิดของเราเยอะแยะเลยใช่ไหมมันจะเห็นเกิดขึ้นเพราะนั้นก็ในเวลานี้แหละนะเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็หมั่นฟังธรรมบ้างหลวงพ่อจะสอนกรรมฐานง่ายๆน่าฟังน่าสนใจมีหลักปฏิบัติแล้วเราจะได้ปฏิบัติท่านมีเรื่องเล่าเรื่องในพระไตรปิฎกเรื่องในธรรมบทเรื่องประสบการณ์ของขั้นการเดินทางกับผู้คนที่มาสอบถามเพราะนั้นธรรมะมันก็จะช่วยเตือนจิตสะกิดใจเราได้ด้วยนะมันก็จะเป็นทางที่เราจะเหมือนขยายความคิดของเราให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักอะไรนะไม่ใช่สอนเฉพาะมานั่งหลับตานะโยมสอนวิธีที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนะเราจะได้ทราบสิ่งที่พระองค์ท่านสอนโยมมีเครื่องมือแล้วไปตรงไหนก็

เสียบหูฟังดูถ้าไม่ฟังธรรมะหลวงพ่อก็ฟังของครูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเราก็เวลาใกล้หมดพอดีเดี๋ยวจะมีช่วงที่ครูบาอาจารย์ท่านต่อไปมา แสดงธรรมต่อไม่รู้ว่าโยมปฏิบัติกันยังไงอะไรยังไงก็ในสุดท้ายนี้ก็ทุกๆคนก็นำสิ่งที่มาฝึกนี่แหละมาเป็นเสบียงบุญไว้กับตัวเราเราจะต้องเดินทางต่อนะฮะหลักตรงนี้คือเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนใช่ไหมเราเป็นมนุษย์ตรงนี้เรามีบุญเก่าที่เกิดมาตรงนี้โอกาสที่เราจะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกก็เปล่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านวางหลักไว้เลยว่าเราจะต้องอยู่ในศีลรักษาศีลให้ดีทุจริตอะไรด้วยกายวาจาใจเราก็จะต้องงดเว้นไปค่อยๆชำระไปนั้นอันดับที่เราจะต้องวางไว้ในใจก็คือจะต้องไม่ให้ตกนรกทำยังไงก็คือรักษาศีลแล้วไม่ตกอยู่ในอบายภูมิไม่จำเป็นจะต้องไปขึ้นสวรรค์อะไรเป็นมนุษย์ต่อไปจะทำได้ไหมเพราะมันอยู่ในวัฏสงสารใช่ไหมโยมเราวนเวียนอยู่ในการตายการเกิดนี่แหละเราไม่รู้นั้นหลักที่เราจะอยู่ในเบื้องหน้าต่อไปก็คือทำยังไงไม่ให้เราตกไปอยู่ที่ต่ำนั่นเองก็ต้องรักษาศีลอย่างที่พระองค์ท่านบอกไว้นะศีลก็คือจะทำให้เราเป็นบุคคลที่จะอยู่ในภพต่อไปด้วยความปลอดภัยนะคือเราไม่ไปผิดศีลเราอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลกรรมแล้วก็สิ่งที่เป็นอบายภูมิต่างๆในแต่ละชั้นแต่ละชั้นเรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่เราเห็นอะไรอ่ะเราเห็นสัตว์เดรัจฉานมากมายเลยตั้งแต่ตัวเล็กนิดเดียวจนถึงตัวใหญ่นั่นคือชีวิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องรักษาตรงนี้ไว้ศึกษาธรรมะบ้างขอให้บ้างฝึกฝังบ้างฟังธรรมะบ้างก็จะได้ประโยชน์ก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขทุกคนสุขกายสุขใจครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขคุกเข่าเดี๋ยวเตรียมตัวกราบพระเดี๋ยวรอสัญญานะโยมนะเดี๋ยวกราบพร้อมกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกับสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตะบุญโยหลวงพ่อกราบนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสก็เจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็คืนนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมให้กับญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนี่ก็เป็นกิจกรรมในวันพระนะวันเสาร์วันพระวันหยุดนักกัตฤกษ์หรือว่าวันหยุดวันสำคัญทางศาสนานั่นเองก็จะมีการปฏิบัติแบบนี้นะมีการปฏิบัติทำตลอดรุ่งนะที่ปฏิบัติตลอดรุ่งนี่ก็ที่เราปฏิบัติอยู่นี่แหละโยมก็เราปฏิบัติอะไรนะก็คือปฏิบัติในเรื่องของการมาละนั่นแหละนะละกิเลสทั้งหลายด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เรามีไตรสิกขาในนักบวชของเราแล้ววันเราเป็นเนกขัมมะเรามีไตรสิกขาที่เป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติมีการรักษาศีลแล้วก็มีการทำกรรมฐานนั่นเองสมาธิก็คือต้องทำกรรมฐานปัญญาก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นกรรมฐานก็ทำสองอย่างนะอย่างแรกในสมาธินั้นก็เป็นพื้นฐานของปัญญาหรือว่าเป็นพื้นฐานของกรรมฐานในขั้นที่สองนั่นเองขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นพื้นฐานของขั้นที่สองนี่คือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาก็ย่นย่อเหลือเป็นมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะเราเดินอยู่ในองค์มรรคนั่นเองเรามาปฏิบัติในองค์มรรคปฏิบัติมรรคเพื่ออะไรปฏิบัติมรรคเพื่อให้ดับสนิทแห่งตัณหาในนิโรธนั่นแหละนะเพราะเราใช้มรรคมีองค์8เนี่ยดับเขาเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหานั่นแหละมาดับตัณหานะแต่ตัณหาเนี่ยมันทำไมมันต้องดับแบบนิโรธดับสนิทนะเพราะฉะนั้นทำไมต้องดับสนิทมันมีนัยยะอยู่นะเพราะตัวตัณหาเองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนั่นเองที่มาของตัณหาก็คืออสวกิเลสนะก็คืออวิชชาที่ทำให้เกิดเราเกิดขันห้านี่แหละทำให้มีตัณหาวันมีตัณหาแล้วมันมีที่ไปของมันอีกนะมันมีที่ไปก็คือมันไปทำมีความอยากแล้วก็ไปทำภพนั่นเองนะอยากสามอยากในตัณหานั่นมันก็เลยไปทำภพวันไปทำภพมันก็คือทำกรรมถ้ามันทำกรรมมันก็ทำได้สองอย่างคือทำกุศลและอกุศลทำกุศลหรืออกุศลเพราะมันทำได้สองอย่างวันนี้แหละจึงทำให้มันมีชาติมีภพแล้วก็ต้องมีชาติก็ต้องเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นวันนี้แหละเรามาปฏิบัติเพื่อให้มันดับสนิทแห่งตัณหาในโลกเพื่อจะได้ถ้าดับสนิทแห่งตัณหาในโลกเมื่อไหร่ก็เหตุแห่งทุกข์ดับนั่นเองโยมเหตุแห่งทุกข์ดับเมื่อไหร่ก็ชาติจะดับเหตุแห่งทุกข์ก็คือมันดับตั้งแต่อวิชชาลงมาอวิชชาตัณหาแล้วก็ดับมาถึงภพดับหมดเลยถ้าดับหมดเนี่ยมันก็ไม่มีชาติเลยโยมชาติจะไม่มีภพไม่มีก็ไม่มีชาติชาติไม่มีก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดก็ไม่ทุกข์โยมเห็นไหมโยมวันนี้แหละที่เรามาเพียรปฏิบัติกันนี่แหละนะเพราะศีลนี่แหละมันเป็นองค์มรรคนะเพราะเรามาเดินในมรรคของพระเจ้านั่นแหละดับสนิทจากตัณหาต้องเดินในอริยมรรคคือหนทางแห่งความดับทุกข์นั่นแหละมรรคก็คือหนทางแห่งความดับทุกข์นะเพราะฉะนั้นมรรคก็มีศีลเนี่ยมีมรรคอยู่3องค์สัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวแล้วก็สมาธิก็มีมรรค3องค์สัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิแล้วก็ป
ัญญาหรือว่ากรรมฐานขั้นที่สองนั่นคือวิปัสสนากรรมฐานก็มีมรรคสององค์ที่เหลือก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนะนี่คือมรรคมีองค์แปดนะที่เรามาปฏิบัตินี่คืออริยสัจสี่นั่นเองเพราะอริยสัจสี่ก็มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละวันตัวสำคัญก็คือตัวองค์มรรคนั่นเองจะทำให้ทุกข์ดับได้นะวันนะสิ่งสำคัญอยู่ที่นี่นะวันมีทุกข์แล้วมีเหตุแห่งทุกข์แล้วที่พระเจ้าตรัสแล้วนะแล้วก็เมื่อมีเหตุนั่นแหละมันทำให้มีเกิดนั่นใช่ไหมเหตุจะทำให้เกิดนะแต่พอมีเหตุที่ทำให้เกิดเราจะดับยังไงถ้าไม่เกิดก็ต้องดับที่เหตุนั่นแหละวันดับที่เหตุก็ต้องนี่ไงมีนิโรธขึ้นมาพระองค์ได้เพียรภาวนาจนพบหนทางแล้วเนี่ยแล้วในที่สุดก็ดับแบบนั้นแหละหนทางที่จะต้องดับก็คือดังที่กล่าวนะเพราะฉะนั้นสมุทัยหรือว่าตัณหาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันต้องดับให้หมดดับแบบนิโรธดับสนิทแห่งตัณหาแล้วการดับสนิทแห่งตัณหานั่นแหละก็วิธีการดับก็มีมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ที่เรามาประพฤติปฏิบัตินี่เองวันนี้แหละนะที่มันจะทำให้เราไม่ต้องเกิดไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นเรื่องของอริยสัจ4เนี่ยอาตมาก็กล่าวอยู่ในทุกๆครั้งเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราบวชมาเพื่อสิ่งนี้นะเราที่ทั้งหลายที่บวชก็ดีไม่บวชก็ดีอยู่ที่บ้านเราก็เดินในมรรคหมดเลยอยู่นะเรามาบวชเป็นเอกมัยโยมที่อาตมาพูดว่าเรามีไตรสิกขาที่เป็นศีลสมาธิปัญญานี่คือมรรคใช่ไหมโยมแล้วก็ผู้ที่อยู่ทางบ้านน่ะเราทั้งหลายที่เดี๋ยวลาศีลกลับไปบ้านก็อยู่บ้านนั่นแหละเป็นปุถุชนนั่นแหละเป็นประชาชนคนธรรมดาที่อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นคนประชาชนที่อยู่ที่บ้านหรือปุถุชนทั้งหลายเนี่ยก็มีไตรสิกขาเหมือนกันไตรสิกขาของโยมคืออะไรที่อยู่ที่บ้านนะของทุกคนทั้งหลายที่เป็นปุถุชนก็คือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเพราะทานก็คือทานทานก็คือพระทานก็มีพรหมวิหารศีลก็มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขานี่คือทานโยมแล้วก็ทานจริงๆที่มีจิตใจเป็นพรหมวิหารศีลเนี่ยก็ทำทานสามอย่างทานมีอะไรบ้างโยมมีอะไรมีทานที่เรียกว่าสิ่งของแล้วกันนะอมิตรทานอมิตรทานเป็นทางที่ให้ด้วยสิ่งของก็ให้เพื่อพรหมวิหารสี่นั่นแหละให้ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาเบกขาแต่ตัวมุทิตากับเบกขาเนี่ยเราให้ใจบางคนบอกว่าให้อะไรให้อมิตรทานนี่ก็คือให้ด้วยความกรุณาเมตตาเมตตากับกรุณาส่วนเบกขานั้นเราก็พอยินดีกับคนที่เขาทำคนที่เขาทำกุศลนั่นเองนะว่าแล้วก็อุเบกขาก็คือบางทีไปเห็นผู้ที่เราอยากช่วยเหลือนะอยากช่วยเหลือด้วยเมตตากรุณาก็ดีจะไม่สามารถทำได้มันก็ต้องอุเบกขาอย่างเช่นไปเห็นคนที่เขายากจนอยู่ริมถนนไม่มีบ้านอยู่เราจะไปปลูกบ้านให้เขาเนี่ยมีตังค์ไหมใช่ไหมโยมเมื่อไม่มีเงินไม่มีปัจจัยที่จะไปปลูกบ้านเขาได้นะเราก็ต้องอุเบกขาแล้วทีต้องอุเบกขาในเรื่องความเป็นอยู่ของเขาแต่ถ้าเรื่องการกินการอยู่อะไรนี่เราอาจจะช่วยเหลือได้เป็นครั้งเป็นคราวนั่นคือในเรื่องของเมตตากรุณาไม่อยู่เพราะฉะนั้นสรุปก็คือพรหมวิหารสี่ทำให้เรามีจิตใจอ่อนน้อมมีจิตใจอ่อนน้อมที่จะให้ทานนั่นเองแล้วทานก็นัดเมื่อกี้พูดถึงอมิตรทานนะเพราะฉะนั้นนี่แหละมีจิตใจอ่อนน้อมที่จะให้อมิตรทานต่อมาในเรื่องของธรรมทานนะทานมี3อย่างอย่างที่2คือธรรมทานวันธรรมทานเนี่ยก็เรียกว่าให้ทําเป็นทานวันเราจะให้ทําเป็นทานกับทุกคนได้หมดเลยนะธรรมทานเนี่ยก็ธรรมทานนี่เป็นเรื่องของความรู้ใช่ไหมที่จะรู้ในเรื่องของธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเรารู้ธรรมรู้ศีลอย่างเงี้ยเรารู้ศีลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาทำผิดศีลน่ะแล้วก็บอกเขาได้แต่บางคน
บางคนที่เขานับถือศาสนาอื่นนะเราก็บอกได้นะโยมแต่อย่าทำไปเอาทำของศาสนาเราไปพูดนะแต่พูดให้เขารู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วไม่ถูกต้องทำแล้วเดือดร้อนอะไรเงี้ยทำแล้วนะทำให้เราจะต้องมีความทุกข์นั่นเองทำให้เราทำไปแล้วต้องเดือดร้อนนี้เราบอกเขาได้นะบอกแบบเนี้ยแต่ไม่ได้เอาทำไปกล่าวไม่บอกอ้าวห้ามปานาติบาตนะเห็นไหมเขาจะไม่ได้นะมันห้ามฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเราก็บอกฆ่าสัตว์ไม่ดีนะฆ่ามันแล้วก็มันไม่มีความสุขนะเราจะได้รับความทุกข์นะก็พูดอย่างนี้แหละพูดอย่างนี้ได้นะก็ไม่ต้องเอาธรรมไปแสดงอันนี้ให้ธรรมทานแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในบวรศาสนาแบบเรานับถือศาสนาเดียวกันนับถือศาสนาพุทธแล้วก็บอกเขาได้ก็เตือนกันว่าเออนี่คุณทำผิดศีลนะกำลังทำผิดศีลนะก็จะฆ่าสัตว์นะแบบนั้นนะวันปล่อยมันเถอะอะไรเงี้ยนะก็อันนี้เป็นเรื่องของธรรมทานเรื่องอื่นก็ถ้าเรารู้ธรรมเรารู้ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเราก็บอกได้อย่างเช่นเราเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าถ้าฆ่าสัตว์มันบาปแต่ถ้าเรามาบำเพ็ญบารมีนั้นพูดถึงบารมีเลยไหมบารมีสิบทัศน์เงี้ยบารมีในเรื่องของมันมีเรื่องทานอยู่ในนี้เลยนะบารมีอย่างที่หนึ่งเนี่ยคือทานเลยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นศีลอีกนะศีลก็เป็นบารมีอย่างที่สองเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเราบริจาคทานเรารักษาศีลเนี่ยเป็นการบำเพ็ญบารมีนะแล้วก็เป็นกุศลด้วยบารมีนี่แหละคือกุศลทั้งหลายเนี่ยทำไมต้องเรียกว่าบารมีเพราะว่ากุศลสิบอย่างที่อยู่ในบารมีเนี่ยถ้าทำแล้วมันกลายเป็นบารมีที่เรียกว่าบารมีสิบอย่างเนี่ยเพราะว่าบารมีแปลว่าความสำเร็จเพราะในเรื่องของทานเนี่ยสามอย่างเนี่ยถ้าเราทำให้มากมันจะสำเร็จอะไรก็สำเร็จในตัวเราเลยสำเร็จในชีวิตเรานั่นเองเราให้ทานนะให้ทานด้วยอมิตรทานอย่างที่ว่าให้สิ่งของหรือว่าให้ด้วยธรรมทานแบบนี้แหละที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออภัยทานอภัยทานนี่สำคัญมากเลยเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตเราเลยนะเพราะชีวิตเราเนี่ยเกิดมาในชาติเนี่ยมารับผลแห่งภพก็คือรับวิบากนะรับผลแห่งภพที่เราทำมานะเพราะวิบากเนี่ยมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ก็คือวิบากก็คือภพที่มันทำกรรมเพราะนั้นกรรมมันก็มี2อย่างที่อยู่ในภพเพราะนั้นเราเกิดมารับวิบากก็คือต้องรับผลแห่งสุขแก่ผลแห่งทุกข์นั่นเองเห็นไหมโยมรับผลแห่งกุศลและอกุศลวันไอ้สุขเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำให้ยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของกุศลเนี่ยเรารับผลของกุศลก็คือถ้าเราเกิดมาในตระกูลที่มันร่ำรวยหรือว่าไม่ร่ำรวยมากนักแต่พอมีพอกินพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นสัตว์อื่นได้เราช่วยนะท่านผู้ชมนี่เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่ามีกุศลแล้วทำกุศลให้ยิ่งขึ้นไปนะเพราะก็เรียกว่ามันมีความสามารถที่จะทำทานได้นะในเรื่องของอมิตรทานก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของบุญกิยาก็ได้จริงๆบุญกิยาเนี่ยมันก็ออกนอกทานไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบุญ10อย่างหรือว่าบุญ3อย่างในบุญกิยาวัตถุ3ก็ได้นะจะไปขยายเป็นบุญกิยาวัตถุ10ก็คือไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ให้ความ

ช่วยเหลือได้ด้วยสิ่งของแต่ให้ความช่วยเหลือด้วยร่างกายก็ได้ร่างกายเนี่ยใช้แรงกายไปช่วยเหลือเขาก็ได้อย่างเช่นมีคนตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ทำอะไรที่อย่างคนแก่เนี่ยข้ามถนนข้ามไม่ได้เราไปช่วยเขาหรือว่าบางคนอายุมากแต่เขาไม่สามารถที่จะทำงานหนักนะที่คนหนุ่มสาวทำได้เพราะถ้าเราอายุน้อยเราไปช่วยเขาได้นี่ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นไหมเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยด้วยแรงกายก็ได้มีอ่อนน้อมถ่อมตนอีกนะโยมอันนี้เป็นเรื่องของบุญกิยานะนี่จริงๆบุญกิยาวัตถุสามมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องของทานศีลภาวนาแล้วก็เป็นเรื่องของทานนะใช่แล้วก็เป็นเรื่องของศีลแล้วก็เรื่องภาวนานี่เองแต่ถ้าบุญกิยาเนี่ยก็มันเพิ่มเข้าไป7ข้อมันไปขยายมันไปขยายทานศีลภาวนานี่เองก็ขยายออกมาเป็นตามที่กล่าวนะการช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นไหมจริงๆมันก็อยู่ในข้อธรรมแหละในข้อทานนะในข้อทานก็เป็นบุญกิยาออกมานะเป็นบุญกิยาที่มี7ข้อแต่ว่า7ข้อเนี่ยบางทีก็อยู่ที่ศีลบ้างนะแล้วก็อยู่ที่ภาวนาบ้างนะเพราะมันบางข้อจะเข้าไปเข้าข้อแบบนั้นนะเพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลนะการอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนแบบไหนก็นี่ไงมันมีอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ต่อสังคมทั้งหลายสังคมที่เล็กที่สุดคือสังคมครอบครัวอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ในครอบครัวนะว่าครอบครัวเรามีอะไรมีพ่อมีแม่มีสามีภรรยามีลูกมีคนใช้อะไรเงี้ยเพราะเราอ่อนน้อมถ่อมตนได้นะอ่อนน้อมถ่อมตนกับพ่อแม่อย่างเงี้ยนะเราอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นเรื่องของบุญด้วยนะเป็นกุศลใช่ไหมโยมเพราะถ้าเราทำเนี่ยนี่คือกุศลที่เจตมาพูดว่ามันอยู่ในข้อทานก็ได้ในข้อทานบารมีแต่ว่าบุญเข้าไปอยู่ในข้อบารมีนะทานเพราะถ้าเราทำให้มากๆไม่ว่าจะเป็นบุญกิยาหรือว่าเป็นเรื่องของทานทั้งสามอย่างนะเมื่อกี้อภัยทานยังไม่ได้พูดเลยดังนั้นกลับไปพูดถึงบุญกิยาอยู่นะเพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลการอ่อนน้อมถ่อมตนนะการแบ่งเฉลี่ยบุญนี่ก็ใช่เป็นเรื่องของบุญกิยาวัตถุสิบนะแบ่งเฉลี่ยบุญนะว่าแบ่งยังไงก็แบ่งด้วยกุศลก็ได้นะอย่างเช่นเราไปทำบุญอะไรมาเนี่ยตักบาตรก็ได้แล้วก็แบ่งเฉลี่ยบุญด้วยการแผ่เมตตาเห็นไหมโยมนี่ก็เป็นเรื่องของการแบ่งเฉลี่ยบุญได้นะแผ่เมตตาหรือว่ามีบุญที่ไหนมีกฐินพระป่าที่ไหนไปบอกคนที่เราคุ้นเคยรู้จักหรือว่าคนที่บางที่บางคนเนี่ยเขาไม่รู้จักใครนะถ้าตั้งพานรับแล้วบอกว่ามีนี่เป็นกองกฐินที่จะไปนำไปทอดที่นั่นที่นี่นะอันนี้ก็ใช้ได้นี่คือเรียกว่าการแบ่งเฉลี่ยบุญนะเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาก็ใช่นะเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องของแบ่งเฉลี่ยบุญอนุโมทนาบุญก็เป็นบุญใช่ไหมโยมนั่นไปอยู่ข้ออะไรไปอยู่ในพรหมวิหารข้อที่เมตตากรุณามุทิตาพอยินดีใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในข้อในพรหมวิหารสี่ก็ใช่อยู่ในบุญกิยาก็ใช่นะอนุโมทนาบุญนะเพราะว่าเห็นใครเขาตักบาตรทำบุญสาธุนะนั่นได้บุญได้บุญนะแต่การสาธุเนี่ยจะต้องออกจากใจที่เห็นเขาทำบุญแล้วเกิดความยินดีไม่ใช่พอเห็นเขาแล้วก็ยังโมโหอยู่เลยพอเห็นเขาตักบาตรก็สาธุเห็นไหมโยมนี้ไม่ได้นะต้องให้ใจที่มันเกิดแต่ว่าบางคนก็เป็นนะเป็นได้จริงๆบางทีจิตใจไม่ดีแหละคนถูกคนนู้นว่าคนนี้ว่าอยู่แต่พอเลือกไปเห็นคนเขาทำบุญนี่ใจเป็นสุขขึ้นมาก็เป็นได้นะเพราะคนที่บางทีเขาทำมันมีเขาเรียกว่ามันมีจิตที่เคยทำแล้วมันเห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกแบบนั้นได้แล้วพอมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วสาธุจริงๆนะหรือว่าอนุโมทนาสาธุนะก็อันนี้ก็ได้บุญจริงๆนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะไม่สาธุแบบถ้ามีจิตใจที่มันไม่อยากที่จะยินดีใช่ไหมอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของ
รรมชาติที่มันจะเป็นไปนะเพราะถ้าเราไม่มีจิตใจเราก็คงไม่สาธุหรอกแต่บางคนที่กล่าวไว้บางคนอาจจะมีอาจจะเฉยๆโยมเพราะบางคนที่กำลังว้าวุ่นอยู่แล้วไปสาธุแล้วก็ไม่ได้อะไรนะหรือว่ากำลังโกรธอยู่ไปสาธุจะไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าอย่างที่กล่าวนะถ้ามันเห็นภาพแล้วเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนลงไปได้นี่นะอันนั้นใช้ได้นั้นได้บุญอนุโมทนาได้บุญนะต่อมาในเรื่องของการรับฟังธรรมโยมมาฟังธรรมอาตมาเนี่ยนี่คือบุญกิยานะโยมได้บุญด้วยแล้วก็การให้ธรรมการให้ธรรมเป็นทานให้ธรรมเพราะนั้นให้ธรรมแสดงธรรมกับคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้ก็ได้บุญเห็นไหมโยมฟังธรรมได้บุญแล้วก็ให้ธรรมตามที่อาตมาพูดเมื่อกี้ในเรื่องของทานเห็นไหมว่าเห็นหรือยังว่านี่คือบุญกิยาที่มันขยายมาจากบุญกิยาวัตถุ3บุญกิยาวัตถุ10ขยายมาจากบุญกิยาวัตถุ3เพราะที่อาตมากำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นข้อขยายแล้วมันก็ไปเข้าข้อที่เป็นข้อหลักข้อทานต่อมาทำความเห็นให้ตรงโยมทำความเห็นให้ตรงก็คือเห็นตามธรรมนั่นเองมันไปอยู่ในเรื่องของศีลใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นไตรสิกขาของปุถุชนจะมีเรื่องของทานศีลแล้วก็ภาวนาแล้วก็เป็นบารมีที่บารมีเนี่ยเริ่มจากทานด้วยทานแล้วก็มาศีลนี่ก็เป็นบารมีนะมันเหมือนกันกับคล้ายๆหรือเหมือนกันก่อนเลยในข้อของบุญกิยาแต่บารมีเนี่ยพอข้อ3เป็นเนกขัมมะเลยเพราะบารมีมี10อย่างแต่ไตรสิกขามีแค่3ข้อแต่บุญกิยาถูกวัตถุ10มี10ก็จริงแต่ว่ามันก็ต่างไปจากบารมีนะเพราะฉะนั้นบุญนะบุญหรือว่าไตรสิกขาอันนี้ก็ให้เราแยกให้ออกแล้วกันนะแต่ถ้าบารมีเนี่ย10อย่างเนี่ยก็พอมีทานเป็นทานบารมีเป็นศีลบารมีอย่างที่3ก็คือเนกขัมมะเห็นมั้ยโยมดวงมาเด็ดเนกขัมมะนะนี่เป็นบารมีนะนะเนกขัมมะเนี่ยมันก็มาจากผู้ที่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองจริงๆสัมมาทิฏฐิมาจากในเรื่องของทานของศีลนั่นแหละรู้ว่ามันจะต้องบริจาคทานน่ะเพื่อที่จะรักษาศีลให้ได้ทีนี้ถ้าเราดูบารมีเนี่ยมันก็เรียงนะพระเจ้าเนี่ยเรียงตั้งแต่บารมีอย่างที่มันมีจะวิเคราะห์ว่ากุศลน้อยเราไปถากุศลมากก็ว่าได้นะก็ว่าได้นะเพราะเรื่องของทานเนี่ยถ้าบริจาคทานกับการรักษาศีลเนี่ยรักษาศีลมีอนิสงส์มากกว่าถ้าบอกว่าได้บุญมากกว่านั่นแหละตามที่ภาษาชาวบ้านเราพูดก็ได้บุญมากกว่าเพราะอะไรเพราะทานไม่ใช่มรรคแต่ศีลเนี่ยมันเป็นมรรคเห็นหรือยังโยมเพราะศีลเนี่ยเป็นมรรคมรรคมีองค์8ด้วยที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เพราะในเรื่องของศีลมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวให้ประโยมนี่คือศีลเพราะศีลอยู่ในมรรคแต่ทานไม่ได้อยู่ในมรรคแต่ทานเป็นพื้นฐานของศีลเพราะถ้ามีไม่มีจิตใจอ่อนน้อมในเรื่องของทานเนี่ยโยมจะรักษาศีลไม่ได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบารมีหรือว่าบุญกิยาทั้งหลายแหละแม้กระทั่งอนุปปิคขาของพระเจ้าทำพวกจิตเนี่ยมันก็เริ่มเหมือนกันเริ่มจากกุศลน้อยไปหากุศลมากนั่นแหละอย่างอนุอนุปุพพิกถาเนี่ยมันเริ่มจากทานแล้วก็มาศีลเหมือนกันใช่ไหมนี่เห็นว่า3อย่างนี่มันเหมือนกันนะทานศีลแล้วก็แต่ว่าพออนุปุพพิกถาก็ไปในเรื่องของทานศีลแล้วไปสวรรค์เลยข้อที่3ไปสวรรค์แต่พอบารมีมันไปที่ยังขับมะอันนี้ชี้ให้เห็นนะว่าธรรมของเจ้าส่วนใหญ่เรียงลำดับกุศลกุศลที่น้อยไปหากุศลที่มากเพราะแต่ตัวกุศลที่น้อยก็สำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของไอ้กุศลที่มากนั่นแหละท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจะเป็นพื้นฐานของข้อสองนะหรือว่าบางคำก็กุศลจากข้อหนึ่งน้อยกว่ากุศลข้อสองเหมือนก็เป็นตัวเปรียบเทียบบางคำไม่ได้เอามาเป็นพื้นฐานกันแต่ว่า
บางทีก็ดังที่กล่าวนะเพราะนั้นบางทีมันก็มาจากกุศลที่น้อยกว่าแล้วก็ไปหากุศลที่มากกว่าแต่บางธรรมอีกเราต้องรู้ให้ทันนะบางธรรมนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเรียงตั้งแต่กุศลมากไปน้อยไปหามากแต่ว่าเป็นมีความสำคัญเท่าๆกันอย่างเช่นสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยไม่รู้ไม่ได้บอกว่ากายมีรู้กายแล้วมีกุศลมากกว่ารู้เวทนาอย่างเงี้ยรู้เวทนามีกุศลมากกว่ารู้จิตรู้จิตมีกุศลมากกว่ารู้ธรรมหรือว่ามีรู้ธรรมมากกว่ามีกุศลมากกว่ารู้จิตอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นบางธรรมเราก็ต้องทำความเข้าใจและบางธรรมก็มีความสำคัญทั้ง4เรื่องอย่างเมื่อกี้ที่อาตมาพูดเนี่ยในสัมมาสตินี่แหละมันจะมีเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เมื่อกี้ที่พูดง่ายๆก็คือกายเวทนาจิตธรรมวันสัมมาสติเนี่ยมันจึงมีความสำคัญของทุกอย่างที่จะต้องทำให้เกิดสตินั่นแหละวันกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันทำให้เกิดสติเกิดสติแบบไหนก็คือรู้กายก็รู้ว่าอะไรมันเกิดที่กายแล้วถ้าเกิดแล้วมันเป็นยังไงอีกนี่รู้ไปตามธรรมอีกนะก็วนอยู่ในนี้แหละเพราะนั้นสติก็จะรู้แบบนี้นะถ้าใช้สติพิจารณาว่าเราทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาปัจจุบันเราก็จะเห็นปัจจุบันเราทำอะไรอยู่นะอย่างเช่นเรากำลังอาบน้ำอย่างเงี้ยเพราะนั้นอาบน้ำเป็นอะไรเป็นเรื่องของกายใช่ไหมกายที่เราทำความสะอาดร่างกายใช่ไหมว่าเรากำลังอาบน้ำอยู่ก็ทำความสะอาดร่างกายทำไมต้องทำความสะอาดร่างกายก็เนื่องจากว่าร่างกายเราไม่สะอาดมันมีความเสื่อมอยู่ทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นเสื่อมเนี่ยเสื่อมแบบไหนก็เสื่อมในอวัยวะทั้งหลายทั้งภายในมั่งภายนอกมั่งเสื่อมหมดนะเพราะมันเกิดมาจากธาตุ4ดินน้ำลมไฟนิยมมันเป็นปฏิกูลธาตุ4ดินน้ำลมไฟเป็นของไม่สะอาดเป็นรังของโรคเพราะอะไรเพราะดินกับน้ำลองไปส่องกล้องจุลทรรศน์ต้องเจอสิ่งที่มีชีวิตทั้งนั้นแหละเป็นเชื้อโรคเป็นแบคทีเรียอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในนั้นเพราะในร่างกายเราเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้แหละอยู่เพราะเรามาจากธาตุ4ดินน้ำลมไฟนะเพราะนี่แหละเป็นเรื่องของอนิจจังอนิจจังในไตรลักษณ์นะในไตรลักษณ์นะอนิจจังคือความไม่เที่ยงความเสื่อมนั่นแหละความแปรปรวนเพราะฉะนั้นร่างกายเรามันแปรปรวนมันเสื่อมเพราะว่ามันเป็นปฏิกูลมันมาจากธาตุ4ดินน้ำลมไฟเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นที่โยมได้ยินได้ฟังเนี่ยทำทั้งหลายแหล่ของพระเจ้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีเหตุมีปัจจัยนะแล้วเข้ามาถึงตัวเราทั้งหมดเลย 84,000 พระธรรมขันธ์พระเจ้าให้รู้ตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้เราจะรู้เรานะว่าเป็นยังไงตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะ 84,000 พระธรรมขันธ์พระเจ้าต้องการให้รู้แล้วรู้เราแล้วรู้อะไรรู้เราแล้วก็รู้ทุกคนในโลกรู้เราทุกคนในโลกไม่พอรู้สัตว์ในโลกนี้อีกสัตว์ทุกสัตว์นั่นแหละนะเพราะเอาเรานั่นแหละเอาเรานี่แหละเป็นพื้นฐานได้เลยเพราะคิดเราได้นะรู้เราได้ก็รู้คนอื่นอย่างที่ว่าแล้วก็รู้สัตว์อื่นเพราะสัตว์อื่นเนี่ยไม่ต่างจากมนุษย์หรอกมันต่างกันอย่างเดียวก็คือสมองอ่ะสมองของสัตว์มองของสัตว์ไม่เหมือนสมองกับมนุษย์มนุษย์มีมาสมองที่ดีกว่ารู้ดีรู้ชอบได้มั้ยสัตว์รู้ดีรู้ชอบไม่ได้นายมาอยู่นี่เพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็เป็นสัตว์เหมือนกันเพราะอย่างเราเรียกว่าบางทีก็ได้ยินคำว่าสัตว์ประเสริฐใช่ไหมบางทีก็อาจเรียกว่ามนุษย์ไม่รู้แต่ทั้งหมดทั้งมวลพระเจ้าเรียกว่าสัตว์โลกที่ไม่อยู่คนสัตว์โลกก็รวมทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานแล้วก็มีเทวดาพรหมด้วยแล้วนั้นยังมีเปรตอสุรกายสัตว์โลกอีกนี่คือสัตว์โลกนะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่คือสัตว์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นรู้เรารู้คนอื่นรู้ทุกคนในโลกรู้สัตว์ทุก
ทุกอย่างในโลกสัตว์มีกี่ชนิดกี่ประเภทก็เหมือนกันที่เหมือนเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกัน

รู้แล้วก็สิ่งอื่นในโลกก็เหมือนกันพอรู้คนรู้สัตว์ทีนี้ก็รู้สิ่งอื่นในโลกรู้อิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศเนี่ยต้นไม้เนี่ยเราก็รู้รู้แบบไหนก็รู้ว่าต้นไม้ไม่มีขันธ์ห้าแต่มีแต่รูปขันธ์ไม่รูปขันธ์ก็คือรูปต้นของมันแล้วก็อีกที่เหลืออีก5ขันธ์ไม่มีเพราะอีก5ขันธ์นั้นน่ะเป็นนามธรรมนะก็คือเป็นนามขันธ์นั่นแหละนามขันธ์ก็นามก็คือนามธรรมนะว่าไอ้ขันธ์อีก4อย่างนะอย่างเราเนี่ยเรามีใจเรียกว่านามขันธ์เพราะไอ้ใจที่มีขันธ์อีก4อย่างเนี่ยมันเป็นตัวรู้นะมีวิญญาณเป็นตัวรู้มีสังขารเป็นตัวปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งจิตมีสัญญาเป็นตัวจำได้ไหมรู้ไหมมีเวทนาที่เป็นเวทนา3สุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยรู้ว่าเบิกขาเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ในสัตว์ในสัตว์โลกเพราะฉะนั้นจริงๆสัตว์มันก็มีแบบเรานะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็มีแบบเราเนี่ยมีขันธ์ห้าเหมือนเราเห็นไหมโยมเพราะมันก็มีเพราะนั้นมันมีกายมีใจเหมือนกันนั่นเองเรากำลังพูดถึงต้นไม้ใช่ไหมเพราะต้นไม้ไม่มีนามธรรมไม่มีนามขันธ์มันจึงเห็นต้นไม้เราก็รู้เพราะฉะนั้นเรารู้เรารู้สัตว์รู้ต้นไม้อีกรู้ต้นไม้ว่ามันเป็นแค่รูปขันธ์มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่มันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกเนี่ยล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะต้นไม้มันมีรูปขันธ์แล้วมันก็โตมาจากนั่นนี่คืออนิจจังใช่ไหมจากอนิจจังโตมาจากพื้นดินมันโตมาจากพื้นดินมันก็ที่โตเพราะว่ามันขยายพันธุ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่บางชนิดขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดบางชนิดขยายพันธุ์ด้วยรากบางชนิดขยายพันธุ์ด้วยลำต้นก็มีมันก็เกิดจากดินก่อนนะเกิดมาจากที่ดินโตขึ้นมาจากดินนั่นเองเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงของมันบางพันธุ์ก็เนี่ยสูงใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยขึ้นไปสูงใหญ่พอถึงเต็มลิมิตของมันมันก็อยู่กับที่เห็นไหมเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการเกิดขึ้นแล้วไปตั้งอยู่นั่นแหละมันก็คือเป็นอนิจจังนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงแปรปรวนนะบางต้นบางชนิดเห็นไหมอยู่กับพื้นหญ้าที่เป็นหญ้าอันนี้หญ้าเทียมหญ้าจริงก็หญ้าจริงก็อันนี้หญ้าเทียมเรียนแบบหญ้าจริงมาวันต้นหญ้าก็อยู่แบบเนี้ยต่อไปไม้เป็นพุ่มเห็นไหมนี่ไม้เป็นพุ่มอยู่ต้นไม้ที่เป็นพุ่มต้นสาบเสือต้นอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันขึ้นมาแล้วไม่สูงเท่าไหร่สูงแค่เอวเราบ้างสูงแค่ศีรษะเราบ้างก็มีแล้วก็ไม่ได้สูงกว่านั้นก็มีหรือว่าสูงกว่านั้นก็เป็นตามระดับพันธุ์ก็มีที่เรารู้เราเห็นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่ไงต้นไม้มันก็เป็นลักษณะเช่นนั้นเพราะทุกอย่างทุกต้นก็เป็นความไม่เที่ยงที่มีการเกิดขึ้นมาตามเผ่าพันธุ์นะของแต่ละพืชแต่ละชนิดแล้วก็ไม่มีจิตใจเพราะต้นไม้เกิดมาก็ไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์ใช่ไหมจริงๆมันเป็นแค่นิจังนิจังคือความแปรปรวนของมันเพราะเวลามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ในที่สุดเวลามันตายมันก็แห้งเหี่ยวตายไปพอถึงเวลามันมีเหตุปัจจัยมาขาดแคลนน้ำอะไรก็ได้ดินขาดแร่ธาตุที่มันใช้ทำให้มันเจริญอยู่ได้ที่เรียกว่าเจริญงอกงามมันไม่มีสารพวกนี้มันก็ทำให้ตายได้ใช่ไหมโยมเพราะมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันในที่สุดไอ้สิ่งที่มันต้องเปลี่ยนไปนั่นแหละก็ไม่พ้นไตรลักษณ์มันต้นไม้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอิทธิพลทรายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่สิ่งที่มีวิญญาณของไม่มีทั้งขันเขาเรียกว่าไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณของนะเพราะส่วนใหญ่ถ้ามีสิ่งมีชีวิตก็จะมีวิญญาณเข้าไปครองนะเหมือนคนเนี่ยคนกษัตริย์นี่แหละนะเพราะมันมีขันห้านั่นเองมันถึงได้ทำงานเพราะใจเนี่ยมันอาศัยกายไปทำงานอย่างเรารู้เราเนี่ยเราจะรู้ตามธรรมพุทธเจ้าก็รู้ว่ามันมีสารยตนะใช่ไหมมีอัญญตนะภายในภายนอกเนี่ยเพราะฉะนั้นกายเราเนี่ยมันมีเป็น
อายตนะภายในนะเป็นอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายอีกตัวคือใจนะไอ้ใจที่เรียกว่าสัญญาที่ตมากล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะหรือว่าวิญญาณก็เหมือนกันนะวันแต่กระบวนการของใจมันทำงานโดยอีกตัวหนึ่งรู้อีกตัวก็ไปอาศัยข้อมูลอย่างเงี้ยไปอาศัยสัญญาแล้วพอทำงานเสร็จก็มันมีการทำงานตั้งแต่วิญญาณเนี้ยวิญญาณไปรู้อะไรเปลี่ยนสภาพเป็นจิตมันวิญญาณเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายเงี้ยแล้วหรือว่าเกิดที่ใจเองเนี่ยเพราะฉะนั้นไปรู้อะไรก็คือรู้ในเรื่องของตาเห็นรูปแหละเพราะฉะนั้นตามันจะเป็นรูปเพราะฉะนั้นไปรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือ6คู่6ช่องทางที่ทำมีการทำงานของใจเพราะฉะนั้นใจอาศัยกายเห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นกายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ของใจตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอุปกรณ์ของใจมันใจตัวที่ว่านี่คือวิญญาณเข้าไปรู้ตาหูจมูกลิ้นกายทำให้รู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดแล้วก็เป็นช่องทางการทำงานของอีกตัวหนึ่งก็คือสังขารพอใจแปรสภาพไอ้วิญญาณเนี่ยรู้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วทีนี้ก็แปรสภาพเป็นจิตเลยเพราะจิตต้องมีการเข้าไปรู้การทำงานของสังขารสัญญาแล้วก็เวทนาอีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อสังขารมันทำงานพอจากจิตที่ไปเห็นรูปอย่างเงี้ยนะจากวิญญาณที่เกิดที่ตาแล้วพอไปเห็นรูปเนี่ยเป็นจิตไปแล้วนะจิตไปรู้ว่ารู้อะไรรู้คนสัตว์สิ่งของนี่แหละเสร็จแล้วก็สังขารจะทำงานต่อสังขารจะทำงานต่อว่าไอ้คนสัตว์สิ่งของเนี่ยเราจากตาที่เห็นเนี่ยเห็นแล้วเป็นยังไงสังขารจะปรุงแต่งว่าเป็นยังไงยินดียินร้ายหรือเปล่านั่นเองชอบไม่ชอบนั่นแหละเพราะฉะนั้นใช้คำพูดแบบนี้ได้นะยินดียินร้ายหรือว่าชอบไม่ชอบก็ได้หรือว่าเฉยๆมี3อย่างนี่คือเวทนาเพราะฉะนั้นไอ้เวทนามันคอยจะบอกอยู่แล้วว่าเป็นอะไรที่สังขารจะทำงานนะแต่ว่าสังขารเนี่ยเวลาที่จะทำงานมันจะตัดสินใจว่ามันชอบไม่ชอบยินดีหรือว่ายินร้ายมันไม่ได้ทำงานโดยสภาพที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอิสระของตัวมันเองมันไม่ได้ตัดสินเองเลยว่าสมมติว่าเห็นคนเนี้ยตาไปเห็นวิญญาณไปอยู่ที่ตาแล้วไปเห็นคนจิตเห็นคนน่ะต้องกลายเป็นจิตนะพอจิตมันวิญญาณแค่ผัสสะแต่จิตเนี่ยเป็นตัวเข้าไปรู้ว่านั้นคนจากตาที่ทำงานไปรู้ว่านั้นคนจากตาที่ทำงานด้วยวิญญาณนะกลายเป็นจิตที่เข้าไปรู้ว่านี่คนคนเนี้ยสังขารก็จะปรุงต่ออย่างนั้นไหมพอสังขารจะปรุงว่าจะยินดีหรือยินร้ายเนี่ยตามที่กล่าวนะก็ไม่ได้ทำด้วยอิสระของสังขารเพราะมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือสัญญาไอ้สัญญาเนี่ยจะรู้ว่าไอ้ตาเห็นอะไรเนี่ยคนสัตว์สิ่งของเนี่ยแล้วมันยินดีหรือยินร้ายเนี่ยไอ้สัญญานี่แหละจะเป็นตัวบอกว่ามันจะยินดีหรือยินร้ายเพราะมันยินดียินร้ายหรือว่าเฉยๆสามอย่างเนี่ยเพราะอะไรเพราะสัญญาจำได้ไหมรู้จำอะไรมันจำได้ไอ้คนสัตว์สิ่งของที่เห็นนี่แหละมันเห็นมายังไงก็เห็นมาจากภพชาติเก่าๆนะในอดีตมันเห็นมาตั้งแต่ชาติอดีตชาติที่เคยผ่านมาเพราะสิ่งที่เกิดในโลกเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยไม่มีบังเอิญอยู่เพราะเรามาด้วยกรรมเพราะไอ้สิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยมันเป็นกรรมทั้งนั้นอยู่มันเป็นวิบากมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันดีหรือไม่ดีกับเรานั่นแหละมันเกิดเป็นสุขกับทุกข์มากับเรานั่นแหละมันนี่แหละไอ้สัญญาจำไว้มันจำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอมาเห็นในชาตินี้อีกมันก็จำได้เพราะสัญญาณนี่แหละจะบอกว่ายินดีหรือยินร้ายในคนสัตว์สิ่งของเนี่ยรู้ว่ากรรมคุณ5มันจะบอกได้เลยว่าสิ่งเนี้ยควรยินดีสิ่งเนี้ยควรยินร้ายเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นไม่ได้บังเอิญเห็นไหมเพราะมันทำงานด้วยสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือเหตุปัจจัยของขันธ์5นั่นเองมันมีปัจจัยของขันธ์5ที่ทำให้เป็นเหตุ
รู้เหตุนั่นเองรู้ว่าจะยินดียินร้ายรู้ด้วยจิตจิตที่เข้าไปรู้ทีละตัวรู้สังขารรู้สัญญารู้เวทนาเพราะนั้นรู้แบบนี้แหละเพราะนั้นสังขารก็จะตัดสินใจจากว่าคือจะบอกนั่นเองสังขารจะปรุงแต่งว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ด้วยที่สัญญาเห็นไหมโยมเพราะนั้นสัญญาเพราะนั้นเราเห็นบางทีเราเห็นตาเห็นรูปที่ยกตัวอย่างอยู่เนี่ยบางทีเห็นคนหรือสัตว์ก็แล้วแต่บางทีเห็นคนที่ง่อยเปียเสียขาก็ได้แต่ว่าชอบยกตัวอย่างตัวนี้เพราะว่ามันเข้าถึงในเรื่องของเวทนาซึ่งเวทนาที่เกิดมาจากสัญญาด้วยมันไม่ใช่ว่าคือมันยกแล้วมันเห็นภาพได้อย่างเช่นเราเห็นคนที่มันพิการอย่างนี้แหละคนง่อยเปียเสียขาคนขาสั้นข้างหนึ่งคนหลังค่อมด้วยขาสั้นข้างหนึ่งด้วยแล้วก็หน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ด้วยบางทีอย่างเช่นเรายกตัวอย่างแค่เอาเราเป็นตัวอย่างอย่างเราเข้าไปเห็นเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสัญญาที่ความจำได้ไหมรู้ที่มันเคยไอ้คนง่อยเปียเสียขาที่ว่าเนี่ยนะมันเคยเป็นกัลยาณมิตรกับเราในชาติที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยช่วยเหลือกันมันเคยมีเขาเรียกอะไรมีความเป็นมิตรกันมาเพราะฉะนั้นพอมาเห็นในชาติเนี้ยถึงแม้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ง่อยเปียเสียขาก็ได้ที่มันมาง่อยเปียเสียขาที่มันพิกลพิการอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยในชาติเนี้ยเพราะกรรมที่มันทำมาจากชาติที่แล้วแต่ชาติที่แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ไอ้ตัวจำได้คือสัญญาเห็นไหมเพราะสัญญามันจะจำได้เพราะฉะนั้นในสภาพที่มันเปลี่ยนไปแม้กระทั่งว่ามันเปลี่ยนจากคนเป็นสัตว์เนี่ยไอ้สัญญาตัวนี้ก็จำได้เห็นไหมโยมมันจึงจะบอกว่านี่แหละคนยินดีหรือคนยินร้ายเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นกัลยาณมิตรกับเราดังที่กล่าวมันเคยช่วยเหลือกันมาเคยคบหากันมาแล้วเขาเรียกว่ามีช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก็มันก็จะบอกว่าอันเนี้ยนะควรยินดีนะพอยินดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้จิตนั่นแหละเป็นตัวรู้หมดเลยรู้จักสังขารรู้จักสัญญาแล้วก็ไปรู้เลยว่าเวทนามันบอกว่านี่ไงพอมันมีสังขารมาปรุงมีสัญญามาบอกไอ้เวทนาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นสุขนะเห็นแล้วไอ้คนเนี้ยเห็นคนนี้แหละถึงแม้จะพิการก็มีความสุขเพราะว่ามันเคยมีความดีต่อกันมาเห็นไหมโยมวันจิตก็จะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยจากตาที่เห็นรูปมาเนี่ยวิญญาณที่เข้าไปอยู่ที่ตาแล้วเห็นรูปมาแล้วจิตรู้เนี่ยพอจิตไปรู้จักเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าอ๋อคนเนี้ยดีเพราะมันก็ดีก็คือมีความสุขในเวทนามันสุขในเวทนาเลยโยมเวทนามันก็คือชอบใจนั่นแหละพอมันชอบใจปุ๊บมันก็เลยถ้ามีเวทนาที่เป็นสุขแบบนี้นะมันก็เลยจะต่อไปที่สัญหาสัญหาก็คือถ้าสุขมันอยากได้เพราะคนจะง่อยเปียสีขาพิกลพิการมันก็อยากพูดคุยนั่นแหละก็เข้าไปพูดคุยทักทายมาจากไหนเนี่ยทำไมหลังค่อมทำไมขาพิการขาสั้นข้างยาวข้างทำไมคอเอียงทำไมตาเหล่อะไรเงี้ยก็ต้องไปถามก็เหมือนก็ไปพูดคุยอ่ะนะก็จะพูดคุยแล้วไอ้คนเนี้ยมันก็จะไม่โกรธเราด้วยนะเพราะมันเคยเป็นกัลยาณมิตรกันมามันก็จะพูดเกี่ยวคุยกันดีโอ้มันก็ถ้ามันรู้ธรรมมันก็จะบอกนี่แหละเพราะเรามีกรรมมาเราถึงได้เกิดมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมจากคนไม่รู้จักกันก็รู้จักกันก็ได้นะแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรบังเอิญนะโยมเพราะนี่แหละแต่บางคนเอาเราเนี่ยแหละเอาเราอีกเหมือนเดิมเนี่ยบางทีไม่มันไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรกันมามันเป็นศัตรูคู่ฆ่ากันมาพอเราเห็นมุกเนี่ยนะถ้าเป็นศัตรูคู่ฆ่ากันมาจากการทำงานของเมื่อกี้นะจิตกับเจตสิกเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดมันเป็นจิตกับเจตสิกเลยมันรู้มาจากวิญญาณที่ไปเห็นมันเนี่ยพอมีการทำงานจากจิตเจตสิกเนี่ยมันก็เลยเห็นเลยว่าไอเนี่ยเป็นศัตรูฆ่าเพราะนั้นไม่ควรยินดีมันยินร้ายมันยินร้ายก็นี่คือเวทนาที่เป็นทุกข์พอรู้ว่าเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยมันจะไปที่ตัณหาทุกข์แล้วไปตัณหาเพราะตัณหาก็จะไม่ชอบใจไม่อยากได้ไม่ชอบใจในไอ้กามคุณ5เนี่ยคน
คนนี้เป็นรูปเพราะฉะนั้นไม่ชอบใจในคนนี่ไม่ชอบใจไอ้คนเนี้ยมันก็ไอ้ความที่เคยเป็นศัตรูคู่ฆ่ากันมาก่อนมันไอ้สัญญานี่แหละมันรู้ว่าเคยมีอะไรกันมาก่อนเพราะฉะนั้นไอ้แรงที่มันเคยเป็นศัตรูขึ้นมาคู่ฆ่ากันมาที่ทำกรรมกันไว้แรงๆเนี่ยบางทีมันพอเห็นปุ๊บมันไม่พอใจมันเดินเข้าไปเลยนี่เดินเข้าไปนี่มันเกิดจากตัณหาแล้วนะแล้วไปอุปทานแล้วด้วยอุปทานแล้วไอ้ที่เดินเข้าไปเนี่ยเป็นภพแล้วนะไปถึงภพแล้วโยมไปถึงภพก็จะไปว่านะแบบมายืนนี้ทำไมเนี่ยแขนขาก็ไม่ดีตาก็เลยมายืนอยู่ทำไมเนี่ยไปที่อื่นไปอะไรเงี้ยนะนี่คือมันเป็นไปเพราะกรรมเห็นไหมโยมมันเป็นเพราะวิบากนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะโยมแต่ว่ามันเป็นจริงได้อาจจะไม่ถึงขนาดนี้หรืออาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปวันนี้คือสิ่งที่อาตมายกมาเป็นแค่ตัวอย่างกำลังชี้ให้เห็นว่าการที่เรามีขันธ์ห้าของเราแล้วมันเหนือกว่าสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงด้วยซึ่งจริงๆคนเนี่ยที่มันเกิดมามันอยู่ในสุขติภพด้วยนะมันไม่ได้เป็นทุกขติแต่ถ้าสัตว์เดรัจฉานมันอยู่ในทุกขติเห็นไหมเพราะเหตุปัจจัยนี่เองนี่เราก็เหตุปัจจัยเพราะคนมันก็เป็นอย่างเงี้ยคนมีเหตุปัจจัยมาทำให้มีมันสมองแบบเนี้ยจากไอ้มันสมองที่เราเรียกมันสมองเนี่ยมันก็คือการทำงานของนามขันกับรูปขันนั่นแหละที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเรารู้รอบทุกข์ได้อีกพอมาถึงอย่างนี้พออาตมาพูดอย่างนี้นี่เป็นการรู้รอบทุกข์ด้วยนะรู้รอบทุกข์ในอริยสัจ4นี่แหละมันทุกข์ในข้อทุกข์นั่นแหละแต่มันเป็นกิจญาณกิจญาณคือรอบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะรู้รอบทุกข์ด้วยประสบการณ์ประสบการณ์ที่ว่าเนี่ยก็คือตั้งแต่โยมเกิดมาจนถึงบัดนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วจำความได้เนี่ยนะก็เรียกว่ารู้เดียงสาเนี่ย3ขวบ4ขวบรู้เดียงสาเนี่ยเริ่มจำนู่นจำนี่ได้โยมจะผ่านในเรื่องของสุขทุกข์มามากมายแล้วนั่นเองนี่คือประสบการณ์นะที่เรียกว่าทุกในรอบ2เนี่ยทุกทำยังไงนะต้องทำยังไงกับทุกในรอบที่2ในรอบกิจญาณเห็นไหมเพราะรอบเนี้ยวันไม่ใช่ว่าเรามาทำกรรมฐานอย่างเดียวนะโยมต้องไอ้กรรมฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของมรรคแต่ว่าในข้อทุกทำยังไงทุกสมุทัยนิโรธเห็นไหมมันมีต้องทุกสมุทัยนิโรธแล้วถึงจะมามรรคแต่พวกเราส่วนใหญ่จะมารู้เรื่องมรรคแล้วบางคนก็ไม่รู้อีกว่าตอนนี้ที่ทำมรรคอยู่เนี่ยที่ทำมากก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันทำจริงๆทำเพื่ออะไรเนี่ยรู้แต่ว่ามันไม่ได้ไปรู้ว่ามันเป็นกิจญาณด้วยยังไม่รู้แบบนี้เลยยังไม่รู้ว่ามันเป็นรอบ2อาการ13อาการ12เลยนะแต่ในความจริงมันคือชาตินี่แหละนะมันเป็นรอบนี้แล้วนะมันเป็นรอบมันเป็นอริยสัจ4ทั้ง3รอบอ่ะโทษมันเป็นทั้ง3รอบเลยนะวันไอ้รอบแรกเนี่ยสัจญาณเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้มาจากภพชาติที่ผ่านมาก็ได้มันเป็นเหตุปัจจัยให้เรามาปฏิบัติเลยก็ได้มาเดินในรอบ2ต่อเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเดินรอบ2กิจญาณใช่มั้ยเพราะฉะนั้นทํายังไงกับทุกข์ทํายังไงกับสมุทัยทํายังไงกับนิโรธทํายังไงกับมรรคนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของทุกข์เนี่ยมันต้องรู้รอบวันที่อาตมาบอกว่ามันอาศัยประสบการณ์นั่นเองเข้าไปรู้รอบว่าทุกมันเกิดมาเรานับไม่ถ้วนแล้วตามที่กล่าวจริงพระเจ้าบอกว่าให้รู้รอบทุกนะแต่จริงในการรู้รอบเราก็รู้ทั้งสุขทั้งทุกนะที่ผ่านมานะที่สุขก็คือทำให้เรามีความสุขมีความพอใจนั่นแหละไอ้ทุกก็คือเราไม่พอใจเห็นไหมมันก็มีมาตั้งแต่เราจำความได้จนถึงวันนี้เราจะมีต่อไปจนตายเลยเห็นไหมโยมเพราะนี่คือการรู้รอบทุกข์แล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นแหละมันเป็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมโยมมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันบังคับไม่ได้เพราะมันจะต้องไปเป็นตามตะเหียดตามปัจจัยนั่นเองนะเพราะนี่คือวิบากเป็นปัจจัยแล้วเห็นไหมว่าวิบากนี่แหละมันเป็นพื้นฐานของภพใหม่ที่เราต้องทำด้วยวันในชีวิตเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยทำอยู่2อย่างนี่แหละ1คือรับวิบาก2คือทำภพใหม่
เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยที่เราที่อาตมาบอกว่าเห็นคนเนี่ยแล้วเราไป

งั้นถ้ายินดีแล้วก็จะไปพูดดีด้วยนั่นแหละนั่นคือการทำครบแล้วโยมมันครบองค์แล้วนะครบของการทำงานของขันห้าแล้วนะจากที่มีการผัสสะจากตาเนี่ยผัสสะแล้วมาเวทนานะที่พูดเรื่องเวทนาที่ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยแล้วก็มาถึงตัณหาแล้วด้วยเพราะตัณหาเนี่ยที่ชอบใจในเวทนาเป็นชอบใจจากสุขเวทนาสุขจากเวทนาต้องคืออยากนั่นเองก็อยากได้ก็คืออยากสัมผัสอยากพูดคุยในสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีมันเป็นสุขนั่นแหละเห็นไหมหรือถ้าเป็นทุกข์ก็เหมือนกันมันก็เข้าไปทำร้ายเอาก็ได้เห็นไหมนี่คือทำพบแล้วเพราะมันมีตัณหาแล้วมันจึงมีอุปทานไอ้ตัวที่เดินเข้าไปเนี่ยไปจะพูดดีก็แล้วแต่หรือว่าจะไปทำร้ายก็แล้วนี่เป็นอุปทาน

สิ่งที่เราเห็นว่ามันดีมันเป็นสุขนั่นแหละเห็นมั้ยหรือถ้าเป็นทุกข์ก็เหมือนกันมันก็เข้าไปทําร้ายเอาก็ได้ใช่มั้ยนี่คือทางพบแล้วเพราะมันมีตัณหาแล้วมันจึงมีอุปทานไอ้ตัวที่เดินเข้าไปเนี่ยไปจะพูดดีก็แล้วแต่หรือว่าจะไปทําร้ายก็แล้วนี่เป็นอุปทานแต่จริงๆอุปทานการตัวเนี้ยเกิดตั้งแต่ก่อนที่เราจะเดินเข้าไปใช่มันต้องมีตัณหาแล้วมีอุปทานเลยเพราะอุปทานเนี่ยมันยึดจนไม่พอใจจนต้องเข้าไปให้ได้หรือว่าพอใจจนต้องเข้าไปให้ได้นี่เป็นภพเลยตัวเข้าไปเนี่ยเป็นภพแล้วนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าวิบากเป็นพื้นฐานของภพจริงไหมเจียตมาพูดเนี่ยโยมว่าใช่ไหมใช่ไหมโยมอาตมาไม่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะแต่พระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าบอกมาในปฏิจจสมุปบาทเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นไปเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าภพมันเกิดมาจากชาติในอดีตนั่นเองเกิดมาจากวิบากนะแล้วก็มาเป็นภพที่เป็นภพใหม่ที่เราที่กลายเป็นสิ่งที่จะต้องไปเกิดในอนาคตอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าโยมทำไปแล้วเรามาเกิดมาไม่พบพุทธศาสนาเนี่ยนะเราก็จะทำแบบตาบอดทำช้างทำแบบอวิชชาที่ครอบงำเราเพราะฉะนั้นอวิชชามันไม่รู้จริงมันเป็นตัวไม่รู้จริงมันเป็นอสวกิเลสนั่นแล้วก็เป็นไปตามมันนะเพราะว่าจริงๆอวิชชาเนี่ยมันแทรกซึมมันชุ่มอยู่ในเรามันชุ่มในร่างกายจิตใจเรานะแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยไอ้ตัวชุ่มเนี่ยนะมันชุ่มอยู่ที่จิตที่ใจมากกว่านะเพราะจริงๆมันเดินมาจากอวิชชามีสังขารมีสังขารแล้วมีวิญญาณมันมาจากนามธรรมหมดเลยแล้วจึงมาเป็นนามรูปนะแต่ถามว่ามีอยู่ในร่างกายเรามีไหมไม่รู้จริงมันก็น่าจะมีจากตัวที่มาใส่เราอยู่ตัวสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเชื้อโรคอะไรต่างเนี่ยนะก็เป็นได้เป็นเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาจากอวิชชานั่นแหละอวิชชาทำให้เป็นสัตว์โลกนะเพราะมันก็ชุ่มอยู่ในร่างกายเราก็มีนะเพราะเชื้อโรคต่างๆนั่นเองอยู่ที่ร่างกายมันก็เลยทำให้ไอตัวที่เป็นเชื้อโรคมันก็ไม่รู้จริงอีกมันมีหน้าที่กัดกินเรากินอาหารจากเราเนี่ยมันก็ทำให้เราเสื่อมเป็นไตรลักษณ์ทำให้เราต้องแก่เจ็บตายนั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นที่เราต้องเกิดเพราะมันเป็นเช่นนั้นมันต้องได้มาได้ดินน้ำลมไฟที่มันมีเชื้อโรคมากเชื้อโรคน้อยอีกจากกรรมที่เราทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์ที่เราทำนั่นแหละหรือว่ากุศลกับอกุศลที่เราทำนั่นแหละมันเป็นตัวทำให้มีขันห้าแบบนี้มีรูปขันแบบนี้แต่ตัวนามขันเองมันมีมาอยู่แล้วเพราะมันมีมาตั้งแต่อวิชชาตามที่กล่าวอวิชชาเป็นตัวต้นนะเพราะอันนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยที่มันเป็นไปนะแต่อันนี้ก็อาตมาก็ว่าไปตามธรรมของเจ้านะก็ธรรมเจ้าบอกมาอย่างนี้นะเราก็อุปมาอุปไมยได้ในส่วนที่มันเป็นตัวธรรมหลักนั่นเองนะมันก็ว่าไปตามธรรมนะวันถ้าเราพิจารณานี่คือธรรมของพระเจ้าให้พิจารณาแบบนี้แหละแต่ว่าเราพิจารณาต่อไปเราก็จะเห็นนะเขาเรียกว่าถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นแบบแจ่มแจ้งอ่ะเห็นโดยรอบมันวันเราก็จะรู้ในสิ่งต่างๆนะเห็นเป็นธรรมพูดออกมาได้เป็นธรรมตามที่พระเจ้าได้ตัดในธรรมทั้งหลายวันทำทั้งหลายเนี่ยมันแตกออกไปอย่างที่กล่าวเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองพอเห็นแบบนี้รู้ตามความเป็นจริงมันจะเกิดปัญญานั่นเองพอเห็นตามความจริงแบบนี้แล้วก็จะก็เรียกว่าจริงๆพระเจ้าให้รู้ธรรมพวกนี้เพื่อให้เราเบื่อหน่ายในขันห้านะเพราะมันทำให้เป็นโน่นเป็นนี่ทำให้สรุปก็คือต้องให้เป็นวัฏฏสงสารแล้วก็ต้องเกิดนั่นเองเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละพอเกิดมาแล้วก็ทุกครั้งอ่ะที่ต้องเกิดเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเนี่ยคือทุกแน่ๆเลยทุกที่คนได้ยินได้ฟังก็รู้เนี่ยนี่ทุกจริงๆเนี่ยแก่เจ็บตายแต่ถ้าทุกอย่างอื่นก็ยังความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยบางทีก็ยังอาจจะไม่เชื่อก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นรูปธรรมให้เห็นเลยนะมันก็เกิดเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะถ้ายังเกิดอยู่ก็ต้องทุกข์อยู่เพราะนี่แหละพระเจ้าสอนให้เราเบื่อหน่ายทุกข์

0: เพราะฉะนั้นการรู้รอบทุกข์ก็เป็นอย่างนี้เพราะรู้รอบทุกข์ในรอบนี้รอบกิจญาณทำอย่างไรก็คือต้องรู้รอบทุกข์มันเพราะมันเกิดมาแล้วก็ทุกข์อย่างเงี้ยเกิดมาแล้วนะทุกกายทุกใจอยู่อย่างนี้แหละนะแล้วทุกข์ทั้งหลายที่เกิดตอนที่เรายังไม่แตกดับเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปแล้วพอเป็นแล้วเห็นไหมอยู่เราก็ต้องมารู้จักสิ่งที่เราต้องรับมันก็คือวิบากแล้วไอ้วิบากก็เป็นพื้นฐานของสิ่งที่เราต้องทำใหม่อีกแล้วพอทำใหม่ก็จะไปเป็นพื้นฐานของสิ่งที่มันจะต้องไปทำในอนาคตชาตินู่นอีกเห็นไหมอยู่มันจะต้องเวทไปอยู่เนี้ยมันไม่จบไม่สิ้นเห็นไหมอยู่ต้องเอากรรมเก่าไปทำให้เป็นกรรมใหม่แล้วก็ไปรับมันไปรับมันจากกรรมใหม่ที่ทำไปแล้วก็เหมือนชาติเนี้ยเรารับมาจากกรรมเก่าเพราะชาติต่อไปก็ทำกรรมจากชาตินี้แล้วก็ต้องไปรับอีกในชาติต่อไปเห็นไหมโยมนี่คือวัฏสงสารใช่ไหมเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทุกข์ในที่สุดเพราะทุกข์แล้วเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในส่วนที่เราทำแต่มันทำแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยไว้อยู่ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดกับเราอะแล้วเราทำกรรมแบบไหนพอรับวิบากแล้วจากสุขจากทุกข์ที่เราได้รับแล้วเราทำแบบไหนเราจำได้ไหมหลายคนก็จะจำได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยฝังใจเลยอย่างเช่นทำผิดศีลเนี่ยฆ่าสัตว์รับทรัพย์เนี่ยนั่นแหละต้นเหตุมาจากไหนโยมต้นเหตุมาจากวิบากทั้งนั้นแหละมาจากสิ่งที่เคยเป็นมาในภพชาติในอดีตแล้วมาทำให้เราต้องทำภพใหม่นะต้องทำผิดศีลอะไรเงี้ยต้องมาฆ่าสัตว์รับทรัพย์ประพฤติผิดในกามต้องมากล่าวคำเท็จอย่างเงี้ยยิ่งในเรื่องของกล่าวคำเท็จมุสาเนี่ยมีต้องสี่อย่างนะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อข้อ5ของศีล5ก็ของชีวิตด้วยความประมาทดื่มสุราเล่นการพนันติดยาเสพติดเที่ยวกลางคืนเห็นไหมโยมนี่เป็นเรื่องของสิ่งที่ก็เรียกไม่มีสติในการของชีวิตประมาทในการของชีวิตวันผิดศีลแล้วมันก็ต้องรับผลแบบนี้เห็นไหมโยมเพราะทำผิดไปแล้วฆ่าสัตว์ก็ต้องเผลอๆต้องเกิดเป็นสัตว์นะฆ่าสัตว์นะไม่ใช่เผลอก็เกิดแน่เพราะฆ่าสัตว์ด้วยเจตนาต้องเกิดต้องเกิดเป็นสัตว์แน่นอน
1: โอ้
0: ขออภัยนะอาตมาว่าทำไมมันคันมดมันมาแล้วอยู่มดมันมา

มดมันมาแล้วก็ฟ้าก็มาด้วยใช่ไหมฟ้าก็คือชาติคือทางเมื่อกี้อาตมาตอนที่มาตอนสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยอาตมาเห็นฟ้ามันแลบอยู่ก็ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนใช่ไหมโยมเราก็ต้องรับสภาพเพราะถ้าเราใช้พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวถ้ามันเกิดฝนตกขึ้นมาก็ต้องตัวใครตัวมันนะโยมนะเข้าหาร่มเข้าหาร่มตรงไหนมีร่มก็เข้าไปฮะอ๋อโยมบอกว่านี่มาพูดมาพอดีเลยอยู่จะไปอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปอยู่มันยังไม่ตกก็อันนี้ได้กุศลใช่ไหมโยมบอกแล้วถ้าโยมอยู่ฟังต่อไปเรื่อยๆโยมก็ได้กุศลก็ทำมากก็ได้มากอ่ะทำน้อยก็ได้น้อยเพราะถ้าโยมอยู่นานโยมก็ได้มากอ่ะถ้าโยมอยู่ไม่นานอยู่ก็ได้แค่นั้นก็แล้วแต่โยมจริงๆแล้วอาตมาก็ไม่ได้ว่าใครคนที่เขาลุกไปตั้งแต่แรกที่นั่งอยู่เยอะแยะหมดแล้วไปนั่นเป็นเรื่องเขาเห็นไหมโยมมันเป็นเหตุปัจจัยของเขาใช่ไหมโยมไม่อาตมาพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นเหตุใครเหตุมันโยมปัจจัยใครปัจจัยมันเป็นปัจจตังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมีจิตที่อยากได้กุศลหรือไม่อยากได้ก็มันเรื่องของเขาแต่ที่โยมบอกว่าโยมอยากจะไปแต่ไม่ไปนี่แหละดีแล้วโยมจะได้บุญต่อไปอาตมาก็ได้บุญด้วยอาตมาได้บุญที่มาบรรยายให้โยมฟังเพราะฉะนั้นอาตมาก็ต้องเอาธรรมของพระเจ้ามาบรรยายเพราะเอาธรรมของพระเจ้ามาบรรยายอาตมาจะได้บุญถ้าเอาเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่ธรรมของพระเจ้ามันอาจจะไม่ได้บุญมันอาจจะได้อกุศลนะถ้าพูดไม่ใช่ธรรมพุทธเจ้าเพราะเราก็ว่าไปตามธรรมพุทธเจ้าธรรมพุทธเจ้านี่แหละเป็นสิ่งประเสริฐใช่มั้ยโยมวันที่พูดอยู่ในอริยสัจ4เป็นธรรมอันประเสริฐ4ประการของพุทธเจ้าใช่มั้ยวันทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นธรรมอันประเสริฐนะประเสริฐแบบไหนเรารู้แล้วเราจะได้ทําตามมั้ยเพราะธรรม4ข้อเนี่ยมีเหตุที่ให้เรารู้ว่าที่มันเป็นเพราะอย่างนี้แล้วก็มีปัจจัยในการที่จะดับมันได้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนิโรธนี่แหละนะที่มันจะดับนะเพราะฉะนั้นมีเหตุแล้วไปดับที่เหตุนั่นแหละทุกคนก็จะดับไปนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกใหญ่หลวงของสัตว์โลกก็คือแก่เจ็บตายนี่ไงเพราะฉะนั้นเราต้องมาดับมันให้ได้ถ้าเราดับมันไม่ได้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมลูกนะเพราะฉะนั้นนี่แหละแล้วธรรมทั้งหลายเนี่ยก็มาหนุนเนื่องนะเข้ามาที่อริยสัจสี่นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกธรรมที่มันไม่ใช่อริยสัจ4มันก็เป็นเรื่องของกุศลใช่ไหมเห็นไหมที่พระเจ้าให้รับบาปบำเพ็ญบุญมาในเรื่องกุศลหมดเลยที่อาตมาพูดมาเมื่อกี้นะทั้งบารมีทั้งบุญกิริยาอนุปิพิกถายังใช่เลยเพราะอนุปิพิกถาจะทำให้เข้ามาสังกโปได้สัมมาในเข้ามาในสัมมาสังกโปอนุปิพิกถาเป็นธรรมพอกจิตนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เห็นว่าถ้าทำทานแล้วมันจะรักษาศีลได้ไหมรักษาศีลได้มันจะไม่เกิดในทุกขตินั่นเองมันจะเกิดในสุขติเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างที่รักษาศีลแล้วมีฮิริโอตปะเนี่ยละอายตบะเป็นกลัวตบะจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาเปรียบเป็นเทพเจ้าที่อยู่บนสูงสวรรค์เนี่ยพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือทำทั้งสามข้อในอนุปปุพพิกถาทานทานเนี่ยมีจิตใจเป็นทานแล้วรักษาศีลได้รักษาศีลได้ก็ทำให้ไปสู่สุคติเป็นเทวดาได้ใช่ไหมไปเสวยความสุขในสุขติภพแล้วก็พระองค์ก็ให้พิจารณาต่อไปในอนุปิพิกถามี5ข้ออีก2ข้อก็คือให้ไปรู้ในเรื่องของโทษของกามใช่ไหมวันโทษของกามกามมันคืออะไรกามมันคือกามตัณหานั่นเองเพราะกามเนี่ยเป็นหนึ่งในตัณหาว่าแล้วเป็นหนึ่งในตัณหาโยมกามเนี่ยนะแล้วไอ้กามนี่เองก็คือกามคุณ5นะกามก็คือกามคุณ5มันกามคุณ5คืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่มั้ยนี่5อย่างกามคุณ5แล้วไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คืออะไรเมื่อกี้อาตมาบอกให้แล้วนะคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละเห็นมั้ยโยมมันคือกามคุณ5นะเพราะฉะนั้นถ้ารูปก็เนี่ยรูปก็เป็นตามกล่าวเลยคนสัตว์สิ่งของแต่ถ้าเป็นเสียงล่ะก็เสียงก็มาจากไอ้คนสัตว์สิ่งของในโลกนี่แหละผมลองไปคิดดูมันใช่ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นเหมือนกันกลิ่นก็มาจากไอ้คนสัตว์สิ่งของในโลกนี่แหละ
รสก็เหมือนกันรสชาติอาหารรสชาติอะไรก็แล้วแต่มันมาจากคนสัตว์สิ่งของนี่ทั้งนั้นแหละแล้วก็สัมผัสก็เหมือนกันโยมสัมผัสอะไรก็คนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่คือกามคุณ5เห็นมั้ยอยู่เพราะฉะนั้นสรุปก็คือมันคนคือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือกามที่พระองค์ตัดในอนุปปิฏกถาเพราะฉะนั้นถ้าไปพระองค์ให้พิจารณาว่าให้พิจารณากามนะว่าถ้ามีกามแล้วมันก็ทำให้เกิดทุกข์นั่นเองฮะเพราะเราไปเดินในกามกามก็คือกามตัณหาไหมไปเดินในรูปในคนสัตว์สิ่งของนั่นเองไปอยากได้ไม่อยากได้คนสัตว์สิ่งของนั่นแหละแล้วมันจะทำให้เกิดทุกข์นั่นเองเกิดโทษเกิดทุกข์เพราะไอ้ที่ทุกข์อ่ะเพราะนั่นแหละต้องรู้ต่ออีกมันเป็นไตรลักษณ์มันเสื่อมมันเสื่อมนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะพอตอนที่เราไปชอบมันอยากได้มันน่ะเป็นภวะนั่นน่ะไอ้ภวะตัณหาเนี่ยตัณหาอย่างที่2เนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นว่ามันน่ารักน่าใครน่ารักน่าใครทั้งคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นะแล้วพอมันแปรปรวนเพราะมันเป็นตัณหามันเสื่อมมันเป็นเสื่อมมันแปรปรวนวันพอมันหนังเหี่ยวผมขี้ขาวแล้วก็เนื้อตัวไม่สะอาดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ชอบนี่คือความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงที่ทำให้มันแปรปรวนพอแปรปรวนแบบนี้ไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเราชอบมันเป็นสุขเนี่ยมันก็กลายเป็นทุกข์ไปเลยเห็นไหมเห็นไหมโยกลายเป็นทุกข์ไปเลยนะเพราะฉะนั้นคุณสัตว์สิ่งของในโลกเนี้ยมันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยใดๆในโลกรูปนี้อนิจจังทุกขังอนัตตามันเราไปกำหนัดยินดีไม่ได้มาถ้ามันแปรปรวนเราก็จะทุกข์ในที่สุดดังที่กล่าวนะพระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นนี่กล่าวไว้กับพระสารีบุตรเนี่ยกล่าวไว้นะแล้วพระสารีบุตรเนี่ยเอาธรรมพุทธเจ้าเนี่ยมากล่าวให้กับภิกษุทั้งหลายนะที่อยู่ตอนนั้นไปอยู่ที่กรุงเทวสหะเนี่ยพระเจ้าบอกให้พระสารีบุตรเนี่ยให้ภิกษุทั้งหลายที่จะไปเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยมาฟังธรรมของพระสารีบุตรก่อนที่จะออกไปมาลาเนี่ยว่าให้มาลาพระสารีบุตรจะออกไปในชนบทประเทศเขาเรียกชนบทประเทศชนบทประเทศก็คือพื้นที่ที่ประเทศประเทศที่มันเป็นชนบทประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปต้องพูดอย่างนี้ประเทศที่อยู่ห่างไกลออกไปในทวีปเดียวกันก็ดีด้วยว่าต่างทวีปก็แล้วแต่ก็ไปอย่างนี้นะแล้วก็แต่ผู้ที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพระอรหันต์หมดเลยนะพระพุทธเจ้าไม่ให้ไป2รูปในเส้นทางเดียวกันให้ไปรูปเดียวเลยไปองค์เดียวแล้วเป็นพระอรหันต์ด้วยนะไปองค์เดียวไปเผยแผ่ธรรมพุทธเจ้าแต่ก่อนไปเนี่ยอย่างที่กล่าวต้องให้มาฟังธรรมมาขอมาลาพระสารีบุตรแล้วให้สารีบุตรเป็นผู้สอนพระสารีบุตรจะสอนอย่างนี้แหละพระสารีบุตรก็ยกตัวอย่างว่าถ้าบุคคลในชนบทประเทศเนี่ยที่ไปเนี่ยเขาถามว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนะพระสารีบุตรบอกว่าให้ตอบว่าสอนให้ละความกำหนัดในขันธ์5สอนให้ละความกำหนัดในขันธ์5เห็นไหมโยมเพราะอะไรถ้าเราไปกำหนัดเห็นไหมเพราะขันธ์5เราเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เห็นไหมถ้าไปกำหนัดมันก็คือพอใจนั่นแหละความกำหนัดคือพอใจคือรักใคร่นี่ไงเข้ามาเรื่องของตัณหาเลยมันถ้าไปรักใคร่มันเนี่ยเวลาที่มันเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดอ่ะวันเวลามันแปรปรวนอ่ะมันจะเราก็จะเป็นทุกข์นี่ถ้าไปกำหนัดมันนะกำหนัดครั้งแรกมันเป็นสุขแต่พอมันแปรปรวนก็เป็นทุกข์เลยเพราะจะเป็นทุกข์ทำให้เป็นทุกข์แล้วเกิดโทษเป็นทุกข์แล้วเกิดโทษนะนี่เป็นคำที่อยู่ในพระไตรปิฎกด้วยนะเป็นคำที่พระสารีบุตรกล่าวกับพระอรหันต์ที่จะเดินทางไปชนบทประเทศนะแบบนี้แหละวันเราจะเห็นในเรื่องของการที่เรามารู้รอบทุกข์พอรู้รอบทุกข์คนก็จะเข้าถึงธรรมทั้งหลายเนี่ยเพราะรู้รอบทุกแบบนี้ก็จ
จะเห็นว่าเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราเห็นในเรื่องของแก่เจ็บตายเนี่ยเราก็จะเบื่อหน่ายขันห้านั่นแหละแล้วอันนี้คือเบื่อหน่ายกายเลยนะทีนี้เบื่อหน่ายใจก็คือไอ้ใจที่มันทำงานดังที่กล่าวทำงานแล้วอาศัยกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจตัวเองเนี่ยทำแล้วเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาตินี่แหละแล้วต้องทุกข์ในที่สุดนี่แหละเพราะมันก็จะเห็นว่าจริงๆไอ้ใจนี่แหละก็ทำให้เกิดทุกข์นั่นเองจริงกายเนี่ยมันเป็นแค่อุปกรณ์ด้วยซ้ำไปแต่มันต้องเป็นไปในที่กล่าวนั่นคือต้องแก่เจ็บตายนั่นเองแต่จริงๆกายมันไม่ได้ทุกข์นะไอ้กายเนี่ยที่มันแก่เจ็บตายรูปขันธ์ไม่ทุกข์นะแต่ไอ้ตัวใจนั่นแหละที่มันเข้ามารู้นะมันเป็นตัวทุกข์เพราะมันไปรู้เวทนาเห็นไหมอย่างไอ้ตัวที่รู้นะเห็นไหมโยมมันรู้ด้วยนามขันธ์ทั้งนั้นเลยนามขันธ์ทำงานเพราะนั้นถามว่าใจกายตัวเองจริงๆมันทุกข์ไหมกายเนี่ยก็รูปขันธ์นะเหมือนต้นไม้อะที่ต้องอ่านมาพูดต้นไม้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เหมือนกันรูปขันธ์เราก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแก่เจ็บมันก็เป็นเรื่องของกายอะแล้วมันก็ตายไปแต่ใจบอกเข้าไปรู้มันไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ยังไม่ตายพอเจ็บพอแก่มันก็ไม่ชอบมันเป็นเรื่องของใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแยกเป็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้นี่ไงกายมันก็เป็นอย่างนึงนะกายเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นกายก็เอาแบบเมื่อกี้กายมันก็เหมือนต้นไม้อ่ะมันแค่ต้นไม้เป็นอินทรีย์เลี้ยงทรายยังได้เลยมันนั่นเป็นเรื่องของกายแต่พอจิตนั่นแหละไอ้จิตนี่ดันเข้าไปรู้แล้วมันก็ทำให้เราทุกข์อย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นว่าทำไมเราไปรู้ว่าไอ้จิตทำงานนี้ก็กลายเป็นว่าเราไปรู้กายรู้จิตเพราะนี่คือตัวระลึกรู้นะมันเป็นเอกานัยมรรคก็ได้หรือว่าเป็นสัมมาสติก็ได้ที่เจ้าตรัสนะเพราะถ้าเรารู้อย่างเงี้ยก็คือเรารู้กายรู้ใจพอรู้กายรู้ใจแบบนี้ก็ถามว่าเราจะไปทุกข์ไหมไอ้ตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยมันไม่ได้ทุกข์แต่ไอ้ตัวที่มันทุกข์เนี่ยมันคือไอ้สองอย่างนี้นะโดยเฉพาะเอ็นไปที่ไอ้ใจนั่นแหละไอ้นามขันเนี่ยนะที่มันรู้นั่นรู้นี่นั่นคือไอ้ตัวทุกข์เลยนั่นมันทำให้เป็นให้เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทุกข์เพราะเห็นกายมันไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วตัวมันเองนั่นแหละที่ไม่ชอบอ่ะที่สุขบ้างทุกข์บ้างนั่นแหละมันก็คือไอ้ตัวแปรปรวนเหมือนกันเพราะทั้งกายทั้งใจมันเป็นอนิจจทุกขังหน้าตาหมดนะครับเพราะถ้าเราเห็นแบบนี้เท่ากับว่าเราเห็นกายเห็นใจเราเองพอเห็นกายเห็นใจเราเองก็ถามว่าทุกข์มันอยู่ตรงไหนเพราะทุกข์มันอยู่ที่ตัวรู้ทุกข์อยู่ที่กายกับใจนั่นเองโดยเฉพาะใจสรุปจริงๆว่าคือใจแหละใจเป็นอุปทานกันทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปทานคือตัวยึดเนี่ยไอ้ตัวที่เข้าไปยึดสุขยึดทุกข์ยึดสิ่งที่มันอยากได้นั่นแหละนั่นคืออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ที่พระองค์ตัดนะแต่ทำไมต้องบอกว่ามีขันธ์ทั้ง5อุปทานแล้วทำไมต้องขันธ์ทั้ง5ก็เหตุมันจะเกิดมาจากขันธ์5แต่ไอ้ตัวอุปทานเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่ใช่มั้ยตัวใหญ่ที่ทำให้เป็นทุกข์นะเพราะไม่มีอุปทานมันไม่ทำภพหรอกเพราะอุปทานเป็นตัวเร่งตัวยึดที่ว่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะเอาให้ได้เอาก็จะเอาให้ได้ไม่เอาก็จะทำให้สำเร็จให้ได้เห็นมั้ยมันก็เลยต้องทำภพใช่มั้ยโยมมันทำพบทำให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็แล้วแต่กุศลมันก็ทำอกุศลมันยังทำเลยเห็นไหมอาตมาชอบยกแอมไซยาไนด์เห็นไหมโยมมันอยากได้อะไรมันก็เอายาเอาสารไซยาไนด์ให้กินเห็นไหมอยากได้รถอยากได้โทรศัพท์ไปหลอกเพื่อนหลอกคนรู้จักเอามาหมดเห็นไหมนี่ไงมันอยากได้นั่นคือเวทนาที่เป็นสุขของมันนะมันอยากได้อยากได้โทรศัพท์อยากได้รถเขาไปฆ่าเขาแต่ไปฆ่าเขาด้วยไซยาไนด์เห็นไหมเพราะมันทำของที่อยากได้เนี่ยเรียกว่าอยากได้สุขตัวนั้นนะแต่ไปทำด้วยอกุศลไปทำด้วยทุกข์หรือยังโยมเพราะว่าทำด้วยทุกข์แล้วมันก็รับกรรมเห็นเลยมันทำทุกข์มันก็ได้รับทุกข์เลยทีนี้อยากได้สุขแต่ว่าทำด้วยอกุศลทำด้วยทุกข์มันก็เลยถูกติดคุกอยู่นั่นแหละแล้วต่อไปอ่ะเพราะมันจากโลกนี้ไปแล้วมันต้องไปรับมันต้องไปถูกเขาฆ่าไม่รู้กี่ภพกี่ชาติน่ะหลวงพ่อสนองบอกว่าฆ่าคนฆ่าสัตว์500ชาติอย่างละ500ชาติมันฆ่ากี่คนน่ะโยมดูไอ้แอมไซยาไนด์ฆ่ากี่คนน่ะ20ได้มั้ง20ขึ้นหรือ20ลงก็ไม่รู้ละเพราะฉะนั้นก็คูณเอา500เข้าไปคูณก่อนหน้านั้นก็ก่อนที่จะมาเกิดนะตกนรกก่อนนะโยมไปตกนรกก่อน
ฆ่าคนเนี่ยเห็นไหมก็บอกว่าศีลที่เจ้าห้ามอ่ะข้อแรกเลยห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมห้ามสัตว์นี่คือสัตว์โลกนะไม่อยู่งั้นฆ่าสัตว์เดรัจฉานฆ่ามนุษย์ก็บาปเพราะนั้นแหละแต่มีประเภทอีกนะมนุษย์นี่บาปหนักกว่าฆ่าสัตว์เดรัจฉานอีกนะสัตว์เดรัจฉานก็ถ้าสัตว์ที่มีคุณก็บาปมากกว่าสัตว์ที่ไม่มีคุณอีกก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยใช่ไหมโยมมันตกนรกมากน้อยขนาดไหนต้องมาถูกเขาฆ่าอีกเมื่อขึ้นมาจากนรกแล้วเนี่ยมาถูกเขาฆ่าอีกขนาดไหนนั่นก็เป็นเรื่องตามเหตุตามปัจจัยตามปัจจัยที่ว่านี่แหละเพราะฉะนั้นคนหรือสัตว์ที่มีคุณมากคุณน้อยก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มลดกันเข้าไปอย่างตรงนั้นก็นี่เป็นเรื่องที่พูดอยู่ในเรื่องของรู้รอบทุกข์มันก็เลยขยายมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนี่การรู้รอบทุกข์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเห็นมันจะรู้ได้แต่พุทธเจ้าให้รู้ถ้าเรารู้ตามธรรมเราก็จะรู้ตามนี้แหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเพราะฉะนั้นสุขที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มันสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นแหละก็สรุปก็คือมันเป็นนิจังทุกขังหน้าตาแล้วก็เป็นไปด้วยเหตุปัจจัยนะเพราะนี่เองที่มันมาจากวิบากที่เรียกว่าวิบากมาจากกรรมนั่นเองนั่นคือเหตุปัจจัยนี่คือการรู้รอบทุกนะแล้วก็พอรู้ในประสบการณ์มันก็รู้ในอนาคตด้วยเห็นไหมโยมมันจะรู้ในอนาคตเลยว่า

ต่อไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะสุขจะทุกข์ตามวิบากที่เราต้องรับเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยไปจนกว่าเราจะตายนั่นเองเห็นไหมโยมนะวันนี้คือเรื่องของการรู้รอบทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะวันทุกข์ที่เกิดไม่ใช่เรานะไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราก็คือมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยต่อมาเหตุแห่งทุกข์ทำยังไงกับเหตุแห่งทุกข์พระพุทธเจ้าต้องให้ละเห็นไหมต้องให้ละมันละเหตุแห่งทุกข์คือละตัณหาเพราะว่าเหตุแห่งทุกข์สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็คือขยายความออกมาว่าตัณหาความหมายของมันหมายถึงตัณหาความทะเยอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์เห็นไหมวันทุกข์ที่พูดแล้วคืออะไรก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เพราะเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาวันเราไปยึดเนี่ยเป็นตัณหาตัณหาความทะเยอยากนั่นคือตัณหานะตัณหาสามแหละตัณหาความทะเยอยากแห่งใจก็บอกเลยว่ามันทำงานจากใจที่เข้าไปยึดนี่ไงอุปทานที่คอยไปยึดมีอุปทานนั่นแหละที่เข้าไปยึดกับไว้ยึดก็เกี่ยวกับทุกข์ก็คือยึดกับกามคุณ5หรือคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละนะเราไปยึดมันนี่คือเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นต้องละตัณหานั่นเองเพราะตัณหาทำให้เป็นอย่างนี้แหละตัณหาความทะเยอยากเนี่ยแล้วก็ละที่อุปทานเนี่ยถ้าละตัณหาได้มันจะไม่อยู่อุปทานนะสรุปเลยถ้าละตัณหาได้จะไม่มีอุปทานเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหา3เนี่ยอยากได้ไม่อยากได้ในกามคุณ5เนี่ยทำยังไงจะไม่ให้มีอุปทานจะไม่สร้างภพมันก็ต้องไม่ให้มีตัณหาอย่างอยู่เพราะไม่มีตัณหาถามต้องไปดูก่อนว่าอะไรทำให้เกิดตัณหาก็เวทนาเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็แหละทำให้มีตัณหาเห็นไหมโยมนี่เวทนาที่เหลืออีกตัวหนึ่งเพราะเวทนามีสามเนี่ยเวทนาสามมีสุขมีทุกข์แล้วมีอะไรมีเฉยรูปเบียดขาเห็นไหมเพราะตัวเบียดขาเนี่ยไม่ไปตัณหาเห็นไหมโยมจะสุขกับทุกข์ไปตัณหาใช่ไหมสุขไปอยากได้ทุกข์ไปไม่อยากได้เนี่ยตัณหาที่เบียดขามีไหมโยมเบียดขาไปตัณหามีไหมโยมไม่มีเฉยๆอะไปตัณหาไม่มีใช่ไหมนี่ไงพระเจ้าเลยให้อยู่ที่เวทนาที่เป็นอุเบกขาใช่ไหมเพราะนั้นเราจึงต้องมาสร้างบารมีตัวสุดท้ายที่เป็นอุเบกขาเห็นไหมโยมเพราะนั้นเราต้องมาสร้างบารมีทั้ง10อ่ะเพราะมันมีตัวสูงสุดคืออุเบกขาเห็นมั้ยเพราะงี้ไงอุเบกขาเนี่ยมันจะละตัณหาละเหตุของทุกข์ได้เห็นมั้ยโยมเฉยๆนั่นแหละนะสรุปก็คือต้องเฉยๆให้ได้นะเพราะพอเฉยๆปุ๊บมันถึงไม่อยากได้เพราะมันไม่มีสุขมันอยากได้ในสุขมันไม่เป็นเวทนาที่สุขแล้วก็ไม่เป็นเวทนาที่ทุกข์คือไม่อยากได้ก็ไม่ใช่เพราะถ้ามีทั้งอยากได้ไม่อยากได้มันต้องทำให้สำเร็จในอุปทานเห็นไหมโยมมันจะต้องทำให้สำเร็จมีตัวเร่งอ่ะตัวเร่งก็จะไปทำให้มันสำเร็จให้ได้ด้วยการทำภพเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามีเวขาเวทนาเป็นเวขาไม่ไปจันหานี่ไงเพราะฉะนั้นมันละแบบนี้นี่ไงสมุทัยต้องละแบบนี้ละไม่ให้เกิดตัณหาเพราะต้องทำเวทนาให้เป็นอุเบกขาให้ได้แล้วทำยังไงให้เป็นอุเบกขาเฉยๆอ่ะพุทธเจ้าคิดมาให้เราหมดแล้วกรรมฐาน40นะโยมเพราะกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยเป็นอุเบกขาโยมเป็นอุเบกขาจริงๆอาตมาตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยนะวันนี้อาตมาจะมาพูดว่ากรรมฐาน40เนี่ยมันเป็นยังไงทำไมต้องมีกรรมฐาน40จริงๆอาตมาจะพูดเรื่องนี้แต่ตอนนี้เหลือแค่10นาทีเพราะอุเบกขาที่พุทธเจ้าให้ทำเนี่ยทำด้วยกรรมฐาน40ครับโยมเพราะกรรมฐานทั้ง40เนี่ยทำแล้วเป็นอุเบกขาหมดเลยมันจะไม่ไปที่ตัณหาเลยนี่ไงเพราะถ้าละตัณหาละเหตุของทุกข์เนี่ยแบบนี้ละตัณหาแล้วละตัณหาเนี่ยละสมุทัยไม่พอมันเป็นเรื่องของการทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยนะเพราะถ้าละแล้วมีเบกขาก็คือสมาธิเนี่ยในที่สุดมันจะเป็นเวทนาที่เป็นเฉยๆในสมาธินั่นแหละนะมันเดินไปในองค์ฌานเนี่ยวิตกวิจารปิจิสุเวตาเนี่ยแต่ตอนวิตกวิจารเนี่ยมันละทุกข์ให้เห็นเวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยจะหายไปนะเพราะทำกรรมฐานเอง
นะกรรมฐานในขั้นสมถะด้วยขั้นที่1เนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยแล้วพอทุกข์ดับใช่ไหมโยมก็เห็นสุขเกิดอีกเหมือนกันสุขที่เป็นเวทนาอีกเหมือนกันโยมทั้งทุกข์ทั้งสุขเราเป็นเวทนาหมดเลยวันเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์จะดับตอนที่เราทำสมาธิได้เห็นไหมโยมนี่ไงเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานเนี่ยทำจิตให้เป็นเบิกขาในที่สุดมันเดินไปในสมาธิเจตจะไม่เวขาตามนั้นเลยพอเป็นเวขาก็ตามที่กล่าวสุขกับทุกข์มันหายไปหมดเลยพอจิตโยมเป็นเอกคตาเนี่ยเป็นองค์ฌานที่ห้าเนี่ยมันจะไม่อยากได้ในสุขในทุกข์เลยนี่ไงมันหายไปหมดเลยมันจะเฉยหมดเลยโยมพอเฉยหมดตรงนี้แหละเราจะเห็นตามความจริงนะถ้าโยมทำได้นะโยมจะเห็นเองมันจะเฉยจริงๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะไอ้ตอนแรกที่มันเห็นสุขทุกข์เกิดได้เนี่ยแล้วมันดับได้เนี่ยมันเห็นตามองค์ฌานวิตกวิจารเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ที่ให้เห็นเลยนะพอปิติเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละนั่นแหละทุกข์หายไปหมดเลยนั่งก็ไม่ปวดไม่เมื่อยจิตก็ไม่ไปวุ่นวายไปคิดนู่นคิดนี่เห็นได้ปิติเกิดอะไรขึ้นมาขนลุกขนพองน้ำตาไหลแล้วก็นั่นตัวโยกโกตัวเบาตัวหมุนได้ตัวคลอนได้ตัวลอยได้ตัวหนักได้นี่คือปิติทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เย็นกายเย็นใจเย็นกายเย็นจิตเห็นแบบนี้แหละนั่นนี่คือความอิ่มใจเห็นแล้วมันอิ่มใจเห็นปิติทั้ง5อย่างเนี่ยหรือถ้าเราเห็นนะตามเหตุปัจจัยเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นไม่ถึง5อย่างก็แล้วแต่เห็นอย่าง2อย่างก็ได้แต่ในที่สุดมันจะอิ่มใจนั่นแหละเห็นก็อิ่มใจเห็นได้ทั้ง5อย่างเนี่ยอิ่มใจหมดแหละเพราะอิ่มใจปุ๊บมันจะศรัทธาในพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วก็อันนี้แหละเป็นเรื่องของทุกข์ที่มันดับในเวทนาให้เห็นต่อมาสุขเกิดพอสุขเกิดปิติดับสุขเกิดก็คือสุขกายสุขใจเห็นไหมสุขกายสุขใจทำไมต้องสุขกายสุขใจเพราะปวดเมื่อยก็หายไปไอ้นิวรณ์ห้าก็ไม่มีนั่นแหละมันก็สุขก็ดีสุขแบบไม่มีทุกข์อธิบายไม่ได้ต้องไปทำให้เห็นเองทำแล้วรู้เองนั่นแหละมันจะรู้เองสุขแบบไม่มีทุกข์ทั้งทุกกายทุกใจดังนั้นเราก็เห็นเป็นสุขต่อมาเอกคตาเกิดเนี่ยสุขจะดับนี่ไงเวทนาดับ2อย่างแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์เลยดับหมดเลยพอเอกคตาเกิดเนี่ยมันจะเห็นเองเลยว่าเฉยเฮ้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไอ้ที่รู้ว่ามีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเพราะทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่มีด้วยนะไม่มีเลยจะเฉยอะเฉยจะแบบเฉยแบบไม่ปวดไม่เมื่อยเฉยแบบไม่อยากได้นู่นอยากได้นี่นั่นแหละนี่แหละเป็นอุเบกขานะเป็นเฉยๆแบบที่ไม่สุขไม่ทุกข์เห็นไหมโยมนะแล้วก็เป็นแบบนี้นี่คือเป็นสมาธิด้วยถ้าไม่ตั้งเวลาเนี่ยโยมนั่งได้ทั้งคืนนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนแต่จะถ้าไปตั้งเวลาเหมือนเรามาปฏิบัติในมาทำวัดเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเรามันมีเวลาอยู่เพราะโยมจะรู้เวลาพอรู้เวลาปุ๊บทุกข์จะมาทันทีมันจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราทำไม่กำหนดเวลาเนี่ยถ้าสมาธิเกิดได้แล้วตามองค์ฌานที่ว่านี่เดินไปในองค์ฌานเนี่ยสมาธิแบบเนี้ยอัปปนาสมาธิเนี่ยจะอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันบางคนพระที่ทำสมาบัติใช่ไหมอยู่ได้7วัน15วันวันนี่แหละเขาเรียกว่าถ้าไม่กำหนดเวลาเนี่ยมันอยู่ได้สมาธิเพราะสมาธิอยากกำหนดเวลาอาตมานี่ก็ถูกสอนมาตั้งแต่อยู่วัดสัมพันธวงศ์นะอาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็นพี่เลี้ยงจบปริญญาเอกด้วยนะบอกเลยบอกเนี่ยสมาธิถ้าทำได้นะต่อไปหนึ่งก็คือจะเกิดยากแล้วจะไม่ค่อยเกิดแล้วสองก็คือมันกำหนดเวลาได้แล้วจริงๆนะกำหนดเวลารู้เลยกำหนดครึ่งชั่วโมงมันก็ออกครึ่งชั่วโมงอยู่ไม่ได้โยมกวนกวายโอ้ยพอครึ่งชั่วโมงเสร็จมันกวนกวายอยู่ไม่ได้ลืมตาขึ้นมาเอ้ยมันครึ่งชั่วโมงพอดีเลยเป๊ะเลยอันมาโอ้โหนี่สุดยอดเลยเนี่ยเขารู้จริงเนี่ยเขาบอกถูกหมดเลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเราไปหาประสบการณ์เอาเองถ้าทำนี่แหละทำแบบนี้แหละเดี๋ยวมันจะรู้เองแต่ถ้าทำได้สมาธินี่ดีจะศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเวทนาหายไปเห็นไหมโยมเพราะนี่คืออุเบกขาที่พระเจ้าบอกว่ามันจะละตัณหานี่เพราะถ้าทำสมาธิได้นี่แหละมันไม่มีตัณหาหรือยังมันไม่ไปที่ตัณหามันอยู่ที่เบกขาอย่างเดียวแล้วเบกขานี่แหละพอยกขึ้นเป็นกรรมฐานขั้นที่สองนะคือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็จิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวไอ้ที่มันรู้เฉยๆนั่นแหละคือหนึ่งเดียวเพราะถ้ายกขึ้นมา
ด้วยธรรมเอาธรรมเข้ามาแทนหนึ่งเดียวนั่นเอาไตรลักษณ์ขึ้นมาเดี๋ยวในโลกรูปเป็นนิจังรูปขังหน้าตาขึ้นมาเลยเพราะตัวนี้แหละจะละสังโยชน์หรือว่ากิเลสระดับละเอียดเนี่ยได้เพราะสังโยเพราะไตรลักษณ์เราต้องยกตัวนี้ขึ้นมาโยมต้องพิจารณาใจดันในโลกรูปเป็นนิจังรูปขังหน้าตาแล้วก็ตามที่อาจมากล่าวพิจารณาตัวเรานี่แหละแยกแยะขันห้าให้ได้แล้วมันจะเบื่อหน่ายขันห้าเพราะว่าตามที่พูดไว้หมดเลยเมื่อกี้เนี่ยพูดไว้ทั้งหมดเพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในกายใจมันต้องทำให้เกิดวัฏฏะสงสารแหละมีเวทนามีตัณหามีอุปทานมีภพมีชาติเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะใจทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วใจมันก็เป็นทุกข์ด้วยตอนที่มันทำมันรักสุขเกลียดทุกข์มันอยากได้ในสุขมันไม่อยากได้ในทุกข์แล้วมันก็เลยทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานนะแล้วมันก็สร้างภพให้สนองความสุขความทุกข์ที่มันอยากได้นะเพราะนี่ไงมันก็บังคับมันไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งกายทั้งใจบังคับไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไม่ได้บังคับไม่ให้มันทำงานให้เป็นเวทนาตัณหาอุปทานเป็นภพเป็นชาติมันทำไม่ได้เพราะตราบใดที่มันยังมีเหตุปัจจัยอยู่ใช่ไหมโยมมันยังมีขันห้าอยู่นั่นแหละนั่นเองมันนี่คือสิ่งที่จะเบื่อหน่ายขันห้านี่คือละสังโยชน์ในข้อต้นด้วยไตรลักษณ์ละได้มันก็วิจิกิจฉาก็มันจะละได้อยู่แล้ววิจิกิจฉาศรัทธาในพุทธพระสงฆ์มันเขาบอกว่ามันสงสัยมันไม่สงสัยหรอกเพราะทำกรรมฐานแล้วมันจะไม่สงสัยมันจะเห็นตรงข้ามกับสังโยชน์นั่นแหละคือละได้ศีลพระตปมาศก็เหมือนกันศีลต้องบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันทำสมาธิก็ไม่ได้ยกขึ้นจิตเวลาไม่ได้เพราะถ้าไม่มีสมาธิปัญญาไม่เห็นตามความจริงนี่คือโสดาปัตติมรรคเห็นนิยมอาตมาจะพูดทุกคืนเลยเพราะเนี่ยสามข้อที่เราทำตั้งแต่เริ่มต้นด้วยยังไม่ได้ทำกรรมฐานเลยนะรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่เป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะอาตมาไม่ได้พูดคนเดียวหลวงพ่อสนองก็พูดครูบาอาจารย์เขาก็พูดทั้งนั้นแหละถ้าไปดูไปอ่านไปศึกษาไปฟังไปทาง YouTube ก็จะเป็นตามนี้หมดเลยเพราะครูบาอาจารย์ก็พูดเราพูดทุกคนนะก็เพราะมันเป็นธรรมพุทธเจ้านะแล้วเป็นธรรมที่ทำได้ด้วยประสบความสำเร็จได้ด้วยเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วอย่างที่กล่าวนะถือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็เป็นโสดาปัตติมรรคเป็นศีลพระตปมาศในข้อที่3ของสังโยชน์เพราะฉะนั้นวิจิกิจฉาก็ตามที่กล่าวนะทำสมาธิได้ปิติเกิดนี่แหละก็ศรัทธาพุทธธรรมสงฆ์แล้วก็สักกายทิฏฐิที่ขึ้นไปละในตอนที่จิตเป็นสมาธิแล้วขึ้นไปละนั่นแหละเบื่อหน่ายขันธ์5นั่นแหละเนี่ยครบเลยโสดาปัตติมรรคแล้วก็เห็นตามแบบนี้ได้ทำสมาธิได้เบื่อหน่ายขันธ์5ได้แบบนี้ไม่กลัวตายแล้วแหละถ้าไม่เห็นถ้ามันรู้อย่างเงี้ยมันถ้าตายแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไงเหมือนสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระอรหันต์ที่วังรูปบางท่านเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยนะกำลังจะเป็นพระอรหันต์ก็เห็นว่าขันธ์5มันทำให้เกิดทุกข์แบบนี้แหละจ้างโจรมาฆ่าก็มีนะกระโดดเขาตายก็มีนะสมัยพุทธเจ้าถ้าไปเข้าไปศึกษาก็จะเป็นแบบนี้เพราะมันเห็นพอพิจารณาไปเห็นแบบนี้แหละทำวิปัสสนาไปเห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์มันก็เลยไม่อยากได้ขันธ์5มันจ้างโจรมาฆ่าเลยมั้ยกระโดดหน้าผาตายเลยแบบนี้แหละนะแล้วแต่เป็นพระอรหันต์นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่อยากให้พ้นไปอ่ะมันเป็นเรื่องของปัญญาแล้วใช่มั้ยปัญญาที่อยากเข้าไปสู่อรหันต์หวังอยากดีด้วยไม่ใช่อยากในตัณหาอยากที่จะพ้นทุกข์มันเป็นเรื่องดีเลยพอตายก็เป็นพระอรหันต์ได้จริงๆนะแต่พระเจ้าไม่สนับสนุนนะเพราะว่าถ้าบางคนยังไม่ถึงแล้วไปทำบางทีพอรู้ด้วยรู้แบบแต่ว่ายังทำกรรมฐานไม่ได้แต่รู้จากได้ยินได้ฟังรู้เรื่องการศึกษาเนี่ยแล้วไปฆ่ามันจะอันตราย

รรมคืนสนองลุงทมทุกคืนที่ท้ายตลาดสดแห่งหนึ่งผู้คนที่เดินผ่านจะเห็นชายชราวัย70กว่าร่างกายสู้ผอมเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยบาดแผลบางแห่งตกสะเก็ดมีแมลงหวี่ตอมเสื้อผ้าเก่าขาดสกปรกบางแห่งขาดการไร้ปะชุนมือหยาบกร้านเล็บยาวแข็งเกาลงบนเนื้อแห้งเป็นขุยจนเกิดรอยขาวเป็นทางยาวใบหน้าแห้ง

0: บิดเบี้ยวเมื่อแกหาวภายในปากมีฟันแทบจะนับซี่ได้ศีรษะของแกมีเส้นผมขึ้นเพียงหลอมแหลมทว่าเต็มไปด้วยสีขาวโพลนบางเส้นร่วงหล่นลงไปกองอยู่ที่หมอนที่เก่าและดำจนออกมันเพราะความสกปรกเสียงกรนดังเบาๆสลับกับมือที่เกาเนื้อตัวเพราะถูกยุงกัดตุ่มผื่นขึ้นเป็นปุ่มปมคนที่เห็นมีความรู้สึกต่างกันออกไปบางคนเวทนาสงสารในความขัดสนไม่มีแม้แต่บ้านที่อยู่อาศัยอีกคนไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้รังเกียจในความสกปรกจนถึงขั้นกินอาหารไม่ลงความรู้สึกประการหลังลุงธมรู้ดีพยายามที่จะไม่เข้าใกล้ใครเว้นเสียแต่หิวจะต้องเดินไปหาแม่ค้าในตลาดขอทำงานเอาแรงเข้าสู้เพื่อแลกกับอาหารแค่พออยู่รอดไปมื้อหนึ่งบางคนเมตตานอกจากให้อาหารยังแถมเงินเสื้อผ้าอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตแต่ไม่บ่อยนักที่จะเจอคนใจดีเมื่อมีคนให้ลุงธมจะยกมือไหว้กล่าวสรรเสริญในความมีน้ำใจตามด้วยน้ำตาคลอด้วยความเศร้าหลายคนรับรู้เรื่องราวหนหลังของชายชราผู้ยากไร้เพราะแกจะเล่าให้แก่ผู้ที่สนใจอยากทราบความเป็นมาเป็นไปทำไมถึงมานอนอยู่ท้ายตลาดใช้ชีวิตโดดเดี่ยวไร้ญาติขาดมิตรไม่มีลูกหลานคอยดูแล
1: เพราะความใจดำไม่มีน้ำใจรังเกียจคนแก่ทำให้ลุงต้องอยู่ในสภาพแบบนี้จำเอาไว้นะลูกหลานเอ้ยอย่าทำตนเหมือนลุงไม่อย่างนั้นจะเสียใจเพราะกรรมที่ทำเอาไว้มันไม่สามารถที่จะล้างออกได้เหมือนคราบโคลน
0: แทบไม่เชื่อหูเลยว่านี่คือคำสอนของชายผู้ยากไร้แต่น้อยคนนักที่จะรับฟังเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระได้แต่หัวเราะเยาะแล้วเดินหนีแต่ก็มีคนคนหนึ่งยังนั่งอยู่ในท่าเดิมสายตาจับจ้องมองตลอดทั่วเรือนร่างด้วยความสนใจพร้อมกับหยิบสมุดปากกาออกมาเพื่อจดข้อความสำคัญเอาไว้กันลืมรู้โดยสัญชาตญาณว่าผู้เฒ่ารายนี้มีอะไรบางอย่างน่าสนใจไม่น้อย
1: เรื่องของลุงอาจจะไม่น่าสนใจก็ได้เพราะมันไม่สนุกมีแต่ความเลวที่กระทำต่อผู้อื่นสุดท้ายก็ต้องมีสภาพเหมือนคนที่เราเคยรังเกียจอย่างที่เขาบอกว่ากงกรรมกงเกวียนนั่นแหละเรื่องของลุงเกิดขึ้นเมื่ออายุ20กว่ากว่า
0: เรื่องของลุงธมถูกเปิดเผยขึ้นด้วยเสียงที่สั่นๆเพราะความชราแกบอกว่าเป็นลูกชายคนสุดท้องของเศรษฐีที่นาแถบอยุธยาพ่อแม่มีที่เยอะนอกจากทำกินกันแล้วยังแบ่งที่ให้คนอื่นเช่าด้วยวัวควายก็มีมากคนงานมีแบบมาทำงานเช้าไปเย็นกลับและมานอนค้างที่บ้านไปสร้างเพิงให้อยู่พวกลูกจ้างจะหุงหาอาหารกินกันเองมีทั้งคนหนุ่มสาวมีครอบครัวและคนแก่โดยจะแบ่งหน้าที่การทำงานตามความเหมาะสมลุงธมไม่ค่อยสนใจช่วยงานสักเท่าไหร่ทำแค่เพียงคุมคนงานโดยจะแกล้งให้ทำงานนานๆเกินเวลาบ้างหรือใช้งานหนักแต่จ่ายเงินน้อยไม่สนใจว่าใครจะได้รับความเดือดร้อนเหนื่อยยากลำบากสักแค่ไหนแกมีความสุขที่ได้กระทำแบบนี้คนงานไม่ชอบพยายามเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวถูกใช้ทำงานเมื่อไม่มีคนงานเข้ามาลุงธมเป็นฝ่ายเข้าไปหาเอง คนหนุ่มสาวมีเรี่ยวแรงพากันวิ่งหลบหนีจะมีแต่เพียงคนแก่หูตาฝ้าฟางส่วนใหญ่จะให้ทำหน้าที่ฟัดข้าวที่นวดเสร็จแล้วถือว่าเป็นงานเบาแต่ลุงทมกลับให้ทำงานหนักๆบังคับคนแก่ไปไถนากลางแดดร้อนๆแกล้งไม่ให้พักบางคนเหนื่อยจนหมดแรงเป็นลมล้มคว่ำบางคนถูกใช้ให้ไปหาบน้ำจากคลองมาใส่ตุ่มให้แก่อาบแต่ไม่ยอมให้เงินหรือว่าให้นิดหน่อยไม่คุ้มกับแรงที่เสียไปถ้าหากว่าใครทำงานได้ไม่ทันใจจะด่าให้อับอายไล่ออกไปอยู่ที่อื่นคนแก่บางคนร้องไห้เพราะความคับแค้นใจแต่ไม่กล้าบอกพ่อแม่ลงทมเพราะแกขู่เอาไว้ถ้าหากใครบอกพ่อแม่จะถูกลงโทษอย่างหนักด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคนแก่เข้ามาทำงานที่บ้านลุงทมชอบใจเพราะไม่ต้องแบกรับภาระถ้าหากว่ามีคนแก่เข้ามาของานแกจะไล่ตะเพิดทันทีวันหนึ่งขณะที่ลุงทมกำลังนอนเป่าขลุ่ยอย่างอารมณ์ดีมีเสียงคนเรียกอยู่ใกล้ๆเมื่อมองดูอารมณ์เสียทันทีคนแก่อายุ70กว่าหลังงองุ้มถือไม้เท้าเดินเข้ามาหายกมือไหว้ขอข้าวกินลุงทมบอกว่าไม่ให้พร้อมกับไล่เสียงดังด่าว่าสาเสียเทเสียคนแก่นั่งยองๆ ยกมือไหว้ไม่ยอมไปลุงทมเห็นดังนั้นผลักเต็มแรงจนร่างชายแก่ล้มลงไปนอนกับพื้นเท่านั้นยังไม่พอแก่คว้าไม้ได้ทำท่าจะตีถ้าพ่อแม่ไม่เข้ามาห้ามเอาไว้ลุงทมคงทำร้ายคนแก่คนนั้นทุกคนที่เห็นพากันตำหนิในความใจร้ายใจดำที่มีต่อคนแก่อดอยากไม่สนใจทำตัวแบบนี้เรื่อยมากระทั่งพ่อแม่แบ่งที่นาให้ลุงทมไม่สนใจเอาไปขายติดการพนันและเสียท่าผู้หญิงที่เป็นหางเครื่องวงดนตรีหลอกจนเสียเงินเสียทองไร่นาที่มีขายจนหมดเกลี้ยงพี่น้องไม่ช่วยเหลือเพราะถือว่าได้มรดกไปแล้วไม่รู้จักรักษาเวลานั้นเริ่มแก่เท่าลงทุกทีแกออกหางานทำค่ำไหนนอนนั่นเร่ร่อนไปเรื่อยเมื่อหิวไปขอข้าวคนกินแต่ไม่มีใครให้แถมยังไล่และด่าเหมือนที่แกเคยทำกับคนแก่แกบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะบาป ที่เคยทำเอาไว้นั่นเองตอนนี้มันคืนสนองอย่างเต็มที่

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณังเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปฐพีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเทลานุเสระเพื่อนสหัตมิตรทั้งหลายขอเจริญสุขท่านอาจารย์ไปลินด้วยเนาะสาธุจะขอให้มีความสุขความเจริญที่ได้มาฟังพระเทศทาทยายให้ญาติโยมได้ฟังถือว่าได้ฟังจุใจที่ได้นี่เป็นบุญของเรา ที่ยังทุกข์ร้อนกันอีกทั่วโลกใช่ไหมแห้งแล้งไฟป่าสารพัดทุกข์ที่ลานธรรมนี่ยังไม่มีทุกข์ถือว่าเป็นบุญของชาวโลกที่ได้เกิดมาได้เดินมาทางสงบทางสันติสุขนั่นสันติภาพในจิตใจเราทำให้เราได้นึกถึงคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติก็ดีหรือว่าคุณหนึ่งพระอรหันต์ก็ดีเอาละวันนี้โยมก็ไปนั่งติดกำแพงก็แล้วกันเนาะไปนั่งศาลาคดข้างกำแพงหลบไปทางอากาศก่อนหลบไปทางอากาศเทพธิดาเทพบุตรไม่ยอมคงฟังเทศมานานแต่นั่นแหละเนี่ยทุกของเรายังไม่เท่ากับทุกของความอดอยากทุกของความแห้งแล้งทุกของความสารพัดที่มนุษย์จะได้รับนั่นแหละมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์นั่นแหละที่ยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิก็เยอะนั่นแหละไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงทุกข์กันนี้บางคนก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละศึกษาเข้าไปก็ทราบซึ้งในคำสอนก็ลองดูสิไม่ต้องขึ้นมั้งอย่าจมก็คงอยู่หยุดแล้วมั้งหยุดเถอะหยุดกองใจจะหยุดเถอะแต่คงเลยไปอู่ทองแม่เทียเหลือเกินไอ้น้องยาไซอูทองอะไรเนี่ยไอ้ลาวฝันเนี่ยลาวฝันก็คงจะเป็นอย่างเงี้ย ฝันว่าจะตกฝันว่าจะตกไม่ตกสักทีจนใช้ยาว่าลาฝันเลยนั่นแหละนี่แหละก็ยอมมันคงเป็นอย่างเนี้ยมันเลยหมดแต่อาทิตย์หน้าเขาว่าจะตกเยอะกับทั่วประเทศเนาะนั่นแหละนี่แหละที่บางทีก็ตกมากแถวภาคเหนือก็ดีแถวภาคใต้อะไรนี่นะโยมหยุดแล้วฝนหยุดอ่ะใช่ให้ญาติโยมเดินจงให้ญาติโยมเดินจงกรมนั่นน่ะการปฏิบัติที่เราได้มาบางคนก็มาอยู่ถึง7วันบางคนก็มีโอกาสมาไกลๆนะมาถึงภูเก็ตก็ดีหรือว่าหัวหินก็ดีนะมาสร้างบุญมาทำบุญนั่นนะบางคนก็ถือว่าตั้งใจมาปฏิบัติธรรมตั้งใจมาสร้างความดีนะบางคนเห็นไหมร่างกายพออายุมากเข้ามันก็เสื่อมลงทุกวันนะตั้งการร่างกายถึงว่าทำต้องหนุ่มๆสาวๆดีมากเหมือนที่พระท่านอาจารย์สมชายว่านั่นนะว่าเป็นทหาร2ปีนั่นนะก็ยังดียังได้เจอหลวงพ่อสังวันได้ดูแลหลวงปู่บุญญฤทธิ์กันได้เมื่อว่าได้ดูแลหลวงปู่ก็ไปอยู่วัดป่าน้ำตกหลวงปู่บุญญฤทธิ์ไปอยู่น้ำตกอยู่ปี2ปีแล้วมั้งทุกคนก็ดีใจได้ทำบุญกันชาวสุพรรณแล้วก็ทั่วไปเห็นไหมเนี่ยหลวงปู่ชราแล้วก็เป็นนาบุญทำได้แล้วเป็นนาบุญเต็มร้อยอย่างนี้แหละที่ท่านได้ปฏิบัติของท่านจนได้พบแก้วมณีนั่นแหละในดวงใจนั่นแหละบางคนบอกว่าเผาแล้วก็เหมือนหัวใจอย่างกับเป็นนินเลยนั่นเหรอเป็นบุญของท่านนี่แหละอำนาจสัจจะอำนาจฌานที่จะได้เป็นรูปประขันที่ย่อยสลายแล้วก็ยังรวมตัวกันเป็นธาตุกายสิทธิ์เนี่ย

บุญฤทธิ์นั่นน่ะท่านบอกบุญฤทธิ์ของชาวพุทธที่ทำได้นี่แหละเป็นของประเสริฐท่านบอกนะใครไม่ทำใครทำยังไม่ถึงก็ยังไม่รู้ไงทำได้ก็นั่นน่ะเหมือนบางคนต้องใช้ฤทธิ์ต้องใช้ฤทธิ์ใช้ฤทธิ์ใช้เด็ดบางคนก็ใช้เมตตาคุยกันรู้เรื่องไม่มีแล้วพระอรหันต์พระอรหันต์หมดไปแล้วทีนี้ก็เศรษฐีนั่นก็

ุยกันรู้เรื่องไม่มีแล้วพระอรหันต์พระอรหันต์หมดไปแล้วทีนี้ก็เศรษฐีนั่นก็ไปเจอท่อนไม้จันทร์ก็เอาไม้จันทร์มันหายากเอามาทำยาก็ได้เอามาทำบาตรเอาไปแฝนไว้บนยอดไม้ไผ่ในลำไม้ไผ่นั่นน่ะถ้ามีพระอรหันต์อยู่ในโลกก็ขอให้มาเหาะเอาไปเถอะนั่นน่ะถ้าเราจะเชื่อว่าท่านเหาะขึ้นไปได้ไปเอาบาตรไม้จันทร์แต่ลัทธิอื่นก็รู้เข้าก็มาทำท่าเหาะทำท่าเหาะอาจารย์ไม่ต้องหรอกพวกเราเคาะเองอาจารย์ทำอยู่อย่างนั้นนะเหาะไม่ได้ทักทีทีนี้ก็สติก็บอกโอ้เหาะได้ก็เหาะขึ้นไว้ก็แล้วกันเราไม่สนใจถ้าไปเอาบาตรมาไม่ได้ล่ะเราก็ไม่เชื่อนั่นนะทีนี้ก็พระโมคคัลลาพระบินโดลจวาชะใช่ไหมที่บอกว่าท่านนะเขาว่าไม่มีเจ็ดวันเนี่ยถ้าไม่มีพระอรหันต์มาเอาบาตรนะเราจะว่าหมดแล้วเนี่ยสติว่าหมดแล้วทีนี้ก็พระนี่ก็อนุญาตท่านนิมนต์เหาะไปเลยไปเอามาเลยทีนี้ก็มาอนุญาตแล้วก็ท่านก็เข้าฌานได้ง่ายเหมือนอย่างก้อนหินก็ติดเท้าท่านมาด้วยนะเห็นมาเหมือนเนี่ยก็ว่าท่านขี้ประไว้หรือว่าติดเท้าลอยขึ้นมาด้วยโอ้ยพระคุณเจ้าลอยสามรอบหรือเจ็ดรอบในเมืองนั้นน่ะผู้คนก็ดีใจพระแสดงฤทธิ์ได้เหาะได้ท่านทำไม่ดีนะยายหินตกลงมาใส่หัวคนนั่นน่ะทีนี้ก็แปลบาทลงมาได้ก็ป้าก้าวกับผมเชื่อแล้ว

เชื่อแล้วว่าพระคุณเจ้ายังมีอยู่พระอริยเจ้ายังมีทีนี้ก็ตีอกดีใจชาวบ้านไปทำไร่ทำนาไม่เห็นนี่นะพระคุณเจ้าห่อให้ดูบางทีดิฉันก็อยากจะดูกันทีนี้ห่อไปทั้งวันทีนี้ก็เลยเอาฉลองสินะฉลองอะไรดีตอนนั้นยังไม่มีบัญญัติใช่ไหมเราก็เอาตุลาสินะไปเลี้ยงท่านดีใจพวกคอเล่าก็ชอบอย่างนั้นนะมันแดงเหมือนแต่เท้านกพิราบไอ้น้ำเล่าอันเนี้ยเนาะกินเข้าไปก็เมาสินะเมาก็หลับไปนะหลับไม่รู้สติแล้วคุมไม่ได้

อาจจะคุมได้นะแต่จะไปพูดว่าคุมไม่ได้ทีนี้ก็ทำไงรู้ไปถึงพระพุทธองค์เลยก็เลยนี่แหละห้ามไม่พระดื่มตุลาถ้าไม่เป็นยาไม่โดนงูกัดไม่โดนกระสายยาที่บอกว่าทีนี้ก็บอกว่าเอาฝาบาทมาลองถ้าป่วยเจ็บเอาฝาบาทมาลองหนึ่งองคุลีเนี่ยทีนี้ถ้าฝาบาทใหญ่ๆมันเมาเลยนะโยมทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่างูตัวเดียวก็ตู้ไม่ได้นะทีนี้เมาแต่นั่นแหละตอนไม่เมานี่สู้กับพญานาคก็ได้ที่พระโมคคัลลาใช่ไหมที่ไปแสดงฤทธิ์ต่อสู้กับพญานาคนั่นน่ะตอนนาคต้องถวายฤทธิ์ให้นั่นน่ะว่าท่านเก่งกับเรามาพระโมคคัลลานั่นน่ะคุณโยมทีนี้ก็เลยบอกว่าห้ามไม่ให้ภิกษุแสดงฤทธิ์นะถ้าแสดงฤทธิ์จะถูกพุทธองค์ตำหนิติเตียนหรือว่าเป็นอาบัติไม่แสดงทีนี้ก็โอ้ดีเนาะพวกฤาษีพวกอะไรเนี่ยที่เป็นวรปักษ์กับพุทธองค์จะดีใจว่าต่อไปเราจะได้มาทำฤทธิ์ทำอะไรได้

ก็มีเรื่องเล่ากันมาเรื่อยมานี่แหละที่บอกว่าพุทธองค์เกิดขึ้นก็ลัทธิอื่นๆก็เหมือนว่าไม่มีลาภสักการะไม่เหมือนพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรนั่นแหละทีนี้ก็ต่อไปพุทธเจ้าก็ไม่แสดงฤทธิ์แล้วเราก็จะได้แสดงฤทธิ์ได้พวกฤาษีพวกอะไรทีนี้ก็ทำมาเมื่อกระทาตายกันอะไรกันว่ากันนี่แหละนินทาเสียดสีหรือว่าพูดจากันอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้ก็ทำไปทำมาพุทธเจ้าก็บอกต่อไปเขามาท้าทายมาก็เลยพุทธองค์ก็บอกเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่โคนมะม่วงนะต้นมะม่วงทั้งพวกเศรษฐีพวกอะไรก็พวกนี้ก็สั่งให้โค่นหมดป่านั้นไม่มีต้นมะม่วงทีนี้ก็มีเศรษฐีเอามะม่วงมาผลหนึ่งอ่ะฉันแล้วท่านก็เอาแวะให้พระไปปลูกแล้วมันขึ้น25ศอกนะตรง25ศอกนะเห็นมั้ยมันงอกขึ้นมานะด้วยอำนาจบุญญฤทธิ์ของท่านแต่ท่านก็แสดงธรรมที่นะแสดงยมกปฏิหารให้พวกที่ดูถูกท่านนะแล้วบอกอ้าวทำไมว่าไม่แสดงแล้วทำไมพุทธเจ้ายังแสดงบอกว่าเปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าของเราห้ามคนอื่นกินแต่เราเป็นเจ้าของเรากินได้ผลไม้เหมือนอย่างกับเราปลูกเอาไว้ทีนี้ก็เลยพวกนี้ก็อายทำไม่ได้พอเดินอากาศไม่ได้ทำให้ควายออกจากหูออกจากตาน้ำออกจองนู้นช่องนี้พุทธองค์ทำได้พวกนั้นทำไม่ได้นั่นแหละทีนี้ก็ไปเดินอยู่บนต้นมะม่วงเดินจงกรมมั่งดูนั่นน่ะยอดไม้ทีนี้ก็เลยนี่แหละก็เลยมันมีเรื่องมาใช่ไหมคุณโยมจึงว่าพุทธศาสนา ที่พุทธเจ้ามีอำนาจในที่ว่ามีฌานมีธรรมาบัติเนี่ยนะเมื่อพวกหลวงปู่พุทธาเนี่ยที่ท่านว่างท่านไม่ต้องไปโปรดไกลท่านก็แอบปฏิบัติของท่านจนอายุมากมาเจอหลวงพ่อสังวานแล้วก็เข้านิโรธที่วัดทุ่งนั่นน่ะแต่ท่านก็บอกว่าเราไม่ค่อยรู้จักใครหรอกเราก็ชาวบ้านนั่นแหละมาทำบุญกันมาทำบุญหลวงปู่พุทธานั่นนะแต่แม่บุญเรือนนี่ก็ไปทำที่นู่นที่อะไรที่ระยองที่นาซาอะไรนั่นตำบลนั่นเนี่ยไปโปรดป้าแล้วก็ท่านก็ว่างก็ไปเข้านิโรธนะธรรมาบัติที่นั่นน่ะเขาก็บอกว่าเห็น
เห็นแผ่นดินเนี่ยมันไปเห็นทรายในใต้ดินทรายทองทรายเงินทรายนาคทรายตีเงินตีนาคตีทองไม่ใช่ทองเงาวับงั้นนะตีทองแบบฟิตๆหน่อยทองตายทองแต่ตายนาคนี่ก็เป็นตีแบบตีนาคตีเงินเนี่ยตีเงินนี่เป็นเหมือนเป็นแร่วอบแวบเลยนั่นแหละก็เอามาคุณแม่ก็เลยไปขุดมาอธิษฐานไปไว้ตามเสาเรือนนั่นแหละเห็นมาอธิษฐานให้มีเงินไม่มีทองมีนาคอยู่เย็นเป็นสุขนั่นแหละบ้านที่เอาทรายไปฝังไว้ตามเสาตามโคนเสามีเยอะนี่เนาะไปทำมาผมก็เหลือน้อยลงเหลือลอยลงก็บางองค์ปู่ว่าองค์ปู่บางองค์ก็เอาไปบรรจุพระว่าผู้ที่แสดงเข้านิโรธได้เนี่ยนี่แหละบุญญาฤทธิ์เนี่ยเป็นบุญญาฤทธิ์ของท่านสัจจะในฌานอะไรต่ออะไรนี่แหละผู้ทำได้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้คนยังทำไม่ได้ทีก็มันจะจริงเหรออะไรตาอะไรงั้นนี่แหละก็บอกว่ามันมีคนสองคนในโลกเนี่ยที่เชื่อกับไม่เชื่อไงนั่นเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมคนที่เชื่อก็ทำไปเนสันทิกไปเรื่อยทีนี้ก็มันก็เข้าลำดับหรือว่าเข้าตาบุญแล้วเห็นไหมเข้าตาบุญที่เขาทำได้ทำถึงนี่แหละคุณโยมถึงว่าบุญเป็นของที่จิบยืนให้กันภาวนาจิบยืนให้กันไม่ได้แต่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัติได้คนที่ยอมทำตามนั่นไปทำตามไปนี่จนถึงได้นั่นแหละที่บอกว่าใกล้จะตายแล้วก็คตินิมิตที่กายทวารเนี่ยนี่กายทวารที่ว่ามโนทวารมันเปิดรับนั่นเปิดรับปัญญาเนี่ยที่ว่าตัวรู้ผู้รู้มันเกิดแล้วมันก็ไปดับไปแล้วก็มันก็ทะยานออกนะที่ว่าใครฝึกไว้ดีนั่นนะมันก็ทะยานออกไปร่างกายนี่ก็ผุพังไปนั่นนะย่อยสลายไปแต่นี่แหละที่บอกว่าโลภเสียงกินรสก็ดับเวทนาดับนั่นนะความรู้อันนี้ก็เกิดทีนะผู้รู้ผู้เจริญเกิดแล้วอะไรต่ออะไรนี่แหละหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นเนี่ยสะพานบุญเป็นเหมือนเครื่องรับเครื่องส่งกระทบอันใดก็รู้แล้วก็เฉยนั่นน่ะทำไปทำมานี่แหละที่ว่าอานุภาพ
ข้มแข็งนะกำแพงนะกำแพงเจ็ดชั้นกำแพงทิพย์นั่นเองกำแพงในใจที่ว่าเข้มแข็งอดทนผู้รู้เกิดนี่แหละก็พวกที่ปฏิบัติธรรมก็ทำไปทำไปก็พอเข้าใจเหมือนคนทำอาหารนั่นน่ะคนพูดแต่ไม่ได้เคยทำมันก็ได้แต่รู้แต่มันไม่เคยทำแล้วมันไม่เคยกินนั่นน่ะแต่ญาติโยมมาทำด้วยเขาก็ได้กินด้วยทุกวันได้ทานนั่นน่ะได้ลิ้มรสได้รู้รสความดีอย่างนี้น่ะทำไมครูบาอาจารย์จึงต้องเหน็ดเหนื่อยทำไมครูบาอาจารย์จึงต้องมางงต้องสร้างบุญอย่างเนี้ยน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่บอกว่าบุญกรรมมาไม่เท่ากันทำไมจะต้องมาเลี้ยงคนเจ็บคนป่วยทำไมจะต้องมาดูแลสุนัขหรือว่าแมวหมาเนี่ยใช่ไหมนี่นะมันเป็นเรื่องที่สมเคาะกันมาใช่ไหมคุณโยมนั่นนะถ้าดูในอดีตนั่นนะถ้าดูถ้าย้อนไปดูในอดีตมันต้องเคยสร้างกันมาเคยช่วยเหลือกันมานั่นนะสังฆโหธาตุสมเคาะธาตุไม่สมเคาะอย่างนี้นะคุณโยมพอจะ

นั่นถึงบอกว่าต้องอดต้องทนนั่นเห็นว่าไม่ใช่ท่านเลี้ยงแต่ผู้เดียวทำไมรัตการที่ห้าใช่ไหมรอห้าก็จะเสด็จที่เรื่องล่วงลับไปก็ฝากกันไว้ฝากแมวฝากสุนัขมีต้องหลายร้อยตัวนั่นเห็นไหมเลี้ยงกันไว้เห็นไหมมาจนถึงรอเก้านู่นอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันก็ตกทอดกันมานี่แหละผู้เป็นใหญ่เห็นไหมต้องมีภาระเยอะแบกนั่นนะแบกภาระครูบาอาจารย์นี่ถ้าไม่แบกภาระก็เหมือนหลวงปู่มหาบัวตอนหนุ่มๆไม่สนใจไม่พูดไม่อยากพูดกับใครทั้งนั้นใครก็ว่าหลวงตาดุนั่นนะหลวงตาก็กันเอาไว้เที่ยวเวลาภาวนาก่อนภาวนาให้มันทำนี้ทำนานนั่นแหละท่านก็เห็นมาจนมาชลาแล้วถึงจะได้มาช่วยชาติมาแบกภาระไปทุกวันเหนื่อยเหลือเกินเทศไปตามติดสี่สิบนาทีเหนื่อยแล้วมันไม่ไหวแล้วมันลืมหมดแล้วท่านพูดไปก็ลืมดับพูดไปก็ดับไปนั่นแหละมันมีตัวดับนะไม่ต้องจำแล้วมันไม่จำแล้วเห็นไหมท่านก็พูดให้ฟังว่าขันธ์ห้าที่ได้แล้วมันเหมือนขายออกมันไม่เก็บไว้ไงที่ว่าขยะมันอยู่ในหัวโยมคนนั้นแกพอภาวนาได้ไอ้ที่วุ่นวายเนี่ยมันเป็นขยะในหัวขยะสังคมอะไรต่ออะไรที่ชาวโลกชอบพูดใส่ขยะสังคมเนี่ยความจริงมันไม่มีหรอกขยะแต่สมมุติให้ฟังว่ามันลกไปหมดในหัวนั่นเองในสมองทีนี้พวกปฏิบัติเข้าคายออกละลายหมดละลายไปหมดพูดแล้วมันก็ดับไปนะเหมือนว่าทำประโยชน์หลวงปู่ทำประโยชน์ช่วยโลกนะมีอายุมีแรงไว้ช่วยโลกผมเคาะโลกมันเนี่ยจึงบอกว่าภาระใหญ่ภาระของพระเจ้าแผ่นดินภาระของราชการทุกอย่างต้องรับผิดชอบถ้ามันผิดมาแล้วเห็นไหมก็ทุกข์กันนั่นแหละจึงว่าทางโลกก็เป็นอย่างนี้ทางธรรมก็นี่แหละที่ว่าขัดที่ใจที่หลวงพ่อสนองเทศเอาไว้ขัดคนอื่นมันไม่ขาวต้องขัดตัวเราอ่ะหลวงปู่ขัดได้แล้วก็เอามาแจกไงเอามาแจกแจงเอามาทำให้ดูเหมือนพวกหลวงปู่เปลี่ยนนั่นแหละพวกที่เคยทำบุญก็ดีใจเคยได้ทำบุญกับหลวงปู่องค์นั้นองค์นี้นะก็ดีใจพอพูดถึงนั่นนะถึงแม้ว่าตัวเองก็ยังไม่ได้แต่ได้ตั้งทานนะได้ตั้งทานเอาไว้นะบางคนเห็นไหมมีร้อยล้านพันล้านนั่นแหละแต่บางคนนี่เห็นไหม

ไม่มีน้อยอะไรต่ออะไรก็เพราะว่าเขาทำมาน้อยทำปัจจัยมาน้อยนั่นเหตุทำเหตุมาน้อยนะปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลนะทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิเสธผลมรรคผลเนี่ยมรรคผลตะวันนิพพานเนี่ยพวกนี้ก็ค่อยๆตะว่างขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นนั่นแหละเห็นไหมจนปานีตที่ว่าบุญปานีตกุศลปานีตของผู้นั้นพ่อทำลูกไม่ทำก็ไม่รู้แม่ทำลูกไม่ทำก็บางคนก็ขัดกันนะอยู่บ้านเดียวกันก็ขัดกันทะเลาะกันเถียงกันนะไม่มีวันจบวันสิ้นนี่แหละที่ว่าคอยยุ่งนะคนแปลว่ายุ่งใช่ไหมถ้าเลิกคนแล้วมันเลิกยุ่งถ้าเลิกคนก็แบบพวกเทพสินะพวกโสดานะเข้าใจแล้วเข้าใจรู้ปมยุ่งนะคนนี่มันยุ่งใช่ไหมเนี่ยพูดง่ายๆใช่ไหมที่เขาพูดว่าคนในคนนั่นนะแต่ในคนนี่มันยุ่งเหลือเกินนะถ้าเป็นนะนั่นนะที่ว่าเป็นพระแล้วนะหมดยุ่งแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมดยุ่งนั่นนะช่วยคนแก่นะบางคนไม่ยอมให้แก้นะใช่ไหมไม่ยอมให้แก้ก็ยุ่งต่อไปนั่นนะเหมือนในทำไมหนูจึงฝันอย่างนั้นนะเห็นปลามันอยู่ในอวนอะไรปลาติดอวนปลาติดแถนั่นนะหมอนั่นแหละถ้าเราไม่ภาวนามันก็ออกจากแขอวนไม่ได้ใช่ไหมคนทำไมหนูเห็นอย่างนั้นทำไมหนูฝันหรือว่าหนูปฏิบัติแล้วเห็นนั่นก็เพราะว่าคนมันได้ตันทิกก็เหมือนอย่างกับพยายามจะออกจากแขอวนออกจากที่พันธนาการแห่งความทุกข์นั่นเองทีนี้มันต้องผ่านประตูทุกข์ก่อนนะเห็นว่าถ้าใครทำประตูทุกข์กันนี้ได้มันก็มาเจอพบทุกข์เก่งนะเห็นว่าพบสุขกัละสุขเก่งนั่นนะพยายามไม่ติดสุขเข้าไปอีกเห็นว่าอย่างนี้นะคุณโยมถึงบอกว่าจนไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างท่านบอกนั่นนะถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็มันก็จะเข้าใจของเขาทั้งนี้แหละ ถึงบอกว่าที่บอกว่าลบจนเพลิดเพลินไม่รู้จักหลับจักนอนไม่รู้วันรู้คืนก็เพราะว่าเขาไม่สนใจมันเป็นสมมุติไงพอเขาไม่ง่วงนอนพอปฏิบัติได้มันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ไม่มันก็ยังนี้ทำไปจนมันเข้มแข็งเหมือนทหารฝึกทีแรกมันก็ยืนไม่ได้หรอกเป็นชั่วโมงนะทำมาก็ยืนจนได้ยืนเฉยๆอยู่งั้นนะใครเอามือไปลาหน้าแกก็ไม่ยิ้มฝึกแกจนไม่ยิ้มตอนไปต่างประเทศใช่ไหมที่เขาเฝ้ายามอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เพชรนะยอมคนนี้แกก็ชอบแย่เอามือไปโบกทหารก็ไม่
ทหารในอังกฤษก็ไม่ยิ้มไม่หัวเราะเก่งในยอมผู้หญิงก็ไปแย่ไปเอามือไปโบกไม่สนใจนั่นนี่แหละคุณโยมขันติฝึกจนได้ขันติบารมีใช่ไหมคุณโยมทุกอย่างต้องฝึกทุกอย่างต้องทำนะใจดวงนี้เป็นของประเสริฐไงจึงบอกว่าทุกคนมีหน้าที่หมดหน้าที่เล็กหน้าที่น้อยหน้าที่บุญกายสนใจในบุญกับในบาปนั่นน่ะใช่ไหมกายสนใจในบาปก็เหมือนคนพาลนั่นน่ะใช่ไหมคนทุกข์คนอมทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมน่ะลองตีดูคุณโยมถึงบอกว่ากุศลเนี่ยมันเห็นมาทำไปนี่แหละที่เรียกว่าอริยเจ้าอริยยุคมันจะได้เกิดในยุคเรานะท่านบอกว่ายุคหลังๆเด็กๆมันก็ไม่ค่อยอยากเอาแล้วนะยุคเนี้ยโสดายังได้อยู่ญาติโยมยังได้ถ้าได้ยังก็แม่พองนั่นน่ะเห็นไหมแม่พองนั่งถ้าจนนอนถ้าจนหลังเน่านั่นน่ะจนนอนไม่กล้ากินหลังนั่นน่ะทีแรกมันก็กินอยู่นะทุกขเวทนามากจนมันไม่ยอมกินน่ะนั่นน่ะบุญทิพย์รักษาไปอยู่ใต้ร่องกระดานผอมเลยนะเห็นไหมเมื่อภาวนาได้ภาวนาไม่ได้มันก็ลุมกินลุมเห็นไหมยังไม่ตายมันกินแล้วนะเห็นไหมเวทนาขนาดนั้นพอตายแล้วบอกเอาแม่ไปเผาเดี๋ยวแม่จะต้องกินอะไรต่ออะไรเห็นมั้ยเพราะว่าดูแลยายไม่ถึงไงเน่าแม่ก็ไม่ตายสักทีนั่นเห็นมั้ยเพราะนี่แหละคุณโยมเมื่อกรรมมันชาติสุดท้ายเห็นมาทีนี้พอไปเผาพรุ่งนี้ไปพิจารณาหลวงพ่อบุญลือไปโอ้โหทำไมเป็นมรกตเยอะเลยสีฟ้าทีนี้ก็เป็นแก้วเป็นยกให้ใครก็ไม่มีใครอยากได้ก้อนใหญ่ไม่เคยเห็นนั่นแหละแบบนี้แหละคุณโยมนี่แหละพอทำได้ทีนี้ก็ลุงพ่อใหญ่ก็บอกว่าเอาลุงพ่อไปสารพัดดีไงเขาก็ไปถวายที่นั้นขึ้นรถก็ขอให้ฝนตกนะลงรถก็คอยฝนตกคนก็ตกลงมาหลวงพ่อทางวานนั้นพูดท่านบอกว่าเนี่ยถ้าท่านยังอยู่เหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละท่านมีฤทธิ์เนี่ยยายคนเนี้ยทำฌานเข้าฌานได้นั่นน่ะนี่ถึงบอกว่าครูบาอาจารย์ก็ยังอยู่ไงทีนี้ตอนหลังก็กระดูกเล็กกระดูกน้อยก็เทใส่ลูกปั้นใส่ลูกปั้นหลวงพ่อสังวานเอาไว้แม่

นั่นแหละทีนี้บางคนก็ไปขอที่หลวงปู่ไปเล่าให้หลวงปู่เกื้อนฟังหลวงปู่มีบ้างไหมอะไรตาอะไรกระดูกคุณยายโอ้ยไม่ต้องไปเอาของคนอื่นเนาะเอาตัวเรานั่นแหละภาวนาให้ได้นั่นแหละมัวจะไปเอาแต่ของคนอื่นน่ะเห็นไหมท่านอยากให้พวกคุณครูทั้งหลายที่ไปถามหลวงพ่อสังวานนั่นเนี่ยอุบายของพระอริยเจ้าท่านเมตตาแต่ท่านก็ไม่พูดมากนะตอนสมัยพูดได้ตอนท่านชรามากๆท่านก็มันก็อยากพูดนั่นแหละเห็นมาเพราะว่ามันเหนื่อยพออายุมากๆนี่นะคุณโยมสัมมาทิฏฐิมันได้เกิดกับวัดสัมมาทิฏฐิได้เกิดกับโลกที่พุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะเห็นไหมไม่มีศาสดาไหนที่จะรู้เท่าพุทธองค์นั่นนะทีนี้คนที่วิชาทิฏฐิกรรมนั่นมาเกิดก็ทำให้เชื่อนั่นก็เลยมีนิกายต่างๆนั่นมีที่นู่นที่นี่เห็นไหมนั่นแตกแขนงไปนั่นทีนี้แต่นรกเดียวกันนรกทิพย์เดียวกันนั่นนรกก็เดียวกันนะเหมือนเหมือนบุญทิพย์มันก็ปฏิบัติไม่เหมือนกันนั่นใช่ไหมมันก็เลยได้ไม่เหมือนกันนั่นนี่นะคุณโยมที่บอกว่าบางคนเห็นไหมโรคไปใกล้เจ็บมาลุมล้อมนะมาลุมเราอะไรต่ออะไรนะพออายุมากเก้าใช่ไหมแล้วก็แกล้งพูดทีนะอย่าพึ่งไปหลวงพ่อเอาไว้สู้กันก่อนชกกันก่อนค่อยไปอะไรต่ออะไรอยู่เป็นร้อยปีอย่าเพิ่งไปตอนนี้นั่นแหละพูดได้คำใช่ไหมนั่นแหละตั้งก็หัวเราะว่าโอ้เราก็ทำใจแล้วเนาะนั่นแหละเห็นไหมพออายุมากเก่ามาเร็งมันก็มาแล้วเห็นไหมนะบางทีนี่นะที่ก็ว่าที่ทำไว้นั่นนะที่หลวงพ่อลมกดท่านทำไว้นั่นนะก็ใช่ไหมนี่ถึงบอกว่าทำไมก่อนหลวงพ่อสนองอยากจะทำที่อดยาเสพติดเหมือนกันนะทีนี้มันไม่มีใครไปดูแลก็เลยไปหาที่ไม่นั่นไม่เหมาะไงนั่นน่ะไปอยู่ตามป่าตามเขาก็ดีมันเย็นนะมีถ้ำมีน้ำตกยิ่งดีไปโดดน้ำตกทั้งวันเสียหายยาเสพติดเนี่ยไม่ต้องกินยาเลยมันเย็นมันกลัวน้ำ มันกลัวน้ำไม่ต้องไปล่ามโซ่ไว้ล่ามโซ่ตายเลยบางคนไม่รู้จะทำยังไงลูกเต่าแก่

สงสารก็สงสารลูกใช่ไหมล่ามไว้จนตายนั่นแหละไม่รู้ว่าแก้ยังไงนี่แหละคุณโยมถ้ามันมีทางแก้หมดนะของทุกอย่างเรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองต่อสมัยก่อนคุณแม่อยู่ไม่มีใครถามเนี่ยใช่ไหมโลกบางอย่างมันยังไม่มาทำไมนั่นคุณแม่อยู่ทำไมคุณแม่โลกเอทมันไม่มามันยังมาไม่ถึงนั่นพวกเนี้ยท่านก็รู้ท่านนั่งดูเดี๋ยวก็รู้ว่าเอาอะไรแก้ได้ไหมโยมถ้าใครถามท่านก็บอกได้แบบนั้นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าครูบาอาจารย์เห็นไหมท่านทำไมจะต้องมาทำอย่างนี้ก็เพราะว่านั่นแหละความเมตตากรรมต้องมาช่วยอย่างนี้นั่นแหละใช่ไหมคุณโยมถ้าพูดแล้วก็เรื่องของกรรมนั่นแหละใช่ไหมคนนี้ไม่เอากลัวเลยไปทีเดียวก็ไม่อยากไปใช่ไหมพอไปตั้งทีแรกบางคนก็ลือบ้านหนีเลยกลัวเห็นไหมกลัวมากเลยคนโรคนี้เป็นแล้วไม่หายอะไรต่ออะไรนั่นนะนายโยมเนาะคนเมามันก็ไม่กลัวนั่นนะพอเป็นแล้วมันก็กลัวแต่มากลัวทีหลังมาเสียใจทีหลังมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าการปฏิบัติธรรมที่เราได้ศึกษากันได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็เป็นบุญเป็นที่ทำให้เราได้อดทนขึ้นนั่นน่ะเหมือนแม่ชีในวัดนะอายุมากเก้าแม่อะไรที่อายุมากๆนะไปอินเดียบ่อยนั่นนะแม่เงียมนั่นนะหลายคนนะปฏิบัติเข้าอดทนนั่นนะใช่ไหมแม่เครือตะก่อนก็อยู่เนี่ยมัวตะบ้าแม่บุญเรือนกันอยู่นั่นแหละทีหลังกรรมฐานหายหมดแม่ลูกไม่อยากได้อะไรไปจุดธูปบอกขอสมาธิลูกคืนวะเถิดปฏิเขาหายหมดกรรมฐานหายหมดทีหลังปวดขาปวดไหล่ขอให้ลูกกายนะเดี๋ยวลูกจะมานั่งให้ทั้งคืนเลยผู้จ่าแม่แกก็มาทำของแกนะแกเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละคุณโยมเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยคนนั่นน่ะถึงว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อดำที่อินเดียใช่ไหมที่บอกว่าใครป่วยใครเจ็บก็ไปหาทำไมเรามาหาน้ำมันไปลดตัวท่านแล้วก็ไปลองเอามาทาตัวทาอะไรก็หายกลายเป็นหลวงพ่อดำเป็นน้ำทิพย์นั่นแหละน้ำมันนะเป็นน้ำทิพย์ของท่านแปลกคนก็เห็นมาทีนี้ก็ใครไปก็ติดน้ำมันไปลดตัวลงพระพุทธรูปองค์ดำ
นั่นแหละคนที่เคยไปก็เห็นนั่นแหละแต่ก่อนนี้ไม่มีศาลาหรอกตอนหลังคนโน้นคนนี้ก็สงสารนั่งตากแดดทีนี้ก็คิดจะทำวิหารใหญ่ทำไปทำมาทำมันคนดูแลเป็นพวกฮินดูนี่เนาะมันก็เลยผอมลงสลาทีแรกมันแป้นมันกว้างกันนั้นก็ว่าก็ยังดียังได้ทำวิหารให้ท่านเห็นมันนั่งอยู่กลางทุ่งต้องท่องพันกว่าปีตักติดยกมาก็ไม่ได้ยกไม่ขึ้นนั่นเห็นว่าท่านเป็นหินแท้ๆแต่ยังเอามาไม่เชิญมาไม่ขึ้นท่านจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปทำมาต้องสร้างวิหารในท่านนะดูสิคุณโยมนะด้วยบุญญาฤทธิ์ของท่านนะนี่แหละสัจจะบารมีที่ใครสร้างไว้ถ้าใครสร้างไว้ก็จักฤทธิ์นั่นเองนะนี่นะถึงบอกว่าสมาธิถ้าเข้าสมาธิไม่ได้ยายก็ตายแล้วหากินไปวันๆยายบอกหากินทักกับสมาธิไปวันๆนั่งสองสามชั่วโมง นั่นนะบอกว่าเข้าสมาธิได้มันก็ไม่ตายสักทีย้ายชักเบื่อเลยเห็นไหมต้องไปโรงพยาบาลต้องญาติโยมต้องพาไปอะไรต่ออะไรเห็นไหมอยู่กับบ้านนั่นนะถึงว่าถ้าไม่มีธรรมะใช่ไหมไม่มีสมาธิเป็นมิตรกับเจ้าของชีวิตใช่ไหมถ้าไม่ได้สมาธิก็มีแต่เวทนามีแต่ทุกข์นะนั่นน่ะทุกข์จริงๆพอชราเขาแล้วนั่นน่ะมันไม่เหมือนเก่าหมดแล้วนะเมื่อไหร่มันจะหลุดออกแตกออกมันจะพุมันจะพังนะเห็นไหมนี่เหมือนอย่างกับไอ้อะไรอ่ะเนื้อก็เปรียบเสมือนพวกเก้งไอ้นายพรานมาไล่เนื้อนั่นน่ะเมื่อมันยังแข็งแรงมันก็หนีสุนัขได้หนีเสือหนีอะไรได้มันก็ชะลาลงหนีไม่ทันน่ะนะตามทันนะนั่นนะที่เรียกว่ากรรมตามทันบุญตามทันบุญตามทันก็นี่ละตั้งสติได้ตั้งสมาธิได้ใช่ไหมคุณโยมสมาธิหล่อเลี้ยงจิตใจกายใจไว้นะมีสติรู้นั่นนะใช่ไหมมีความรู้ตัวทั่วพร้อมของเขาอย่างนี้แหละคุณยอมถึงว่าเจ็ดสิบว่าแล้วก็พองตัวมันก็เล็กลงนั่นนะชะลาลงนั่นนะแต่ใจดีนั่นนะมันก็เหมือนว่าอะไรหัวใจยังดีอยู่นะสมาธิดีอยู่นั่นนะสมาธิไม่อยู่แล้วมันก็ไม่เอาละบุญไม่ยอมแล้วไ
้านไว้ไม่อยู่แล้วความรู้มันก็ไปแล้วแตกดับจิตมันก็ที่บอกว่าพุ่งไปทะยานออกอย่างนี้แหละกุศลดำไว้ก็นั่นแหละมันก็ไปทางตะวังอย่างนี้แหละทางนั่นแหละที่บอกว่าเห็นแต่คนเดียวอะไรต่ออะไรที่หลวงปู่ไปเห็นใช่ไหมไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมพอตายเห็นไหมผิดศีลผิดธรรมอะไรต่ออะไรก็ไปเป็นเปรตนะเปรตไม่มีผ้านุ่งพวกเรานี่มันไม่ได้นุ่งผ้านะทีนี้ก็หันหลังให้หลวงปู่ที่อายมาหลวงปู่คุยกับผีรู้เรื่องไงไอ้ผีมันก็อายสินะเอ้ารักษาศีลจะได้ไปเกิดนั่นนะจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะได้สร้างบุญต่อไปไม่งั้นก็ไปเป็นเปรตเฝ้าพระพุทธรูปอยู่ในป่านั่นนะพระทองอะไรต่ออะไรทีนี้ก็หลวงปู่จันทาให้ถือศีลปฏิบัตินั่นนะทีนี้ก็เลยมาเกิดได้ขอบคุณหลวงปู่จะได้ลาไปเกิดนั่นนะนี่คุณยอมถ้าไม่ได้พระไม่เห็นนะพระไม่เห็นก็ช่วยลำบากกันมาตัวนิดเดียวบางคนเห็นผีอยู่เรื่อยเห็นผีแต่ก็ไม่กลัวนะแต่ก็ป่วยเหมือนกันเด็กมันเคยบวชแล้วไม่สำเร็จเนี่ยต้องมาเกิดอีกเห็นไหมต้องมาเกิดเป็นพระอีกต่อไปต้องมาเกิดอีกเนี่ยจะต้องมาบวชอีกใช่ไหมพอทำไม่ถึงที่สุดถ้าอาศัยที่เขาล่างที่เขาตายหนุ่มๆแล้วก็เป็นพวกสามเณรก็ดีพอจะตายก็เข้าไปเลยเข้าไปเกิดได้ไม่ต้องมาเป็นเด็กใช่ไหมพอจะโตเสียเวลาอีกนั่นหลวงปู่เอาอย่างนั้นบังงเห็นไหมอาศัยร่างเขาไม่ต้องเอาตายพ่อแม่มาเกิดต้องมาเป็นเด็กๆอีกอะไรต่ออะไรเอาโตเลยดีกว่านะพี่ทำได้เขาทำเขาไปอย่างนั้นบางคนเห็นไหมจะมาเป็นคนสร้างบุญต่อมาเป็นลามะแล้วก็ไปเกิดไปเกิดกับแม่ที่นู่นที่นี่ก็ไม่เคยพูดภาษาลามะก็พูดได้สวดมนต์ของลามะอะไรพวกนั้นนี่แหละคุณโยมแล้วที่นี่ก็เขาก็จะบอกเอาไว้ใช่ไหมว่าเขาจะไปเกิดดีเนี่ยไปทางทิศนั้นทันทันนะแล้วก็ไปตามนะพอตีควบห้าควบแล้วก็ไปตามเอามาไว้วัดเนี่ยขอพ่อแม่พวกนั้นให้มาเป็นนักบวชต่ออะไรต่ออะไรเพราะร่างนั้นมันอายุมากแล้วนี่นะคุณโยมก็ว่าพอมาเกิดเนี่ยบางคนก็ไปเกิดที่แคนาดา
หน้าตาก็คล้ายฝรั่งเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มแล้วมั้งไปนานแล้วเนี่ยไปกับหลวงพ่อถนองว่าคนนี้มาเกิดไปเกิดแคนาดาหน้าตาดีพอเวลาเพลอๆคนก็ชอบยังชอบเล่นของเล่นเนี่ยเด็กๆนั่นแหละพอเวลาโยมหลุยเมจีหลุยก็ไปล้อเล่นแกก็ขึ้มไม่พูดไม่ยิ้มอะไรตาอะไรสมาธิก็ดีนะนั่นนะเห็นไหมคุณโยมถึงบอกว่าเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นจริงๆทีนี้ที่ว่าทำแล้วก็ที่ว่าถ้าทำแล้วจำได้นี่ถ้าเราลึกชาติได้บางคนก็นั่งเห็นตัวเองนี่กระดูกเป็นกองอย่างกับภูเขาเลยนั่นน่ะก็มาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังทำไมมันเป็นอย่างนั้นบอกว่าเออมันเป็นได้นั่งแล้วมันปรากฏได้นั่นน่ะคุณโยมสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับพวกเราไปทำไปมันก็จะได้ปล่อยวางได้ชาตินี้ก็บุญเลยนั่นบางคนเห็นไหมก็ไม่รู้จักเห็นไหมว่าเขาเป็นผู้ภาวนาก็เหมือนว่าเหมือนทั่วไปอะไรต่ออะไรบางคนก็เหมือนไม่ตัดตาหรอกอะไรต่ออะไรเพราะเขาเป็นลูกผู้หญิงอะไรต่ออะไรนั่นความจริงอ่ะพอได้แล้วมันไม่มีหญิงมีชายมันเมตตาธรรมนั่นเองท่านบอกเมตตามันเกิดนั่นเมตตามันเกิดกรุณามันเกิดเออมันก็เหมือนกันละอะไรต่ออะไรพวกนี้จะหลอกลวงชาวบ้านหรือเปล่าอะไรต่ออะไรก็ว่าไปนี่แหละเพราะไอ้หลอกลวงนี่มันเยอะขึ้นนั่นแหละอะไรสวะมันเยอะขึ้นไอ้ของแท้เนี่ยกะทิเนี่ยมันน้อยใช่ไหมไอ้กากกะทินี่มันเยอะกากมะพร้าวนั่นนะคั้นแล้วกลายเป็นกะทิมันก็อยู่กับเนื้อมะพร้าวพอขูดแล้วบอกกากมะพร้าวนะมันสมมุติเรียกนะมะพร้าวเนื้อเดียวกันนั่นแหละแต่มันเรียกคนละอย่างละเหมือนกันจึงว่าคุณธรรมที่ครูบาอาจารย์ที่ได้แล้วก็นี่นะมันสุขของท่านบรรยายมาทั้งหมดมันไม่ได้ ใช่ไหมโยมต้องได้สำเร็จด้วยกันนั่นนะเรียบๆเคียงๆได้ใช่ไหมนั่นเหมือนลุงตานั่นแหละเหนื่อยแต่ลุงตาก็พองอยู่งั้นนะเนาะเหมือนท่านไม่เหนื่อยนั่นนะแต่กายทิพย์กายในมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยนั่นมันอ่อนเพลียนี่แหละคุณโยมเมื่อข้าไปเที่ยวทุดง

เอาทางไหนเป็นทางช้างทางไหนเป็นทางเกลือเดินเงือบไปปรากฏอยู่นั่นเนี่ยให้เสือมันมาให้มันกลัวมันได้จิตมันได้ตื่นนั่นแหละประมาทไม่ได้นั่นแหละยิ่งก็กินกาแฟใช่ไหมถ้ามันกลัวไปอยู่ตามถ้ำคนเดียวไม่เคยไปคนเดียวงูมันจะมาคาบเราเมื่อไรก็ไม่รู้มันจะห้อยหัวมาใช่ไหมนั่นแหละตัวอะไรมันจะมา

ใช่ไหมนั่นแหละตัวอะไรมันจะมาเราก็ไม่รู้ทีนี้ยิ่งกินกาแฟนั่นแหละเสร็จแต่ไม่ยอมนี่แหละบุญมันนะบุญบางคนต้องไปส่งเสริมอย่างนั้นต้องไปที่ปากป่าน่ากลัวทำถ้ำทำไรไม่ได้เปิดไฟแล้วก็ทีนี้นะทีนี้มันก็มืดทีนะท่านนะอย่างนั้นนะคุณโยมต้องไปคนเดียวลูกผู้ชายต้องไปคนเดียวมาไม่เหมือนลูกผู้หญิงต้องไปกันเยอะหน่อยน่ากลัวอะไรต่ออะไรนี่นะคุณโยมจึงว่ากว่าจะได้รู้ธรรมนะถ้าเราจะเห็นมาถ้าเราไม่ทำมันก็มาเกิดอีกแล้วเมื่อไรจะได้มาในสถานที่กองบุญกองกุศลของเรานั่นนะพวกเราเป็นพวกไม่ประมาทนั่นนะพวกประมาทเห็นมั้ยมันก็สนุกสนานร้องรำทำเพลงไปนั่นนะถือว่าประเสริฐแล้วนั่นนะถึงว่าว่าอายุในคนนะเนาะคารวาสต้องเอาอย่างนั้นนะเปิดเปิลแต่ทีนี้เห็นไหมมันไม่พอมันไม่พอแค่นั้นมันก็ไปของมันเรื่อยไหลไปเรื่อยเรียกว่านั่นนะนี่แหละที่บอกว่าทุกข์กษัตริย์ทุกข์กษัตริย์แต่ที่บอกว่าท่านบอกว่านี่แหละอะไรตัวอะไรนะตัวถ้าพูดเหมือนว่านรกในใจนรกของเขาเขาสร้างนรกของเขาอย่างนี้แหละไว้ในใจของเขาที่บอกว่าหลวงปู่บอกว่าอย่ามาบ่อยๆนะนรกท่านมาแล้วนรกมันหยุดเนี่ยโยมบาบานก็เลยพูดอย่างเงี้ยผมมาเยี่ยมนรกนรกมันก็หยุดแม่นรกนี่ไม่มีวันหยุดเนี่ยนะเห็นมาอะไรนะให้มันเต็มมาเต็มปีเต็มเดือนของเขาไม่มีวันว่างนะพระมาลัยไปได้ทุกองเรียกว่าพระมาลัยไปโปรดสัตว์นั่นเข้าฌานได้ไปโปรดถึงนรกนะโยมบาลบอกเนี่ยถ้าท่านไม่พูดให้พระฟังพระก็ไม่รู้นั่นแหละท่านจะมาบ่อยนะบอกคุณพ่อทั้งวันนะท่านมีบุญนี่นะไปหยุดนรกได้ความเมตตาเหมือนพุทธองค์ไว้โปรดนะนรกมันก็หยุดนะใช่ไหมก็ดีอกดีใจพระพุทธเจ้าไปโปรดตัดเล็กตัดน้อยก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าหมดพุทธเจ้าใจดีถ้าเรากลับไปได้ขอให้เราได้ไปสร้างบารมีอย่างพุทธเจ้าอย่างนะอะไรต่ออะไรขอให้เราปรารถนาสักคนหนึ่งอะไรต่ออะไรเขาก็คิดอย่างนั้นถึงว่าพระท่านก็รู้ไงว่าโอสัตว์พวกนี้ปรารถนาเยอะแต่กายกับหลังนะกายเต็มแล้วใครเห็นเบื่อหน่ายมากๆไม่เอาพุทธเจ้าก็ต้องไปตามลำดับเป็นไหมกว่าจะรอ

0: พอกันมาเกิดได้รอองค์เดียวหนึ่งเดียวไงพุทธเจ้ามีกับละองค์กับละองค์อย่างเงี้ยเหมือนว่า
1: เริ่มแล้ว
0: นานรอกันนานเหมือนเข้าคิวรอนะเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมคนที่บอกว่าเข้าอะไรนะเข้าฌานเข้านี่แหละที่ท่านบอกว่าอะไรเนาะที่บอกว่ามันหยุดเนี่ยมันหยุดก็รู้มันที่มันเข้าฌานอย่างเนี้ยที่ว่าอะไรเนาะที่มันเข้าสมาธิของเขาที่ว่าความมันเข้าแล้วตัวรู้มันเกิดตัวรู้มันเกิดก็ไม่มันก็ไม่เป็นโมหะใช่ไหมถ้ามันเข้าแล้วไม่รู้ออกไม่รู้เข้าไม่รู้มันก็ไม่เกิดปัญญาท่านว่าอย่างนั้นพอเก้ารู้เดินรู้นั่นแหละกินรู้นอนรู้นะนั่นแหละมันก็ไม่ลงแล้วนะเห็นไหมก่อนวังก่อนเห็นไหมที่บอกว่าเป็นอัมพาตก็เพราะกรรมนั่นแหละเป็นโรคไม่หายก็เพราะกรรมเป็นโรคแล้วหายมันก็บุญนะบางคนก็ตอนสาวๆก็เป็นนะตอนหลังหายได้

ตอนหลังก็หายไอ้พี่คนนี้มันหายได้เนาะพอเรากลับไปเราก็ดีใจกับแกบางคนเห็นมั้ยไปทำเสน่ห์เล่ห์กลกันกลายเป็นเหมือนเสือเลยพอวันโกนต้องขังไว้เลยตัวหลังก็ตายแบบนั้นนะแก้ไม่ได้ทำได้แต่แก้ไม่ได้นะพี่คนนั้นก็ตาย นั่นนะตายแบบไม่ได้ถือศีลนั่นนะเราก็ไปไม่ได้ไปเยี่ยมนานๆกลับบ้านหลายๆปีพี่คนนั้นยังอยู่ไหมอะไรต่ออะไรตายไปแล้วโดนคนทำอะไรต่ออะไรยังกระเสือเลยครับพอวันโกนวันโกนวันพระนี่แหละหลงเขาบอกว่าหลงมีเมียบ้าบ้าบอบอแล้วมันจะดีนะที่ก็เอามาออกเป็นในธรรมะนั่นนะหลวงพ่อทองวัดโบสถ์ประวัติแม่ฟิงคนใจบุญนั่นนะที่บอกว่าเห็นเพื่อนคลอดลูกตายแม่พิงก็เลยไม่เอาแม่พิงคนใจบุญปฏิบัติจนตอนหลังก็จนอายุมากก็ตายแบบสงบใส่บาตรทุกวันนั่นแหละแม่พิงคนใจบุญได้รู้ประวัติของคนนู้นคนนี้แล้วก็นี่แหละน้อมมาใส่ตัวก็เลยปฏิบัติดีปฏิบัติภาวนาไปแม่พิงก็กลัวคลอดลูกไงคลอดลูกเพื่อนคลอดลูกตายนั่นน่ะก็เลยไม่แต่งงานดีกว่าปฏิบัติธรรมนี่แหละคุณโยมไม่สร้างภพสร้างชาติคนที่ปฏิบัติธรรมนี่มันเหมือนว่าฆ่าภพฆ่าชาติถ้าฆ่าได้ฆ่าไปนิพพานนั่นน่ะเห็นมั้ยฆ่าไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้เนี่ยมันก็งอกเงยไปเรื่อยนั่นน่ะฮะไปเป็นสัตว์กินกันอะไรกันนั่นน่ะไล่จะหิวขึ้นมาก็วิ่งไล่กันนั่นแหละถึงโตก็ดีเถื่อก็ดีนั่นแหละไม่มีใครที่จะมานอนให้กินใช่ไหมมีแต่กลัววิ่งจนยื้องวิ่งจนหมดแรงนั่นแหละเนาะนี่แหละคุณโยมไอ้พวกเรานี่มันเลิกแล้วเลิกไม่ต้องวิ่งแล้วจะมาโยมไม่ต้องวิ่งไปให้ใครกินนะพอมันหยุดอะมันหยุดดูหยุดรู้หยุดเห็นใจเห็นใจตัวเองถ้าเราเผลอไปแล้วไปเกิดเห็นไหมถ้าเราแก้มั่งใครลงน้ำมากูก็จ้องอยากกินนะบนบกในน้ำน่ะเห็นมั้ยมันนี่แหละที่ท่านบอกว่าพระอรหันต์บอกว่าสัตว์โลกมันเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยนั่นน่ะท่านเห็นแล้วท่านก็เห็นทุกข์นั่นเดินทุดงไปชาวป่า
กินกินข้าวกับหน่อไม้เปรี้ยวนั่นน่ะโอ้สันโดษยิ่งกับเราอีกเนาะเรายังไม่เคยลำบากขนาดนี้หลวงปู่ชาวบ้านลำบากนั่นนี่แหละอาตมาเห็นงัวตัวใหญ่ฝ่ายตัวใหญ่ถูกมันกินเหลือแต่ซี่โครงโอ้มันน่าสังเวชเนาะเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้แล้วก็ทำปาณาติบาปกันแล้วเราก็ไปเกิดได้นั่นนะใช่ไหมโยมแต่เกิดเป็นหมาล่าเนื้อในป่านั่นนะหมาในเขาเรียกแหมมันมาร้องที่วัดที่อะไรอ่ะที่ประสูตรนั่นนะที่ประสูตรนั่นเนาะหลวงพ่อท่านก็ไปอยู่พักหนึ่งเหมือนกันตรงนั้นมาในกลางคืนมันก็มาหาสัตว์กินกลางคืนมันก็มาร้องใกล้ๆวัดแม่ตรงใจป่าดีเนาะมีหมาในด้วยเนาะอะไรต่ออะไรที่นายได้เช้าไปดูโอ้โหเป็นท้องนาหมดเลยมันกลางคืนมันก็เที่ยวหาสัตว์นะมาในร้องกันร้องกันกลางคืนตอนนั้นท่านหมูไปอยู่นั่นไปอยู่วัดนั้นเราไม่ได้จำบรรษาได้จะไปไหว้พระนั่นนี่แหละคุณโยมที่เตียนแท้ๆมันก็มาพวกนี้บางทีมันก็ขุดรูอยู่นั่นแหละพวกหมาพวกนั้นมาในนั่นแหละแต่มันไอ้ต้นไม้มันก็น้อยอินเดียท้องนาก็เยอะบางตัวมันเห็นพระเดินมันก็มองกันคือ20ตัวอะไรอย่างเงี้ยดูหลวงพ่อสนองเดินนะมันก็อยู่ไกลๆมันก็ไม่กลัวมันเหมือนตัวกวางอย่างนั้นนะกัดนี่มันมีหลายอย่างเนาะหลายชนิดที่อินเดียนั่นมันคงดีใจเนาะมันเห็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์เดินกันโยมลองนึกดูเถอะว่าเราเห็นมั้ยปฏิบัติแล้วเราจึงได้เอาน้อมพิจารณาดูถ้ามันอย่านึกไปข้างนอกเราก็นึกถึงที่ท่านบอกว่าเมตตากรุณาเนี่ยนั่นแหละไปถึงภูมิสัตว์ต่างๆแล้วจะได้ไม่อยากมาเกิดนะนั่นแหละเห็นมั้ยไอ้บางคนก็กลัวเหลือเกินแต่ตัวปิงอ่ะนะจีนมันไม่เห็นกลัวนั่นน่ะพวกมันเอาจับปิงมาให้ดูดเลือดนั่นน่ะเห็นว่าปวดฟันก็ให้ไปดูดเลือดที่ตำเงือกอะไรต่ออะไรเรากลัวทับตายนะนั่นน่ะเห็นว่ามันไม่กลัวนะจับใส่โหลไว้นั่นนะ
บายไปดูดเลือดไปดูดหนองออกอะไรตาอะไรนั่นแหละใช้ปิงนั่นมันต้องใช้ตะลิงไปดูดมันอาจจะเจ็บกว่าปิงมันจำนานดูดเลือดอยู่แล้วนั่นแหละจึงบอกว่าสัตว์ทุกชนิดนะจำแนกกรรมจำแนกไปเกิดนั่นแหละตัวสั้นตัวยาวตัวผอมตัวใหญ่อะไรเห็นมาท่านบอกว่าบุญกรรมนำไปนั่นแหละอย่างนี้แหละคุณโยมที่เราได้มานึกแล้วก็ถ้าเราเห็นความสงบไปมากๆมากๆเราก็จะได้นึกถึงได้เห็นมาท่านอาจารย์บอกว่าผมพูดไปหมดแล้วผมจำไม่ได้อะธรรมะมันปรากฏก็พูดไปไม่รู้จะเอาอะไรไปพูดท่านก็บอกพอขึ้นมาท่านก็พูดนั่นแหละจึงบอกว่าทำไปพออายุมากเก่าบางคนมีบุญวาสนามันก็พ้นทุกข์ของเขาอย่างนี้แหละถึงบอกว่าไม่หลวงพ่อสังวานก็บอกได้แก่โสดาบันนั้นนะทำไปทำมาสอนญาติโยมไปญาติโยมมาไปถึงอนาคามีเลยนั่นนะ

พอชรามากๆโอ้เบื่อหน่ายไม่อยากมาเกิดแล้วมาเกรงใจเขาไอ้ขาก็ไม่ดีต้องอุ้มต้องดุลรถกันอะไรต่ออะไรท่านก็เกรงใจอ่ะไม่มาเกิดดีกว่าเห็นไหมนี่แหละเหมือนนึกว่าเลือกได้แหละเนี่ยภาวนาซะจนตามใจหวังนั่นถ้าทำไม่ได้เราจะเลือกได้เหรอนั่นทำยังไม่ได้มันก็เลือกไม่ได้นั่นแหละหลวงพ่อท่านทำมองท่านได้นี่ถึงบอกว่าบางคนเห็นไหมท่านไม่พูดก็นึกว่าท่านไม่รู้นั่นแหละพอท่านพูดมาโอ้โหไฟเลาะเพราะพิงนั่นแหละแม่อยู่กับหลวงพ่อสนองต้องนานวันนี้หลวงพ่อเทศไพเราะเหลือเกินนั่นแหละเห็นว่าแม่จีประยูนน่ะเดี๋ยวนี้ท่านก็80ฟ้าแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยไม่นานนะไม่ได้ไปเยี่ยมกันมั้งเลยเนี่ยคนเก่าๆเห็นว่าผู้มีพระคุณกันทั้งนั้นนะผู้ให้ข้าวให้น้ำลืมคุณกันไม่ได้เหรอนั่นนะเห็นไหมความดีที่นักปฏิบัติมันนึกถึงนะข้าวน้ำตาละปีเดียวยังลืมกันไม่ได้อ่ะนั่นนะพระอรหันต์ท่านละเอียดเห็นไหมที่บอกว่าพราหมณ์คนนี้ลำบากเหลือเกินวันปลายชีวิตเห็นพระไปบวชแล้วสงบสงเงียมนั่นเหรอเราก็ไม่มีญาติอะไรมากเราไปบวชดีกว่าเพื่อจะได้พ้นทุกข์ตามพระพุทธองค์อะไรต่ออะไรพุทธองค์ก็มีอุบายถามเนี่ยใครรู้จักพราหมณ์คนนี้บ้างพราหมณ์คนนี้เคยเกื้อกูลอะไรบ้างเห็นไหมภาษาลิบุตรจำได้พระเจ้าข้าพราหมณ์คนนี้เคยใส่บาตรให้คนเดียวนั่นแหละอย่างนั้นเอาไปเป็นในอะไรไปเป็นอุปชาให้นะอะไรต่ออะไรเป็นหน้าที่ให้พระสารีบุตรไปบวชในพราหมณ์นี่ก็บวชแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนไม่อยากโกรธไม่อยากว่าใครพออายุมากทำอ่อนน้อมถ่อมตนไปทำมาก็สำเร็จเลยสำเร็จอรหันต์นี่แหละคุณโยมถ้าไม่มาบวชลาภปณิมันก็ไม่เกิดเลยนะลาภปณจานั่นนะเห็นไหมนี่แหละถ้าเราลองนึกตัวคนอีกหลายแสนหลายล้านที่มีปัญญาแต่มันเป็นปัญญาชาวโลกไง มันไม่ได้ไปทางชาวธรรมมันก็เลยปฏิเสธบุญนั่นน่ะเป็นสาวหนุ่มๆก็ปฏิเสธไปซะละพอปัจฉิมวัยก็ปฏิเสธอีกก็ไป

เลยไม่รู้ไปไหนเลยทีนี้แต่แม่คุณยอมลองนึกดูเถอะทรมานชาติเดียวปฏิบัติไปเพลิดเพลินนั่นนะคุณโยมถังเวียนปล่อยแกของพ่อท่านน้องนะแกลื่นเริงในธรรมของแกอ้าวมาช่วยกันมาตั้งบุญกับหลวงตามาหาบัวกันอะไรต่ออะไรหลวงพ่อท่านบอกปล่อยแกเนี่ยเดี๋ยวแกก็เงียบนั่นน่ะทำเต็มแล้วบุญเต็มแล้วแกก็เงียบแกดีใจทุกวันนี้เห็นไหมพยายามสร้างบุญสร้างทานนะโอ้ยคนนี้ถ้ามาเกิดอีกก็รวยนั่นแหละไม่จนนั่นแหละอย่าเพิ่งมานะให้สว่างก่อน อย่าเพิ่งตกนั่นแหละแต่แม่คุณโยมถ้าสังเวียนไม่เข้าวัดกันเลยนะมันก็เหมือนอย่างกับไอ้ตะวะลอยไปลอยมาใช่ไหมชีวิตเปรียบเสมือนว่าวเปรียบเสมือนเรือลอยไปลอยมาไม่ขึ้นแห้งไม่ขึ้นบกนั่นนะ

สัมมาทิฏฐิมันเกิดกับพวกเราอย่าให้มันเสื่อมศรัทธาเสื่อมศรัทธาไม่อยากเข้าวัดหรอกท่านโยมถ้าคนเสื่อมศรัทธาเสื่อมในสมาธิเนี่ยเสื่อมในสมาธิในฌานกุศลของเขามันดับหมดนั่นมันไม่ว่างจากบุญมันไม่ว่างจากปัญญานั่นทำไปมันก็จะเข้าใจนั่นเข้าใจตัวเองนั่นเห็นมั้ยท่านบอกว่ากุญแจไขใจกุญแจใจไขปริศนาได้ก็พ้นทุกชาตินี้เองไม่งั้นมันก็ไม่พ้นทุกข์จะมาเหมือนอย่างกับนั่นน่ะที่บอกว่าทำไมจะต้องมีพระทำไมจะต้องมาอยู่ทางวัดสังฆทานนี่อะไรต่ออะไรใหม่ๆก็เห็นมาญาติโยมก็ทำไอ้นั่นกันพ่อแม่ทำไร่ทำสวนทุเรียนกันเย็นๆเห็นไหมเย็นๆก็ร้อนนะเหนื่อยจะกลับบ้านแล้ว5 โมง6 โมงก็พักละเหนื่อยก็กินเหล้ากันก่อนก่อนจะจากกันก็กินเหล้ากันก่อนหลวงพ่อโตเป็นที่เป็นลานว่างๆโล่งๆมันคงจะมีลมพัดทีนี้ก็มันเย็นถ้าบางทีก็หลับที่วัดเลยพอใกล้สว่างมันสร้างเมาแล้วป้าก็จะทำวัดก็กลับกันแหละตอนเมาก็มานอนมันเย็นหลวงพ่อโตพอนั้นแล้วมันได้ที่แล้วก็เมาได้ที่แล้วก็คิดถึงหลวงพ่อโตบางคนมานอนวัดนั่นนะไปทำมาหลวงพ่อสนองจะทำวัดทุกวันเนี่ยสวดมนต์แปลมั่งอะไรมั่งญาติโยมก็เกรงใจนานๆจะมานอนกันสักทีนั่นน่ะเมาแล้วก็มานอน นี่แหละคุณโยมทีนี้ถ้าหลวงพ่อไม่มาภาวนาน่ะมันก็อยู่อย่างเงี้ยนรกมันไม่เห็นนะแต่มาโยมมันเป็นกองทิพย์มา นั่นแหละจริงว่าเห็นมาเดือดร้อนทุกวันเนี่ยทั่วโลกกันนะสุขมันน้อยทุกข์มันเยอะนั่นแหละทีนี้ก็เอาใครเป็นคนไปพูดให้ฟังเงี้ยมาถ้าได้พระอริยเจ้าไปโปรดเขาก็จะเข้าใจเร็วอย่างนี้แหละได้พระอรหันต์ไปโปรดนั่นแหละพระอริยเจ้าก็อายุมากเก่าเห็นไหมถึงว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราจะเอายังไงตัดสินมาตัดสินใจที่มาภาวนาเนี่ยเหมือนมาตัดสินใจตัดสินให้เราได้จะไปทางไหนนั่นเห็นไหมบางคนเห็นไหมที่บอกว่าชาตินี้เหมือนอย่างกับพระคิริวห่อทองนั่นมาวัดก็ไม่แต่งตัวอะไรต่ออะไรชอบสร้างทานนั่นแหละ
แต่ชอบสร้างบุญทานแต่ภาวนาก็คงยังไม่ค่อยได้นะแต่ก็ยังดียังได้ทำสร้างทานสร้างศีลทานนี่แหละจะได้มันก็ไปเป็นเทพเป็นอะไรได้เห็นมากันกองกว่าจะมาปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ของเล่นเลยโยมถึงว่าสร้างวัตถุมันสร้างได้นะญาติโยมช่วยกันอย่างนี้แหละจะสร้างพระเป็นมาใส่วัดเนี่ยมันยากมากๆนั่นนะหลวงพ่อเสนอว่าเป็นขอคนเดียวบวชนะเป็นขออยู่องค์พอไม่ต้องห้าองค์หกองค์เป็นไปไม่ได้ท่านว่าท่านก็พูดจริงๆเนาะบางทีเห็นมาว่าไม่อยู่เลยพอพรรษากระสึกหมดแต่ผู้ปฏิบัติได้บวชแล้วก็เพลินนะหลายปีบางคนพออายุมากบางทีก็หันมาบวชอีกดังนี้แหละคุณโยมถึงว่าการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนี่เป็นของประเสริฐไงเป็นของที่ว่าบุญกุศลเนี่ยเห็นไหมลองวิเคราะห์ดู

ิเคราะห์ในใจเรานั่นน่ะนี่แหละที่บอกว่าหนังเอกพระเอกมันก็อยู่ในใจเราตัวกองมันก็อยู่ในใจเราอยู่กันมันแอบอยู่ไปดูซะจนมันหมดนั่นนะคุณโยมนะลองนึกดูดีๆว่ากุศลนั้นเนี่ยที่เราได้ทำกันต้องก็เด็กๆมาจนโตเนี่ยพ่อแม่มึงอบรมมึงอุปนิสัยได้ฟังกันเยอะเข้านี่แหละลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเข้าวัดเป็นกันเข้าวัดตอนเป็นนั่นน่ะเข้าวัดตอนตายมันไม่ได้อะไรนั่นทั้งหมดมันสายไปแล้วนั่นบางคนเห็นไหมมาพอกปูนบางคนก็เห็นไหมเอาทุกข์กลับไปอะไรต่ออะไรรางวัลชีวิตคือทุกข์นั่นคือความทุกข์ของเอาไปแบกหามไปเราจะแบกบุญหรือแบกบาปนั่นแหละท่านบอกนี่มีอยู่สองอย่างบุญกับบาปแต่มาโยมที่บอกว่าทำดีได้ไปสวรรค์นั่นแหละทำชั่วก็นรกไปในใจเรานั่นแหละมันไปแน่นอนนั่นบอกแต่มาคุณโยมนั่นที่บอกว่าสร้างพระเอาไว้30ประตันนี่นะนั่นนะพระอยู่นานกับเราให้เราเดี๋ยวเราก็ตายกันไปหมดนั่นนะอนุสรณ์ชาวโลกใช่ไหมนั่นนะอะไรนะนี่แหละมันเป็นพยานกุศลบุญมันหาดูไม่เจอเนี่ยมันเจอในด้านวัตถุใช่ไหมในรูปธรรมรูปธรรมนามธรรมนามธรรมมันก็มองไม่เห็นนั่นกำไรชีวิตของชาวพุทธนั่นเองใช่ไหมต่างพัฒนาดีกันเป็นพันพันล้านก็เอานั่นเห็นมาก็ให้ได้ทำศรัทธาของเขาเนี่ยพระเรียเจ้านำอย่างเนี้ยนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่ที่หลวงปู่บอกว่าเราไม่ทำเราช่วยชาติลุงตามหาบัวนั่นน่ะเขาก็มีหน้าที่ของเขามาผู้สนมันเป็นอย่างนั้นจึงว่ากันไม่ได้ไงนักธรรมนะใครจะเป็นนักธรรมอะไรใช่ไหมคุณโยมนี่แหละลูกผู้หญิงบางคนเห็นไหมเขามีสมบัติของเขามาเขาจึงสร้างบางคนไม่ได้อะนั่นเสียดายเงินทองมันเสียดายนั่นนะก็จะได้มาใช่ไหมอะไรอ่ะค่าตัดคอก็เอาค่าก็เอาข้าก็ไม่ให้นั่นแหละทำไปทำมาก็ข้าจริงๆนั่นแหละตาดันบอกว่าให้มันไปบางทีโชคดีสำรวจเอามาคืนให้นั่นแหละไอ้คนไม่รู้มันก็เอาช้างมาเหยียบใช่ไหมที่บอกว่าเสร็จ

สาบันซ่องนั่นนะมันเป็นซ่องซ่องสมกำลังจะลบกันตรงนั้นทีนี้ก็เกิดเป็นหมู่บ้านใกล้ๆบ้านหลวงพ่อสนองนั่นที่บอกว่ามันมีเจดีย์ชื่ออะไรเยอะแกชื่ออะไรอ่ะตถีคนเนี้ยต่อมามันก็จะให้บอกที่ซ่อนสมบัติแกคงไม่ได้บอกมันก็เลยเอาช้างเหยียบตายนี่ก็เห็นไหมไม่รู้กี่ปีแล้วมาเข้าฝันก็โอ้โหเจ็บเหลือเกินเหมือนที่เราว่านั่นแหละไอ้ตามีมันหวงตาเมามันก็เลยทุบตัวแหลกเหลวหมดแต่ใบหน้าไม่ได้ทุบหน้ามันดีก็ว่าไอ้คนเนี้ยมันตายแล้วมันก็ยังอายนะบอกว่าถ้าเราไม่รวยเราไม่กลับบ้านเราไม่กลับเพชรบูรณ์ไปค้าขายทางชายทะเลกันนั่นแหละไปฆ่าตายกันก็มาฝังไว้ตั้งไงตอนหลังมันเป็นโรงเรียนที่บอกว่าไอ้วิญญาณมันก็อยู่แถวป่านั่นแหละเรายังอยู่ว่างๆเอาไปแต่ภาวนากันในป่านั่นน่ะนั่งยังไม่ทันอะไรมาแล้วร้องไห้มาแล้วบอกว่าปวดเหลือเกินถูกกามีทุบบอกเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอย่าถวายสังฆทานให้ได้บุญนะได้ไปเกิดต่อไปก็โรงเรียนนี้ก็ไปนอนสบายพออ.ก็ว่านอนได้ผีไม่หลอกแล้วการอยากมาเกิดนั่นไอ้ชื่อตะสิงก็เข้าเด็กนักเรียนผู้ชายแหมอยากจะกอดเหลือเกินกอดก็ไม่ได้เขาถือศีล8กายในเขาสวยเหลือเกินพี่มันว่างั้นบอกว่าเออกอดไม่ได้มันร้อนพี่มันกอดไม่ได้เห็นมาตะเสงนี่เดินไปแล้วรถเฉี่ยวตายนั่นแหละอยู่ตามโรงเรียนนั่นแหละประชาเก่าเนี่ยคุณโยมอีกคนบอกว่าฆ่าตัวตายมันเจอกันโกรธเหลือเกินบอกอย่าไปโกรธกันเลยมาให้อภัยทานกันขอขมากรรมกันจะได้มาเกิดนั่นแหละแต่พรุ่งนี้หลวงปู่ก็ทำบุญถวายสังฆทานให้บอกว่าหลวงพ่อสามารถหนูก็เห็นไปวัดหลวงปู่คำสุขอะแม่ไม่ทักเราเลยบอกว่าตาเราไม่ดีไม่เห็นนั่นนะแกก็แต่เห็นมาตายไปต้อง500ปีแล้วเห็นมั้ยยังไม่มาเกิดเลยเห็นมั้ยแรงอาฆาตได้ทำบุญแล้วได้ไปเกิดนั่นแหละแม่อาฆาตแม่เจ็บใจแม่เจ็บใจโยมผู้ชายจะได้ไม่ต้องมา
ลำบากอีกเนี่ยเห็นไหมแต่เวลาเนี่ยวิญญาณที่ไม่รู้ก็เสียเวลาแต่เวลาคอยเวลาไปเกิดนั่นนะเหมือนพวกเรานั่นแหละถ้าได้ชาตินี้เลยมันก็เหมือนว่าไม่ต้องเสียเวลามากคนไม่ปฏิบัติก็เหมือนล่าช้าไงนั่นนะดวงวิญญาณล่าช้าไปอีกนั่นนะเราจะไปเที่ยววินไหนล่ะจะมาแต่เราล่าช้าล่าช้าเมื่อไรจะได้ไปเกิดพุทธองค์อุบัติเกิดก็ไม่เจอกันใช่ไหมที่บอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าพุทธองค์ไปล้างเท้าที่ฉันก็เป็นหอยอยู่ตอนนั้นรัตมีสวยงามเป็นสีทองพุทธเจ้าตอนชาตินั้นเป็นหอยมาชาติที่มาเกิดยุคเนี้ยเนี่ยเป็นแม่ชีอ่ะทีนี้ก็แกก็มีญาณรู้เนี่ยญาณภายนอกเนี่ยทายเรื่องกรรมคนเป็นอะไรต่ออะไรทีนี้ก็นั่นน่ะมาคุยให้หลวงพ่อสนองฟังตอนนั้นบวชใหม่ๆวันนั้นน่ะผมเคยบวชอยู่สายหลวงพ่อโอภาสีเนี่ยสายโพธิสัตว์ท่านบอกสายพุทธภูมิอะไรเราก็ไม่เคยรู้นั่นน่ะเรารู้โอพุทธภูมินี่หวังปรารถนาเป็นโพธิสัตว์นั่นเป็นพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรอย่างนี้ล่ะคุณโยมมันเห็นคนเดียวไงเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งถูกก็ดีใจไม่ถูกก็จะเสียใจอะไรต่ออะไรเดี๋ยวมากก็ตายได้นั่นคนเราก็จะหาคนที่เก่งเอามาปลอบใจหรือว่าเอามานั่นนะเอามาเป็นอดีตอนาคตนี่นะคุณโยมลองนึกดูดีๆนะนั่นนะสายโพธิสัตว์ที่มีบารมีเยอะก็ทั้งพ่อเลือดสีลิงดำพักพวกเยอะนั่นนะพวกลูกศิษย์โพธิสัตว์เขาก็เหนียวแน่นกันดีทำบุญนั่นนะทำบุญให้ทานกันสร้างอะไรก็สำเร็จนั่นเห็นนะทีนี้พวกนี้ก็หวังปรารถนาไปเป็นโพธิสัตว์ไปอะไรนี่แหละนะคุณโยมเนาะสายวัดสังฆทานมันสายพ้นทุกข์สายปัญญามาทางพ้นทุกข์นั่นแหละถ้าหลุดออกไปได้ก็พ้นทุกข์ก็แล้วกันนี่ว่างได้ว่างได้รู้ได้ว่างได้เห็นไหมนั่นนะไม่กลับหลังไงนั่นไม่กลับหลังนี่ได้ดีทุกคนนั่นนะไม่ทิ้งพุทธเจ้าไม่ทิ้งคำสอนไม่ทิ้งพระธรรมทีนี้ก็พอแตกดับนั่นน่ะเห็นว่าเป็นบุญวาสนาเขาอย่างนี้นะที่บางคนเห็นไหมลูกก็ลูก
ก็มีหลายคนทำไปทำมาเมาก็พักพวกก็พอมีเยอะเหมือนกันนั่นก็เล่าเนี่ยถึงว่าอบายมุขอบายมุขทุกอย่างไม่เอามาเข้าตัวมันก็ประเสริฐนะเอาภาวนานั่นนะ

สัมมาทิฏฐิมันเกิดในใจใครได้นั่นนะมันไม่มันเจริญได้นั่นนะผู้รู้เป็นผู้เจริญนะผู้จังกรรมผู้ชังทานผู้ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลใครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จไม่ต้องทำอะไรทานข้าวแล้วก็ปฏิบัติของท่านไปสำเร็จแล้วท่านก็ไม่ต้องช่วยใครก็ไม่เป็นไรที่มาทำไว้กันมาเกิดกันพาดหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั่นได้มาคุณโยมการออกจากวัดสองตาสองสารได้อย่าไปตกหลุมใช่ไหมแม้กระทั่งปลายังก็ไม่ควรตายมันก็ตายแล้วเกิดไม่กี่เดือนมันพัดมาไปไงกับแม่มันก็ไม่รู้อาจจะขึ้นก็ได้เนาะน้ำใต้ทะเลมันแรงมันพัดแรงก็ได้ไปก็ละทางของทางไอ้ลูกประยูนก็หากินไปโดนพลาสติกเข้าไปก็มันไม่ย่อยอ่ะตายพวกเต่าเหมือนกันไม่ย่อยตายเหมือนกันนะเห็นไหมนี่แหละเพราะเราไม่รู้เรากินหลงกินเข้าไปมันก็เป็นพิษเป็นภัยกับเราอย่างนี้แหละเหมือนกันเต่ามันก็ไม่รู้เห็นนอนๆก็กินเข้าไปนั่นน่ะตายไม่ออกเลยนะนั่นน่ะมันไม่ย่อยนี่แหละโยมลองนึกดูก็แล้วกันเหมือนกันธรรมะก็เป็นข้อเปรียบเทียบให้เราได้มีความเพียรเห็นไหมทุกวันนี้เห็นไหมประมาทไม่ได้ทุกข์นะคนก็ไม่อยากปล่อยเงินใช่ไหมกลัวทุกข์กลัวอุทุกข์ก็ไปทุกอย่างน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่ออะไรมันเป็นได้ทุกอย่างต้นไม้มันน้อยรากไม้มันเกาะดินน้อยเวลาน้ำป่ามามันก็แรงมันเป็นดินขาดเป็นดินแตกได้ไหมโยมทีนี้ก็คนก็บอกว่าอย่าไปช่วยเลยพุทธศาสนาช่วยตั้งบ้านตั้งเรือนอนุเคราะห์กันอะไรต่ออะไรมันช่วยสองฝ่ายพุทธบริษัทเด่นมาช่วยสองฝ่ายช่วยทางศาสนาก็ช่วยทางญาติโยมก็ช่วยใช่ไหมน่าดีถ้าไม่มีศาสนามันก็มีแต่ทุกข์นั่นนะใช่ไหมชวนกันไปหลงผิดนั่นนะเดินทางดำอย่างเดียวเดินทางลกๆมันสบายใจนั่นนะถึงว่าช่วยกันค้ำจุนไปผู้ที่ปฏิบัติดียังมีเยอะปฏิบัติไม่ได้ดื้อไปก็นั่นแหละเรียกว่าเป็นลูกของโยมที่ได้ทะลุไปนั่นแหละไปเป็นสมเด็จเจ้าคุณพระครูอะไรน่ะใช่ไหมเยอะทำความดีเหมือนอย่างกับอะไรอ่ะวาระเวทีนะเจ้าคุณต่างๆใช่ไหมเจ
ถ้าคุณโชดกอะไรต่ออะไรนะมันเห็นมั้ยเป็นพูดเป็นตินเป็นธรรมอะไรต่ออะไรนี่แหละอายุมากแล้วก็ไม่อยากให้ท่านตายนะเห็นมั้ยอยากให้อยู่เป็นเพื่อนญาติโยมกันทั้งนั้นเลยนั่นเห็นมั้ยพระสมเด็จพระสังฆราชของเราก็เหมือนกันท่านก็ชราลงทุกวันใช่ไหมนะต้องจากกันหมดนั่นนะถึงว่าไม่มีอะไรอ่ะที่จะมันแน่นอนเท่ากับความพัดภาคเนี่ยมันแน่นอนนะความสูญสลายไปความเสื่อมไปเนี่ยเป็นธรรมดาเห็นไหมไม่มีใครอ่ะที่จะคงทนถาวรนั่นนะมนุษย์ที่มันไม่ถาวรมากอ่ะนะถึงบอกว่าสร้างผ้าหินเอาไว้นั่นนะเห็นไหมเป็นอนุสรณ์ของพ่อสนองเนี่ยมันเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะว่าเอ้เรานี่หลวงพ่อไม่อยู่เราพูดคนเดียวเรามั้งก็หลวงพ่อสังวานยังพูดเราอยากจะสร้างพระนอนไม่ทันตอนละเห็นไหมไม่ทันไปก่อนหลวงพ่อสนองก็บอกใครอ่ะใครเราอยากจะได้ภูเขาสักทีเหมาะๆสร้างพระนอนทักองให้หลวงพ่อใหญ่นะเห็นไหมนี่ท่านก็พูดถ้าเราถ้าท่านไม่พูดเราก็ไม่กล้าทำใช่ไหมจะทำต้องเครื่องตายดูก่อนทำได้ไหมเนาะยุคเนี้ยนั่นเห็นไหมมันยุคทุกข์นะทุกข์เข็นนั่นแหละถือว่าทุกขินเนี่ยพระเจ้าทุกขินแม่ทำไมชื่ออย่างนี้เนาะทุกในยามทุกพระราชาองค์นี้ชื่อทุกขินนั่นนะเหมือนว่าทุกเป็นทาสเขาอะไรต่ออะไรต้องส่งให้ช่วยให้เขาปีหนึ่งไอ้ทองคำสี่ลูกมาตูมนั่นทำไปปีหนึ่งก็หาต้องคำไปตรงอีกเมืองนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ก็ยุคนั้นทีนี้ก็สมณเณรไปบวชไปตรงเมืองศรีตวงทีนี้ก็สมณเณรนี่มาจากไหนอ่ะอย่าให้เข้ามาในหมู่บ้านเราเขาไม่ใช่เชื้อชาติของคนในหมู่บ้านนี้ถ้าให้แล้วก็ไล่ไปให้ข้าวแล้วก็ไปสามเณรก็เลยไม่เอาไม่ฉันดีกว่าเอาไปไหว้พระธาตุเอาไปบูชาพระธาตุแล้วก็ขอให้ได้ไปเกิดเป็นลูกกษัตริย์นะจะได้มาช่วยกู้บ้านเมืองให้เมืองเนี้ยนั่นนะถึงได้มาเกิด

เขาบอกว่าพอมาเกิดก็ไอ้คลังแสงมันก็สู้กันดินะดาบเดิบมันก็ประกายเป็นไฟทั้งแข็งทั้งแข็งเฮ้มันเกิดอะไรโอ้ต่อไปมีพระราชาจะมาเกิดนั่นแหละจะชื่อนั้นชื่อนี้พระเจ้าพรหมกุมารนั่นนะพรหมกุมารนะพ่อชื่อพังคราชนะอีกกองหนึ่งชื่อทุกขินนะโอ้โหพออายุ

จ้าพรหมกุมารนั่นพรหมกุมารนะพ่อชื่อพังคราชนะอีกกองหนึ่งชื่อทุกขินนะโอ้โหพออายุ15-16ก็ฝึกอาวุธเนี่ยทีนี้ก็ไม่ต้องแล้วต้องคำสี่มาผลมาตูมไม่เอาแล้วพออายุ16ก็ฝึกอาวุธนะช่วยบ้านเมืองเห็นไหมไปลบกันนั่นนะท่านบอกว่าฝันไว้ว่าไอ้ช้างเผือกมันลอยน้ำมา พอเช้าเช้ามันมาเป็นงูตัวใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยถ้าจับได้มันจะเป็นช้างไงช้างเผือกที่หนึ่งที่สองที่สามมันลอยมามันก็ได้ช้างเผือกเหมือนกันแต่ถ้าไอ้ตัวแรกนี่มันจะเก่งมากอะไรตาอะไรมันจับไม่ได้ไม่กล้าจับมันเป็นงูลอยน้ำมานั่นนะมาจับได้มันเป็นช้างนั่นนะพระเจ้าพรหมกุมารนี่ก็ไปลบก็ได้ลบก็ได้ทีนี้พระเจ้าพรหมกุมารก็เอาไปตั้งเจดีย์ไว้ที่พระธาตุฝังนั่นล้างบาปไปลบกันแล้วก็ยังกลัวบาปเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้คุณโยมกษัตริย์ไม่ทิ้งศาสนาแต่ว่างั้นเจ้าพรหมกุมารท่านก็ไม่ทิ้งเห็นไหมไปทำมาก็ไล่ขอมไปจนถึงกำแพงเพชรนั่นที่บอกว่าเป็นกำแพงแก้วกำแพงทิพย์นั่นเองไม่ใช่กำแพงดินอะไรที่มากางกันต่อร้องบอกว่ามันจะตายสมดไอ้พวกเมืองสีตวงลบมาจนถึงกำแพงเพชรนั่นแหละไล่พวกขอมไปนั่นแหละทำไปทำมาเขาก็บอกว่าเมืองนี้ก็ยายมีคนมาบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าไปเอะอะโวยวายอะไรต่ออะไรให้ถือศีลภาวนานี่ก็บอกกันไว้ในเมืองนี่ไปกินในปลาไหลเผือกนั่นตอนกลางคืนก็เลยเมืองถล่มไปเลยถล่มหมดนั่นแหละถึงว่าฟ้านพะเยาเมืองมันยุบลงไปครับผมนั่นแหละเอ็นมาแล้วมันก็ตันนะใครลงไปเล่นน้ำไม่ได้มันจะจมไปเลยเหมือนไปเมืองนาคเลยนั่นแหละพอลงพลังก็ไม่กล้าไปไหว้ฟ้านพะเยานั่นแหละมาไปกินในปลาไหลเผือกเข้าไปนั่นนะปลาไหลมันตัวใหญ่นะยายคนนี้ไม่ใจบุญนะปลาไหลก็คงมาบอกในฝันทีนี้แกความทั่วแล้วแกก็อยากจะเกิดก็อยากจะมาเข้าฝันบอกเราว่าไอ้พรุ่งนี้นะถ้าเขาเอา

เอาของแปลกๆมาให้ยายกินเนี่ยยายอย่าไปกินนะนั่นแหละเนี่ยก้าวปลาไหลเพิกมาไงกินกันกินกันในหมู่ในเมืองนั้นนะทีนี้ก็เลยเมืองถล่มยายนั้นไม่ตายยายไม่กินเนี่ยนั่นแหละเขาก็มีบอกไว้นะทีนี้ไอ้พระธาตุฟางกับฟานพะเยามันก็ไม่ไกลกันมากๆหรอกทีนี้ก็เราไปอยู่ที่พระธาตุฟางเราก็เขาบอกว่าไอ้หนองบัวแดงมันมีสระบัวขาวด้วยบัวหลวงบอกว่าท่านมากันมาไหว้พระสวดมนต์มาปฏิบัติไอ้บัวเนี่ยมันเหมือนมันกลางคืนมันมาอยู่ที่พระธาตุฝางหมดเลยเหมือนมันเหาะลอยมาได้ยังไงก็ชาวบ้านนะแล้วเราก็เห็นนะพอมันออกดอกบัวเต็มหมดอย่างกับนกกระยางเลยขาวไม่นานเนาะต้องใส่ไอ้คนที่มีรอบเดือนเนี่ยก็ห้ามไปอาบน้ำตำสาบัวนะบัวมันจะตายหนองบัวแดงเนี่ยไอ้หนองบัวที่มันมาอยู่ใกล้ๆพระธาตุฝางน่าจะจันมันไปได้แล้วมันมาบดหนองเลยที่หนองบัวแดงเออเอาสิมันก็เหมือนกับเทวดานั่นแหละแต่ไม่ยอมช่วยกันแล้วมันก็มาตายหมดแต่ได้พอตอนหลังเราก็กลับมาไงที่ว่าไปอยู่พระธาตุฝางวันดีคืนดีก็สว่างพระเจดีย์นั่นนะถ้าท่านมาแล้วเจดีย์ไม่สว่างท่านก็ไม่ได้เรื่องกันแล้วกันโอ้แถวบ้านเอาเจดีย์มาวัดเลยโอ้โหอัศจรรย์เนาะนั่นนะสวดมนต์กันไปสวดมนต์กันไปพระเจดีย์สว่างชาวบ้านก็ขึ้นมาบอกเออจะดีสว่างแล้วอะไรต่ออะไรนั่นน่ะบางคนนั้นมองมันเนี่ยกลางวันน่ะแสงสว่างมันวิ่งขึ้นยอดจะดีไปนั่นน่ะผมเห็นมันสว่างผมก็จับทิศทางเอาไว้ก็ทหารเนี่ยก็รถวิ่งมาดูว่าโอ้มันมีเจดีย์เนาะเจดีย์ตรงนี้มีเจดีย์พระเจ้าคมุมานสร้างเอาไว้ตอนหลังครูบาศรีวิชัยก็ไปตำบทยานั่นแหละบทยากันอะไรกันแล้วก็นึกถึงยังว่าไม่รู้จะไปช่วยใครพอทอดกฐินเนี่ยมันกงกันไปวัดผมนะนั่นก็ไปวัดผมนะเราให้มันกงกันเนี่ยยังตัดสินใจกันอยู่จะไปวัดไหนดีมุ่งฟางก็จะให้ไปเขาวงก็จะให้ไปนะเขาก็จะสร้างผ้านอนเหมือนกันเขาวงนั่นนะอะไร28เมตรแต่มึงหรือว่าเท่าไรนั่นนะในฝันไอ้เนี่ยเขาบอกแว่นเนาะทีนี้เราบอกโอ้โหตอนทำไมลุงพ่อสนองเขาบอกแหมไปไม่ทั่วทุกวัดอ่ะมันเยอะราคานั่นนะลุงพระชาก็เหมือนกันนะไปไม่หมดหรอกนั่นนะพวกท่านก็ทำกันดูแลกันนั่นแหละ
ใช่ไหมนะลุงปู่อัลลามลุงปู่ต้องสุขนะได้เคยไปช่วยก็นั่นแหละไปช่วยกันท่านก็บอกมาไหมมาไหมมาสิครับลุงปู่ยังไม่ตายถ้าลุงปู่ตายก็ค่อยว่ากันไหมเห็นไหมลุงปู่ท่านก็ยิ้มเนาะบอกนี่แหละคุณโยมจะไปหมดมันก็ไปไม่ได้ทั่วหมดใช่ไหมมาอยากให้ไปให้เราก็สงสารทุกวัดนะอยากให้เราไปเราก็อยากไปช่วยอะไรต่ออะไรให้เราก็ไม่เก่งเนาะนั่นน่ะนั่นเรามันอยู่ข้างหลังเนาะน่ะเหมือนในหิ่งห้อยเนาะมันจะไปสู้อะไรใครได้นั่นนะนกน้อยนั่นนะตั้งกลางตะพอตัวสมองทำอะไรก็นิดๆหน่อยๆก็ยังดีเอาไว้ในแผ่นดินใช่ไหมกว่าจะมาเกิดอีกเมื่อไหร่มาเกิดก็ไม่รู้ทำไมมาเกิดก็ดีเลยใช่ไหมนั่นนะไปเห็นสัตว์ต่างๆแล้วก็สงสารมันนั่นนะมันโดนกินกันอะไรกันทุกคนนะเห็นไหมอิสระภาพแต่มันมีมาไล่กวดมันไม่อิสระซะแล้วนั่นนะต่างคนก็ต่างหิวต่างคนก็ต่างลำทุกข์นะนั่นนะตัดในแผ่นดินเห็นไหมที่หลวงปู่บอกว่าอะไรที่เรามันไม่รู้นะมันจะรู้ขึ้นแถววาซินแถวอเมซอนกันนะไฟไหม้ไงเห็นไหมไม่เคยไฟไหม้ป่ามันก็ไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวลมนั่นนะลมไปงวงช้างอะไรต่ออะไรทอร์นาโดอะไรต่ออะไรมันไม่เคยเป็นเข้ามาเป็นร้อยๆลูกก็แย่นั่นเห็นไหมมนุษย์มีแต่ทุกข์เนาะมนุษย์ไม่ตายแต่บ้านพังก็ทุกข์อีกเงินงบประมาณไม่มีก็แย่ใช่ไหมแถวบ้านก็ฝรั่งก็ลำบากเป็นจีนก็ลำบากเป็นญี่ปุ่นก็รู้จักลำบากเป็นไทยเหมือนกันหมดใช่ไหมความเหนื่อยยากความทุกข์ยากนี่โยมลองนึกดูนะไม่ใช่ว่าไทยลำบากคนเดียวทั่วโลกลำบากหมดนั่นถ้าลองไม่มีบ้านอยู่มันจะหนาวแค่ไหนโอ้ยทู่เราไม่ได้หรอกเราพลาสติกล้อมเราก็อยู่ได้โอ้โหพอมันหนาวมากๆลุงพ่อสันดอกเลยครับโอ้โหท่านต้องไปอยู่บ้านคนอื่นนะไปอยู่บ้านญาติโยมเอาพลาสติกมาไม่ให้กลมเข้ามันก็เข้าหนาวนั่นนะเราสร้างเดี๋ยวเสร็จนะสร้างวัดใช้พลาสติกพันไปก่อนนั่นนะไม่ได้พลาสติกแค่นี้มันทนความหนาวไม่ได้โอ้โห

นี่แหละยิ่งดึกยิ่งดึกมันก็ยิ่งเห็นยิ่งเห็นอารมณ์ยิ่งเห็นความแปรปรวนความที่เราจะพิจารณาได้ไม่ได้เราก็จะเห็นอารมณ์ของเราบางคนทำได้เห็นไหมมันก็เพลิดเพลินได้นั่นสงบสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เนี่ยแต่ไม่ยอมทำไปทำมาเห็นไหมนี่แหละที่บอกว่าเอาใจออกไปข้างนอกนั่นนะเป็นทุกข์นะทุกข์กษัตริย์เอาใจไว้ข้างในเป็นนิโรธกษัตริย์จะเต็มหมดนะคุณโยมนะนี่แหละอยู่กันแค่นี้อยู่กับลมอยู่มีค่าแค่ลมมนุษย์มีค่าแค่ลมเอาเงินทองมาแลกกับลมก็ไม่ได้ลมเจ้าขาอยู่ตลอดไปนะมันไม่ให้อยู่มันก็ไปแล้วเห็นมานี่แหละเราก็ไม่อยู่แล้วสังขารไม่อยู่แล้วเนี่ยดินมีลมแต่มันไม่มีดินนะขาดธาตุดินนะขาดธาตุไฟเห็นไหมดินน้ำนะเห็นมันน้ำมันไม่สะดวกกินน้ำได้แต่มันป่วยเห็นไหมที่บอกว่าขาดไม่ได้สี่ธาตุนี่เดี๋ยวลองนึกดูไฟธาตุเองที่บอกว่าทำให้ชราทำให้เจริญนั่นนะธาตุทั้งสี่ทำให้เจริญแล้วก็เสื่อมแล้วก็จากเนี่ยนะจากกันไปอย่างนี้แหละคุณโยมจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งในตัวของเรานั่นนะในเมืองมนุษย์ใช่ไหมเข้าไปถึงความชราอย่างนี้แล้ว

ลมลมกำเริบนั่นนะธาตุกำเริบนี่แหละถ้าเราแก้ไม่ถูกมันก็ตายได้แก้ถูกมันก็สงบได้นะเห็นไหมมันก็ทำเราอย่างนี้แหละคุณโยมเราลองนึกดูที่เราบอกว่าทำวิชาไว้ประคองธาตุนั่นนะวิชาที่ปฏิบัติธรรมนี่นะมันเป็นวิชา

นเราเป็นเด็กๆได้ปัญญาดีบางคนปัญญาดีบอกว่ากราบลาพ่อแม่ไว้เรียนเก่งเงินไม่มีก็ยังเดี๋ยวนี้ยังดียังหาคนนู้นคนนี้สังคมช่วยกันนั่นช่วยกันทำทุนเรียนจนได้บางคนบอกว่าจะทิ้งพ่อแม่ความดีพ่อแม่ถึงจะเป็นยังไงก็จะไปดูถูกท่านเราตัวเราแต่ให้ยืนอยู่ให้ได้ขึ้นมาให้ได้ในเมื่อเราเรียนนะใช่ไหมบางคนเห็นไหมรู้จักทำกินต้องกับเด็กๆพ่อแม่ก็เก็บพร้อมล้อมลิบไว้จนได้เป็นทำงานธนาคารมั่งเป็นพยาบาลมั่งอะไรต่ออะไรเห็นไหมมีหน้าที่กันหมดอีกคนก็ตัดเสื้อผ้าใช่ไหมคนนั้นไม่ได้ไปอยู่นอกบ้านกันช่วยพ่อแม่อย่างเงี้ยไอ้พวกตีมันมีงานนอกบ้านเนี่ยนะพอลูกโตลูกเรียนจบไปอยู่อังกฤษมั่งพาแม่ไปเที่ยวเหมือนหลายประเทศนะไอ้บางคนมันก็น้อยใจชีวิตนะเนาะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่คนไปเที่ยวถ้ามีศีลธรรมติดท้ายไปติดใจไปใช่ไหมมันก็ดีนั่นนะเห็นไหมบางคนเห็นไหมไปอยู่ต่างประเทศไอ้แฟนก็ไปส่งเรื่อยกูเบื่อกูสร้างวัดให้เมียกูใกล้ๆบ้านเลยนั่นนะเห็นนะคนสุรินทร์เนี่ยใช่ไหมบางคนสร้างวัดอยู่ที่อะไรไม่ใช่นิวซีแลนด์มั้งคุณลีเดนเนื้อเลยยังพอจำได้นั่นใช่ไหมเพราะว่าเขาไปทุกวันเสาร์อาทิตย์ขับรถไปไกลนั่นนะถึงว่าบางคนเห็นว่า7 ปีไม่เคยเจอพระเจอหลวงพ่อสนองกราบร้องไห้บอกทำไมร้องไห้บอกว่า7 ปีไม่เคยเจอพระเห็นมั้ยไปอยู่เยอรมันนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่แหละพระก็มีความหมายเนาะจีวรพุทธเจ้านี่ศักดิ์สิทธิ์เห็นมั้ยผ้าขาวก็ศักดิ์สิทธิ์ใช่มั้ยนั่นน่ะพอมันเป็นสมมุติที่เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมนั่นใช่ไหมคุณโยมแต่ว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้นั่นนะมันเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่นะเพราะฉะนั้นนะไม่ดูถูกกันไม่ว่ากันปฏิบัติธรรมนี่นะมันจะได้เจริญวันนั้นพระท่านพูดบอกว่าไปติกันแล้วก็เลยมรรคผลไม่เกิดแต่นานกว่าจะมาเจอกันขอขมากรรมจึงจะได้เกิดมรรคเกิดผลนั่นน่ะไปนินทาดูถูกท่านนั่นน่ะแปลว่าท่านอะไรตาอะไร

อย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ท่านมรรคผลไม่เจริญนั่นนะถึงน่าคิดนะโยมนะเรื่องพวกเนี้ยผู้ประเสริฐ

คนอยู่ในเมืองหลวงนั่นน่ะคนอยู่ในเมืองหลวงทำดีทำดีทำถูกก็เจริญนั่นเห็นมาทำไม่ดีทำไม่ถูกก็มันก็เหมือนเป็นพิษนะนั่นน่ะเป็นทุกข์นะนั่นน่ะทั่วโลกอ่ะทำไม่ถูกทำไม่ถูกบ้านเมืองทำไม่ถูกกฎหมายมันก็ลำบากนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะทั่วโลกทำถูกก็เหมือนอิสระใช่ไหมทำความดีเป็นอิสระนั่นนะทำความไม่ดีเห็นไหมทุกข์ร้อนไม่มีใครคบหาสมาคมอะไรต่ออะไรเอายิงกันดีกว่าฆ่ากันดีกว่าตัดสินใจแล้วนั่นเห็นไหมมันก็เลยไปต่อพบต่อชาติก็ไปอีกอย่างนี้แหละใครจะเชื่อใช่ไหมคนละฝาคนละเกี้ยวกัน นั่นแหละเราว่าเรายาอมมาเราก็หาไม่เจอ ยาอมเราเก็บไว้ทั้งมีนั่นแหละนี่แหละคุณโยมลองนึกดูพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของอัศจรรย์นะหลวงพ่อสนองจากไปถ้าพวกเราไม่พูดไม่อะไรไม่บ่นหาท่านก็เหมือนว่าหายไปหมดหลวงพ่อสังวานเห็นไหมครูบาอาจารย์นี่แหละยกย่องคุณธรรมนี่ถึงว่าพ่อแม่ของเราก็เหมือนกันถ้าลูกหลานไม่ยกย่องนะคุณตาคุณยายเอาพ่อแม่มาฆ่ามั่งตีมั่งนะเอาลูกเอาเมียมาทะเลาะกันนะเห็นมั้ยมันก็เลยไม่มีความสุขนั่นน่ะเอาอะไรอ่ะเทพเจ้าเทพเจ้าเมานั่นน่ะมาเป็นเนี่ยอะไรอ่ะแม่บ้านพ่อเรือนเนี่ยมาเมาทีนี้ก็เลยทำให้บ้านแตกทีแรกขาดเนี่ยคุณโยมแล้วก็บอกว่าไม่ดีแล้วคบกับพระสงฆ์คบกับศาสนาพุทธไม่ดีแล้วนั่นแหละไอ้คนพาลมันก็พูดอย่างนั้นไปนั่นแหละนี่นะคุณโยมมาเราลองนึกดูนั่นเนาะที่บอกว่าคนมีบุญคนมีบุญเล่าแล้วก็เหมือนเล่าอีกนั่นนะคนไม่มีบุญก็เห็นป่ะขอทานยังไม่มีใครให้ทานโดดน้ำตายดีกว่านั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละมันเป็นพิษขนาดนั้นทุกข์ขนาดนั้นแต่นั้นต้องอดข้าวตายมันขีดเอาไว้เลยโยมนั่นแหละเห็นไหมถึงว่าบางคนเห็นไหมไม่น่าจะตายมันก็ตายเพราะมันถึงข่าวแล้วมันไม่ทำความดีนั่นแหละแต่มาทำความดีมันอาจจะแคล้วคลาดไปเนี่ยใช้รถใช้ถนนเมื่อรถมันเยอะเผลอไม่ได้ถีบจักรยานไปช้างมันยังแทงเอาเพราะมันมืดเดี๋ยวมันยังมัวอยู่นั่นก็นึกว่าเทไปดีๆจางมันคงตกใจแทงเอาถ้าจะตายโอ้น่าสงสารนะ
ขึ้นมามันก็เป็นได้ให้เราโดนอย่างนั้นมันก็ตัวโหจะลืมแล้วช้างเรียกอะไรช้างเรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เตือเรียกกำนันหรือไงเนี่ยต้องชื่อเนี่ยโยมต้องนึกดูก็แล้วกันนะมาวัดไม่ต้องเห็นไหมถีบจักรยานตกเขาหรือตกอะไรพลังถีบทุกวันนั่นแหละคนนี้โดนช้างแทงเนาะแหมไอ้มีดบางๆก็ยังแย่แล้วไอ้งาช้างมันใหญ่ไปแทงเอาโอ้โหเจ็บหนักด้วยนะมันเป็นอย่างเงี้ยโยมวาสนามันเคยทำกันมานั่นน่ะโดนมีดยังบางๆนะไอ้นี่งาช้างนี่มันเจ็บหน้าดูเนาะไม่ตายบุญนะเข้าโรงพยาบาลนั่นเห็นว่านี่จึงว่าอยู่ต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยมาเจอช้างไทยชนเนาะนั่นนะตกใจนั่นนะนี่เห็นว่าพักเดียวคุยเพลินๆจะตีระฆังแล้วเห็นมั้ยเราก็มองไม่ค่อยเห็นนั่นนะจะตีระฆังแล้วนี่นะสัมมาทิฏฐิมันจะได้เติมบุญเราทุกวันนั่นนะปัญญามันจะได้มาด้วยเนาะปัญญากุศลนั่นน่ะทำไมงั้นมันไม่มานั่นน่ะมันจะมายังไงเนาะนั่นน่ะคนนู้นคนนี้เป็นแฟนข้าราชการไงโอ้หนูก็ยังทำบุญไม่เยอะเลยไอ้ภาวนาก็ยังไม่เก่งเลยพอเป็นมะเร็งเข้าทีนี้ก็เพื่อนก็ไปเฝ้านั่นนะไม่ต้องมาเยี่ยมคนนู้นคนนี้นะเอาไว้ตอนเราตายก็แล้วนั่นแหละกระดูกเป็นพระธาตุไปเลยนั่นนะคนนั้นเขาก็มาเข้าวัดตังตานนี่นะบุญของเขานั่นนะกระดูกเป็นยกเป็นอะไรไปละเอียดเผาตรงใจจะกินยาหลวงมากกระดูกปนหมดนั่นนะเผาแล้วกระดูกนั่นนะ

บุญไปวันนี้แขวกาดเทวดาพรมน้ำมนต์หน่อยหน่อยยังดีหน่อยนะเอาปฏิบัติปฏิบัตินี่แหละแท้มาดีกว่าบางคนเนี่ยเป็นจิตเวทเห็นมาหนูไม่มีเพื่อนหรอกไม่มีใครเขาคบด้วยเห็นมานั่นเป็นนานได้กินยาไทยคู่กับยาหลวงเลยดีขึ้นนั่นโอ้หนูไปบวชหนูก็ไปทำความเดือดร้อนให้แม่ชีนั่นนะเห็นป่ะอะไรต่ออะไรนั่นนะเพราะตอนนั้นจิตใจเรามันแปรปรวนไม่เป็นไรแม่ชีไม่ถือเขาแม่ก็ว่าสร้างพระพุทธรูปให้บอกว่าเหมือนละอยากได้บุญนั่นนะแต่เนี้ยพูดรู้เรื่องขึ้นเยอะจิตเวทนั่นน่ะคุณยอมถ้าคนไม่เป็นน่ะมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงยังคิดยังทำนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะบางคนต้องเข้าสีธัญญาเลยมันก็ไม่หายนั่นน่ะนั่นน่ะโรคไปใครเจ็บวัดก็ดีเห็นไหมเป็นวัดเป็นอะไรกินฟ้าทลายโจรกินคู่กับยางงูเอาหมวกใส่ไว้พรุ่งนี้หายเลยห่มผ้าดีๆนั่นเป็นใหม่ๆนี่ดีมากโยมเป็นวันสองวันยังหายเก่งยางงูก็ฟ้าทลายโจรปราบมันยากนะทำแก้ไม่ถูกนั่นนะถึงว่าก็โรคไปใกล้เจ็บนี่สารพัดนะบางก็บางองค์บอกว่าปีนี้ไม่มีกฐินจองไม่มีใครมาจองอะไรต่ออะไรว่าไม่เป็นไรหรอกได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นแหละบอกว่ามันเป็นยุคของเขาเนาะนั่นนะแล้วก็บอกว่าตะก้อนเนี่ยวัดสังฆทานมีวัดไหนมั้งเนาะวัดจนๆนะเขาอยากจะมาทำบุญมาถวายสังฆทานให้ทอดกฐินนะนี่นะไปวัดไหนเขาก็ไม่ให้จองคนนี้ขายทานเก็บตะตังไว้นั่นนะ30,000ทอดได้ไหมเพราะได้ทั้งนั้นนะกฐินธรรมกีนั่นแหละหลวงพ่อสนองกันเล่าบอกว่าไม่ต้องไปคิดมากนั่นแหละกุศลถ้าเราไปคิดมากเห็นไหมกฐินมันจะต้องได้หลักล้านแล้วก็ทุกข์อีก

ผ้ากิจผ้ากฐินมันผ้าผืนเดียวมันไม่ต้องทุกข์มากเนี่ยมันจะย้อนมากลับมาเหมือนพุทธกาลนั่นมันเป็นเรื่องลาภประกาละที่สร้างวัดนั่นเราจะไปนึกน้อยใจบุญวาสนาพยายามโมทนากับเขาไว้ทำบุญกับหลวงปู่ใครทำบุญกับหลวงปู่ก็

มทนานั่นทำบุญกับพระเลียเจ้าอะไรต่ออะไรนั่นนะแต่ว่าหลวงปู่บอกว่าวัดมันก็มีชะตาตกชะตาขึ้นนะให้มีด้วยหลวงพ่อสนองบอกนะแต่ก่อนนี้วัดหลวงพ่อสำเภาเดี๋ยวนี้เจริญแล้วยังไม่รู้บอกว่าหลวงพ่อสำเภาอยู่นี่คนไปทำบุญเยอะพอท่านตายแล้วไม่มีใครไปเห็นนะท่านบอกวัดมันจะตามันตกนะเห็นมั้ยมันก็เป็นได้วัดทุ่งท่านก็บอกวัดทุ่งถ้าเราตายแล้วมันจะคนยังไม่ค่อยเข้าวัดนานท่านบอกชะตามันตกท่านว่าเงินนั่นนะคุณโยมแล้วแม่ชีก็บอกที่วัดที่เราเคยไปบวชวัดศรีบุญเรืองนู่นน่ะคนที่เคยสร้างเจ้าของเก่าเขาถึงจะเจริญมาบวชอะไรนะแม่ชีก็บอกชะตาวัดมันตกได้เปอแปลกนั่นน่ะชะตาบ้านเมืองก็เหมือนกันเนี่ยนะทั่วโลกมันแผ่นดินไหวแผ่นดินทรุดน้ำท่วมไฟไหม้นะตะยุกนี้เห็นไหมหิมะละลายนั่นนะน้ำแห้งฝนน้อยอะไรต่ออะไรเป็นได้นั่นนะนี่แหละจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันเคยสมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์นั่นนะใจไม่ยอมสมบูรณ์ก็คือใจเรานั่นแหละสมบูรณ์ภาวนาใช่ไหมสมบูรณ์ทำความดีเต็มรอบแล้วก็สบายเหมือนพวกหลวงปู่มั่นใช่ไหมเต็มรอบแล้วท่านก็ไปสบายนั่นนะไม่ต้องนึกน้อยใจในชีวิตเลยท่านมาโยมนั่นนะที่องค์พระบาทสมเด็จท่านทำมาไว้พวกเราดูบอกว่าถ้าท่านตายเมื่อไหร่ชาวไทยก็จะเศร้าสลดนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นน่ะพอเราก็ได้ยินเราก็ไม่อยากให้ท่านไปใช่ไหมอยากให้ท่านอยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าคนดีคนดีพระดีนั่นแหละไม่อยากให้ไปจากไปใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนี่คุณยอมอย่างที่บอกว่าหลวงพ่ออะไรนรสิงห์ร้อยก็สามปีบอกว่าหลวงพ่อบอกว่ามันชักสุขภาพมันชักถอยลงพอไปตัวเธอเป็นมะเร็งบอกหลวงปู่ไม่อยู่แล้วเป็นร้อยปีอย่างเงี้ยด้วยท่านก็เบื่อแล้วพอป่วยอย่างนี้ท่านก็ไปละเห็นไหมไม่อยากทนละทนไปทำไมก็ท่านได้ของดีแล้วอย่างนี้แหละเหมือนพวกญาติโยมนี่แหละถ้าได้ของดีแล้วยอมก็ไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากง้อแล้วใช่ไหมในโลกนี้เห็นไหมมันเป็นโลกที่ลำบากโลกมนุษย์เนี่ยเห็นไหมโลกเวียดเวียนกันเอาไม่อยู่บ้านมันก็จะงัดเอามันก็จะฆ่ากันฆ่าเองน่ะเห็นไหมมันเป็นโลกที่ไม่มันสุขที่คนปฏิบัตินั่นเองน่ะใจเขาเป็นสุขนั่นน่ะใจเขารู้จักน่ะแบ่งได้อะไรต่ออะไร
ถ้าแม่คุณโยมถ้าทำไปทำไปสาวๆทำไมเข้าวัดเยอะเดี๋ยวนี้ก็คนมันลดลงมันทดลงมันถอยลงมันไม่ได้ตาย80 90เดี๋ยวนี้เห็นมามันตาย13 14แล้วประมาทไม่ได้แล้วเห็นมั้ยมันแทงผู้ใหญ่หมดแล้วน่ะมาเกิดนั่นน่ะใช่มั้ยไอ้พวกดื้อนั่นน่ะยอมแม่โกรธมากๆก็ด่าพวกเราสินะดื้อกันนี่เด็กๆนะว่าไม่ฟังด่ากำกำนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะตีไม่ทันก็ด่าเอานั่นน่ะเห็นมาพวกเราวิ่งเก่งนะเด็กๆวิ่งหนีนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันอยู่ในวัยของเขานั่นน่ะทีนี้มันเครื่องทุนแรงมันเยอะนั่นน่ะมันก็เลยไปเพลิดเพลินนะพ่อแม่ก็หนักใจเอาเป็นมากๆเจ้าหน้าที่ก็เรียกพ่อแม่ไปคุยจะเอาไงเนี่ยขับรถกันแบบนี้นั่นน่ะจะเอาไงกันดีนั่นน่ะเนาะมันเป็นอย่างนั้นนึกเกินหน้าสงสารเนาะหน้าสงสารพ่อแม่อย่างนี้แหละลงรักทับใจมันไปซะแล้วนั่นแหละแต่มาห่วงทับใจบางคนเน้นว่าตายแล้วก็ยังคิดว่าลูกตายแล้วก็ยังคิดอยู่นั่นน่ะคิดไปคิดมามันจะเป็นเหมือนโรคประสาทของคนเห็นนะมันคิดเกินนั่นนี่แหละที่จะบอกว่ารักครึ่งเดียวหลวงพ่อสนองรักครึ่งเดียวจะได้ไม่ทุกข์ใจรักจนหมดหัวใจพอทำให้ไม่ทุกข์ใจก็เสียใจไงทีก็อยากไปฆ่าตัวตายให้พวกรักหมดหัวใจถ้าใจฟูเถอะนั่นนะให้เรารู้จักทำใจแบ่งใจนะให้ไวกลุ่นรู้จักแบ่งใจนะไม่ควรไปแต่งงานแล้วสมัยนี้นะถือศีลให้ไวๆดีกว่าภาวนาฮะรู้จักเข้าวัดไปตามการว่างก็มาใช่มั้ยนั่นน่ะมาพักจิตพักใจนะใช่มั้ยความยุติธรรมความเสรีในใจมันจะได้เกิดขึ้นเห็นมาไม่ใช่เสรีกินเหล้าอย่างเดียวใช่ไหมเสรีกินเหล้าเมาทุกวันก็แย่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยนั่นนะมันจะหาเรื่องโรคไปเข้าเจ็บมาเข้าตัวใช่ไหมโยมเนี่ยถึงบอกว่าลองคิดตัวปฏิบัติแล้วพวกปฏิบัติจะคิดได้แต่พวกที่ยังไม่ปฏิบัติสิน่าเสียดายนั่นน่ะเสียดายเวลานั่นน่ะคนตายไม่ได้ทำคนตายไม่ได้ภาวนานั่นน่ะใช่ไหมโยมต้องนึกดูคนที่ภาวนาได้เขาก็ไปเสวยสุขของเขานั่นแหละ

เนาะลองนึกดูเหอะที่บางคนเห็นไหมมีที่ดินเยอะแต่ก็ไม่ได้อยู่กับที่ดินหรอกไปตายไหนก็ไม่รู้มีบ้านไม่ได้มีอยู่ไปตายนอกบ้านมีข้าวไม่มีคนจะกินไม่รู้ไปกินอะไรก็ไม่รู้นั่นนะไปกินในที่มันมึนเมานั่นนะใช่ไหมนี่เราก็บอกว่าอยากจะสบายอยากจะมีความสุขมันเมาเขาแล้วมันก็ไม่มีความสุขสินะลดความนะใจร้อนนั่นนะไม่มีอะเมาแล้วก็มาภาวนาเมาแล้วอยากเข้าวัดไม่ค่อยมีใช่ไหมนั่นแหละเพราะคนดีที่มีสติมาวัดน่ะถูกแล้วเดินเข้ามาวัดสบายใจอย่างนี้แหละ

ลองนึกตัวดีๆนะนั่นนะคิดตัวดีๆอะไรอะเงินหมื่นเงินล้านอยู่ในใจเรานี่แหละท่านบอกมีค่ามากเงินพ่อแม่สังขารพ่อแม่ให้เรามาเห็นมาขายไม่ได้นั่นนะได้ไหมถ้าขายมันก็ตายสินะนั่นนะนี่แหละที่บอกว่าดูถูกพ่อแม่ดูถูกบ้านเมืองอะไรต่ออะไรนั่นแหละพวกนี้ก็วันหลังไม่ต้องมาเกิดเกิดยากแกมาเพราะมันไม่อยากมาเกิดนั่นแหละพอมันดูถูกแผ่นดินเนี่ยจะมาดูถูกคนนู้นคนนี้อะไรต่ออะไรตีกันฆ่ากันนั่นแหละอย่างนี้แหละคุณโยมทีหลังก็เกิดยากเลยเพราะว่ามันไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้

ศีลทำให้คนมีรูปงามมีใจงามนั่นนะเพราะมันเป็นทิพย์มันนะแต่มาแม้ตัวโยมเห็นมั้ยยังก็ตึกนะแต่กายทิพย์เป็นมั้ยพอไปทำบุญทำลงทานแล้วก็เพียก็หลับไปโอ้ยทำไมกายเราสวยงามเหลือเกินโยมผู้หญิงคนนั้นว่านะไอ้เห็นมาตัวก็ยังตัวใหญ่ใช่ไหมเราบอกนั่นแหละกายทิพย์อ่ะเห็นมาเพราะเรามาถือศีลมาชอบภาวนาว่าทำลงทานก็ชอบทำนั่นเห็นมามันก็เหมือนบุญเขาประทานให้ทีนี้ถ้าเขาไม่เห็นอย่างนั้นเขาก็จะไม่รู้ว่ากายทิพย์มันเป็นยังไง เขาก็มาเล่าให้ฟังนั่นน่ะคุณโยมเขาก็เพิ่งเคยเห็นนั่นน่ะบอกที่ว่าหลานน่ะหลานมันบวชแล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยมาชาตินี้มันก็จำของมันได้เฮ้กลางคืนมันก็เห็นเนี่ยผีมาร้องไห้มาร้องไห้มาเหมือนมาขอส่วนบุญไอ้เด็กคนนี้ก็ไม่กลัวเนาะเออมันตามันเห็นมาตามตีขวบแล้วมั้งถามตีขวบมาอยากบวชจ้ะไอ้ปาก็บอกหนูต้องเรียนก่อนเดี๋ยวเขาจะจับแมวเห็นมาถึงจะต้องไปเรียนเนี่ยจะไปอยู่กับหลวงปู่ทิลาแล้วเห็นมาตัวเด็กๆพอมันบวชแล้วมันชาตินั้นมันไม่สำเร็จมันก็มาต่อใช่ไหมโยมนั่นนะจึงว่าเราตามของเราเถอะนะอย่าไปนึกว่าเป็นทุกข์นะพอทำได้เราก็ทำของเราไปมีกำลังใช่ไหมนั่นนะที่เราก็ต้องขอบคุณพวกญาติโยมนะที่ยังช่วยอยู่เรื่อยเห็นไหมทางพระให้หลวงพ่อสนองนั่นนะไว้เป็นอนุสรณ์ท่านก็บอกเกาะบุญไว้นั่นแหละหลวงพ่อสังวานนะตั้งเรือไว้แกไม่ได้ทำไงเรือมันก็วิ่งไปทำแผ่นดินนั่นแหละวิ่งบนบกลามือจะขึ้นด้วยไม่ให้ขึ้นเพราะว่ามันก็ไม่รับเพราะว่าโยมไม่เคยทำบุญกับแกแล้วเรือลำนั้นน่ะเห็นไหมคนก็ไปกันเยอะนั่นแหละแต่คนนี้บอกว่าหนูฝันอย่างนี้แหละหนูเลยต้องรีบมาทำบุญน่ะเหมือนสร้างพระนั่นแหละไอ้คนที่ตายแล้วไม่ได้มีโอกาสได้สร้างแต่ได้นะคนที่ตายไม่ได้สร้างเข้าใจพูดนะโยมเราก็เอาคำพูดอันนี้ละเอามาพูดบ้างเนาะไอ้คนที่ไม่ได้สร้างหมดโอกาสเห็นไหมเหมือนสรพงษ์อ่ะเห็นไหมถ้าแกพอหนุ่มๆเห็นไหมแกก็เหนื่อยมาตลอดนะพออายุมากเขาก็รู้จักสร้างบุญกันเนี่ยถ้าแกมาเกิดอีกเห็นไหมแกก็มีบุญเยอะนั่นน่ะสร้างพระให้เขาไหว้สร้างอะไรก็ไม่ค่อยมีคนไหว้นะแต่สร้างพระเนี่ยมีคนไหว้รู้จะหลวงปู่นั้นเข้าใจพูดเหมือนกันเป็นพระครูบอกผมก็สร้างไว้องค์ที่หน้าวัดท่านนั่นบอกสร้างอะไรก็คนไม่ค่อยไหว้หรอกนะแต่สร้างบ้านนี่มีคนไหว้อย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่า
ที่บอกว่าไม่เอาหรอกท่านสามารถสร้างอะไรก็ไม่รู้จมูกก็ไม่มีหูก็ไม่มีแค่นั้นนะเกิดก็ไม่มีพอเดี๋ยวเขาต่อให้ไหม้หมดอ่ะแกก็ไม่ทำพอตกกลางคืนเสียนพระไปบ้านเนาะเยอะหมดลอยไปที่บ้านพรุ่งนี้เรามาทำตะเช้านั่นแหละมาร่วมสร้างที่กรุงเทพก็เหมือนกันนะอยู่อ่างศิลานะเถียนพระลอยมาในกรุงเทพนั่นนะให้มาช่วยกันสร้างนั่นนะที่อยู่แตงอ่อนนะองค์นั้นองค์ใหญ่เหมือนกันนั่นนะนักปิดสามตันนะองค์นั้นนั่นนะนะคุณโยมนะไม่งั้นก็มีแต่ศีรษะขาดอยู่นั่นนะนั่นนะเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจอย่าไปตำหนิว่าไม่เอาบุญวันทำนั่นแหละบาทเดียวก็เป็นบุญของเราท่านบอกนั่นแหละเอ็นมาน่ะตอนสมัยทำงานเนี่ยเขา

ขอกันคนละบาทสองบาทเราก็ทำห้าบาทหกบาทอะไรเราไม่ได้แต่งงานนี่เนาะเราก็พอมีเงินคนนั้นก็เมาทำไมมึงไปทำมากกับเขาเอาก็เลยอยากได้บุญนั่นแหละเห็นไหมลุงว่าขอมนั่นไปสร้างพระไงวัดโน้นวันนี้ก็รู้จักโรงงานเนี่ยโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขาก็ไปแค่มาคนงานต้อง2,000กว่าแต่นั่นแหละคนละ3บาท5บาทสมัยก่อนมันก็ได้เยอะเห็นไหมนั่นแหละ

พราะงานน้ำตาลนะเขาก็ไปแท้มาคนงานต้อง 2,000 กว่าแต่นั่นแหละคนละ3บาท5บาทสมัยก่อนมันก็ได้เยอะเห็นไหมนั่นนะสร้างวัดได้นี่แหละคุณโยมจึงว่าพุทธศาสนาที่อยู่ได้นั่นนะช่วยเหลือเกื้อกูลนะบางคนเห็นไหมช่วยหมดนั่นนะหลวงพ่อลมกดนะเห็นไหมคนยากคนจนบ้านถ้าจะไม่มีก็ไปช่วยบางทีก็มีคนไปบอกท่านนั่นนะท่านก็ไปดูกันนะเห็นไหมบางทีก็ชะลาเห็นไหมนี่นะถ้าไม่มีช่วยกันนะมันก็เหมือนเอธิโอเปียนั่นนะเห็นไหมต่างคนต่างไม่ช่วยกันนั่นนะแล้วมันก็โลกนี้มันก็ไม่สะสวยหรอกมันก็ไม่มีศิลปะหรอกถ้าไม่ช่วยกันจะไม่ยอมนั่นนะคนพุทธที่น่ารักก็เพราะช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่สมัยนี้มันจะไม่ช่วยเลยนะไอ้รุ่นใหม่เห็นไหมมันก็จะไปฆ่าเอาขโมยเอา นั่นนะมันไม่ได้เรื่องอ่ะนั่นนะเดี๋ยวมันก็เห็นไหมถูกจับแล้วเพราะมันมีตาทิพย์คอยถ่ายเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นนั่นนะลูกหลานเอ้ยบอกว่าอย่าไปลิมันเลยไอ้เสพติดทั้งหลายนั่นนะประหยัดนะทำความดีดีกว่านั่นนะไม่เสียชื่อทางกฎหมายใช่ไหมมันก็มีความสุขนั่นนะเข้าออกเป็นว่าเล่นก็ไม่ดีเลยนั่นนะมันก็เคยนั่นนะเหมือนเอาคุกเป็นสรณะไม่ได้เอาบุญเป็นสรณะมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมไอ้ไม่มีตัวมีตนแล้วก็ยังทำมาแสดงหนังให้ดูตัวไดโนเสาร์เห็นนะมันไม่มีตัวมีตนแล้วก็ไดโนเสาร์ยังวิ่งได้อยากดับดากินใบไม้อะไรต่ออะไรเอามาแสดงหนังนะเอามาเลี้ยงชาวโลกได้ไอ้มนุษย์ด้วยกันเห็นไหมมันเบียดเบียนกันมันหมดท่าเลยนะมันเรียนหนังสือด้วยนะไอ้ไดโนเสาร์มันก็ไม่ได้เรียนนั่นแหละมันก็ไม่ได้มาเกเรอะไรมากนั่นแหละไอ้พวกเรียนเห็นไหมปริญญาแต่มันเอาทุกข์มาใส่ตัวมันนะนั่นแหละเห็นไหมปัญญามันยังโง่เห็นนะมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละปัญญาพุทโธดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแหละท่านบอกว่าให้ยอมไงไปภาวนาโหผีมันมาขอบุญไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละบอกว่าให้น้อมกลับมาน้อมกลับมามันให้บุญแล้วก็อย่าไปดูมันนั่นแหละดูมันก็ไม่สิ้นไม่สุดนะใช่ไหมโยมวิญญาณมันทุกข์อ่ะตายลงโรงพยาบาลมันก็อยู่แถวนั้นแหละเมื่อไรมันจะได้เกิดใช่ไหมกว่ามันจะคอยบุญนั่นแหละมันก็นั่งอยู่แถวนั้นแหละไอ้เด็กๆมันก็นั่งอยู่กับพวกเด็กๆไอ้คนโตมันก็นั่งอยู่กับทำคนโตนั่นน่ะนั่นแหละไอ้วิญญาณมันก็อยู่ในโรงพยาบาลนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะโยมลองนึกดูที่คนว่าพี่สาวเขาป่วยไงคนนี้

ก็ภาวนาคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเรากำลังพี่สาวกำลังคุยกับผีจะเอาเสื้อตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่แกกำลังฝันว่าผีมันชวนว่าจะเอาลงเล็กหรือลงใหญ่แล้วทีนี้ก็พี่เขาผีมันก็นั่งอยู่ในอากาศมันไม่ได้นั่งอยู่กับโต๊ะแกเห็นแกก็เลยปลุกพี่สาวให้ลุกขึ้นนั่นนะพี่กำลังต่อรองว่าเอาลงเล็กลงใหญ่นั่นเองมาในโรงพยาบาลแต่คนนี้ภาวนาดีเขาก็เอาตัวรอดได้อย่างนี้แหละตายกสวนป่ารู้จักกันมานานนั่นนะภาวนาเห็นว่าตกกลางคาลูกสาวก็ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยแม่ก็เกรงใจสงสารลูกมีลูกสองคนนี่นะลูกก็ไปทำงานหมดเดี๋ยวนี้เลี้ยงแม่แล้วแม่ไม่ต้องขับรถละไม่ต้องขับรถรับนักเรียนนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมคนดีมาเกิดนั่นเห็นไหมโตขึ้นก็เห็นไหมเลี้ยงพ่อแม่ลูกก็ดีหมดนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยสอบเข้าเรียนแพทย์อะไรต่ออะไรกันไอ้ลูกมันดื้อใช่ไหมมันก็พาแม่มันไปเข้าคุกเข้าตารางไปด้วยไปประกันมันมั่งไปเตี๋ยตังกันมั่งนั่นเห็นไหมเอ๊ะทำไมหน้าตาก็ดีทำไมมาคุกเนาะเราก็ลืมไปแฟนไปขับรถหรือไงนั่นแหละไปประกันสารพัดอะโยมนี่แหละเข้ามาเจริญสติเข้ามาเจริญภาวนากลับไปจะได้ไม่ใจร้อนนะไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันนั่นแหละพูดดีๆใช่ไหมพูดไม่ดีอย่าพุ่งไปพูดนะเอาหัวเราะกันไว้ยิ้มกันไว้ไม่ใช่อยู่กันปีเดียวหน้าบืดหน้าบูดหน้าบึ้งใช่ไหมทีนี้โอ้ยหลวงพ่อสนองเข้าใจพูดไอ้สาวๆในบาร์มันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้มันไม่เหมือนเมียเราเลยเนาะพอเจอเขาก็ด่าใช่ไหมแกไปได้มากนั่นแหละตำรวจบ้านจราจรใช่ไหมคอยตรวจนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะนายโยมเนาะนั่นแหละจึงบอกว่าพุทโธหายหมดนะบางคนไม่เข้าวัดด้วยยิ่งไปกันใหญ่นะห่วงมากรักมากทุกข์มากก็ไปอีกเกินมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยยอมลองนึกดูก็แล้วกันใช่ไหมถ้าเราไม่ห่วงมากนั่นแหละคุยกันนะสัจจะบารมีนะใช่ไหมมีศีลธรรมนั่นแหละไอ้นกมันมั่งเนาะไอ้นกไอ้นั่นนกว่ากลางมันมีคู่เดียวใช่ไหมมันมีคู่ของมันตัวเดียวนกว่ากลางบอกอย่าไปฆ่ามันนะฆ่ามันละเมียมันตายอยู่ในนั้นตายอยู่ในรังนั่นใช่ไหมมันไปไหนไม่ได้ปีกมันหลุดหมดนะมัน
มันฟักไก่อ่ะคนหลุดหมดเลยว่ามันจะมันละมันอบมั้งนั่นน่ะมันอบอยู่ในรังไอ้ตัวปูก็ไปหาผลไม้มาเลี้ยงจนลูกมันโตนั่นน่ะมันถึงจะออกมาได้น่ะลำบากเหลือเกินนะเป็นนกก็ยังลำบากเห็นไหมนี่นะคุณโยมเป็นชาวมนุษย์เนี่ยเห็นไหมโลกมนุษย์นี่เป็นโลกที่สร้างบุญสร้างบารมีไงนะเป็นสะพานส่วนกลางเนี่ยโลกมนุษย์ทีนี้เราจะไปไหนอ่ะนั่นนะเราลองนึกดูเราจะรอไปไหนอ่ะใช่ไหมรอไปสวรรค์หรือรอไปนรกนั่นนะใช่ไหมเราจะไปทางดำหรือทางขาวนี่แหละมันเลือกอยู่ตรงนี้แหละคุณโยมเชื่อหรือไม่เชื่อก็ลองทำดูนั่นนะทำดูนั่นนะต้นงิ้วนะเดินผ่านไปผ่านกันมายอดมันหนามเยอะคนไม่ค่อยมีหนามต้นใหญ่นะใครมาปลูกไว้ไม่รู้ตอนนั้นต้นงิ้วแดงต้นนี้

ไอ้แถวแม่สอดปีนี้ก็ปุ้งฝางแม่สอดกับน้ำดีนะปีนี้มันแถวอู่ทองแถวลาวฟันนี่มันก็ตกแถววังยาวก็มันก็ตกตั้งยาทิพย์นะที่เขาถวายอาตมาไว้ด้วยนะตรงนั้นนะยาทิพย์ฝนปีนี้ก็แรง นี่นะทีนี้มันข้าวมันจะตายแล้วน้ำมานี่นะเห็นมาถึงบอกว่าในหลวงให้ปลูกแต่อย่างมันไม่ได้ข้าวก็ได้อย่างอื่นนั่นนะเห็นว่ามันจะได้เอาไว้ทานได้ใช่ไหมเหลือก็ได้ขายได้อย่างนี้แหละชนในชาติจะได้ไม่ลำบากเห็นไหมทำอะไรก็ลำบากไปหมดนะนั่นนะคนจึงกุ้มใจมากนั่นนะถึงว่ามาเข้าวัดเนี่ยมาตึกตองอ้าวระฆังช่วยแล้วเนาะอ้าวระฆังระฆังกลางวันนี่แหละไล่ให้กลับบ้านไล่ให้สว่างไล่ให้มืดให้สว่างนี่แหละสัญญาณมืดสัญญาณสว่างสัญญาณนะคุณโยมเนาะธรรมาทิฏฐิเอา

0: พาท่านไปเดินธุดงค์ในป่าแล้วก็สงสารพระบอกว่าเอาลูกไม้ไปหว่านไว้นะเอาการก็เลยเอาเม็ดมะลุมไปหว่านไปหว่านหว่านไว้ทางที่เดินธุดงค์ไว้บอกมันขึ้นกันดีเหลือเกินเราก็ดีใจเนาะพาไปในป่าจะได้มีผักนั่นน่ะ
1: หลวงพ่อมีส่งถึงสามขวด
0: แข็งแรงนะดี
1: หลวงพ่อได้ฉันเลยนะ
0: ก็ยังฉันยาอีกตวงอยู่เลย
1: ไม่ได้ฉันนี่ไหมคะ
0: ใช่ทำบุญสร้างพระเอาดีเอานั่นนะเพื่อได้สร้างกันไว้นั่นนะนั่นนะแต่คนที่ขายที่ได้เขาว่าจะมาช่วยเรามั้งนั่นนะอาถรรพ์ตะไคร้ที่เขาบอกว่าเขาอธิษฐานไว้เดี๋ยวโยมขายบ้านเดี๋ยวโยมมาช่วยด้วยบอกว่าขายรีสอร์ทก็จะมาช่วยเอาขอให้สำเร็จขอบารมีตัวเทพญาติโยมภาวนาเนาะนั่นน่ะแต่ทำอะไรก็สำเร็จนั่นเราก็อยากครูบาอาจารย์ยังบอกทำให้เรามั่งนะบอกว่าเรารับปากไม่ได้หลวงพ่อถ้าลูกมีบุญก็ทำได้ถ้าลูกยังไม่เห็นตังค์ไม่กล้าทำนั่นน่ะเดี๋ยวรับปากแล้วมันเหมือนโกหกนั่นน่ะสัจจะขอให้สำเร็จเนาะนี่ฮะก็เรานี่มันเป็นรางวัลชีวิตที่เรา40 กว่าปีแล้ว45 ปีแล้วเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่ไหมเราก็ทำอนุสรณ์กันไว้นี่แหละโยมที่ตามจุดประสงค์ที่หลวงพ่อสังวาลเขาจะได้เกาะบุญไปนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็บอกเราอยากได้สักองค์ของนั้นเป็นเรซินเนี่ยมันไม่ทนเนาะเดี๋ยวก็ผุแต่องค์นี้เป็นถ้าไม่มีใครทำลายเป็นหมื่นปีคู่โลกนะโยมเนาะนั่นเนาะนะเป็นอย่างเงี้ยนี่อ่ะทีนี้เราบอกว่าไอ้สัจจะบารมีมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมหลวงพ่อสามารถถูกกระโลกกระสร้างพระเนาะบอกว่าเราต้องเด็กๆเราก็ชอบปั้นพระปั้นอะไรปั้นไม่สวยหลวงพ่อสนองสามารถติไม่เป็นนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านตีเป็นองค์ขาวท่านสวยองค์ขาวกับที่ถ้ำกฤษณา

นี่แหละถึงบอกว่าให้นึกจังนั้นให้ติดแบบนี้ติดบุญติดภาวนามันจะได้ไปสวรรค์นิพพานมันจะได้ไม่ติดบาปให้มันติดบุญใช่ไหมหลวงปู่ท่านบอกไว้ถ้าติดบาปแล้วทีนี้ละใช่ไหมลูกเมียใครก็ไม่เว้นนั่นนะใช่ไหมทีนี้มันก็บาปสินะบาปมันก็เข้าตัวนะโอ้ยนู่นตาโถนั่นแหละคุณโยมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนะนี่แหละถึงบอกว่าติดบุญดีก็ติดบาปท่านบอกนั่นแหละสร้างบุญดีก็สร้างบาปใครว่าไงเรานึกไม่เป็นเราก็นึกอย่างนี้แหละที่หลวงพ่อสังวานว่าใช่ไหมทีนี้เห็นไหมพอไอ้นั่นโอ้เดี๋ยวยอมมาเนี่ยพายังไม่มาพายังมาไม่ถึงเดี๋ยวเราก็ฝอยไปก่อน ใช่ไหมคุณโยมหลวงปู่ต้นบอกเราจะเอา

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วมองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ในร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทธลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจเข้าใจได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรเข้าใจได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิ

ฌานได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าเราออกนับ4พุทลมเข้าเราออกนับ5พุทลมเข้าเราออกนับ6พุทลมเข้าเราออกนับ7พุทลมเข้าเราออกนับ8พุทลมเข้าเราออกนับ9พุทลมเข้าเราออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าเราออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสระละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยหงส์สั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราแล้วมีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยเขาพยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราถ้าพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แป๊บไปโน่นเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเรานี่ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจทั้งหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะครับนะครับนะครับจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

องปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนาเนี่ยก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กาย

แต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรา

พระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคมพระครูภวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่ 26 พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่ 27 พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้า

0: ในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งตามสบายนั่งดูลมหายใจก็ได้โยมเราลืมลมหายใจมานานแล้ววันนี้กลับมาดูลมหายใจว่ามันเป็นไงมันหายไปอยู่ไหนนะกลับมาหาลมหายใจก็เรียกว่ากลับมาหาดูตัวเอง วันนี้เราเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้ก็วันอาสาฬหบูชาวันที่ชาวพุทธมารวมตัวมาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกที่ดีเป็นอุบาสิกาที่ดีที่ยังใส่ใจเรื่องบุญกุศลเรื่องของคำสอนพุทธเจ้า ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันปรวนาพรรษาวันสุดท้ายปรวนาพรรษาคือพระก็จะแยกย้ายกันไปจำในวัดหรือในสำนักต่างๆ3เดือนจึงจะออกไปเที่ยวค้างแรมที่อื่นได้ โดยมากพระที่อยู่กันได้ก็อาศัยหลักสามัคคีเราจะเห็นเลยว่าบ้านหนึ่งเนี่ยก็มีกันไม่กี่คนอยู่กันก็ยังทะเลาะกันทีผัวเมียสองคนเถียงกันทุกวันเรื่องเดียวแล้วก็พูดกันอยู่นั่นแหละความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่พอแถมไปถึงลูกตัวเองอีกเอาลูกมาร่วมวงด้วยอีกเอาหลานมาอีกเอาคนใช้มาอีกก็เพราะควบคุมใจตัวเองไม่ได้เก็บให้ใจอยู่ปรับลมให้ใจไม่ได้3เดือนเนี่ยทะเลาะกันหลายครั้งเพราะอะไรเพราะคนทำใจไม่เป็นจึงต้องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้มีเรื่องบางคนปัญหาบ้านตัวเองไม่พอแสไปหาบ้านคนอื่นผัวคนนั้นจะเป็นยังไงเมียคนนี้จะเป็นไงลูกสาวบ้านนั้นจะเป็นยังไงลูกชายบ้านนี้จะเป็นยังไงครอบครัวนั้นจะเป็นไงเขาอยากรู้อยากเห็นเขาไปอีกบ้านคนอื่นแต่ปัญหาบ้านตัวเองไม่เคยมองเลยบางคนมองแต่คนอื่นไม่ดีก็คือปัญหาเข้ามาหาตัวเองก็เลยครอบครัวตัวเองก็ไม่มีความสุขก็เพราะไปมองคนอื่นไม่มีความสุขทุกข์นั้นก็เลยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราก็คือมาอยู่ในหัวใจของเราเราจะว่าเราเป็นชาวพุทธที่พุทธเจ้าสอนให้ฉลาดให้รู้จักทำดับทุกข์แต่เราก็ไม่ได้รู้จักวิธีดับทุกข์ว่าปัญหานั้นมันอยู่ที่นอกบ้านไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เราปัญหาหัวใจเราก็แก้ยากอยู่แล้วความวุ่นวายใจเราเนี่ยตื่นขึ้นมาบางทีก็รับอารมณ์ดีคนนั้นพูดดีคนนี้พูดดีวันนี้ก็ดีแจ่มใสถ้าเกิดพูดแบบเมื่อวานอีกเมื่อวานก็พูดไม่ดีวันนี้ก็พูดไม่ดีเราก็ไม่ดีอีกใจเราก็ไม่สบายอีกก็ถ้าโต้ตอบก็โกรธกันอีกเมื่อวานก็โกรธกันมาแล้ววันนี้ก็มาโกรธกันอีกพรุ่งนี้ก็โกรธกันต่อโกรธกันมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังโกรธกัน ก็อยู่กันแบบไหนก็อยู่กันแบบเหมือนรองเท้าเก่าเท่านั้นเองอยู่กันแบบรองเท้าเก่าอยู่แบบเสื้อผ้าเก่าอยู่แบบรถเก่ามันจะดีตรงไหนอยู่แบบของเก่าก็คิดจะเปลี่ยนใหม่คิดจะโยนทิ้งคิดว่าไม่ดีอย่างเดียวเมื่อก่อนรองเท้ามันใหม่มันน่าใส่ก็รู้สึกว่าดีเสื้อใหม่รถใหม่แต่ตอนนี้มันเก่าก็รู้สึกมันรำคาญอันนี้คือคนเราไม่ได้แก้ใจ
ไปมองว่าของเก่าไม่ดีแต่ที่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีเห็นไหมโยมสมเด็จวัดละคังรุ่นนี้แท้สมเด็จวัดโน้นเอ้านี่มาดูบอกนี่ไม่แท้ไม่เก่าพระรุ่นนั้นไม่เก่ารุ่นนี้ไม่เก่าเอาแต่ของเก่าอะไรราคาเป็นละล้านละโยมเก่าดีถ้าเก่าแบบพระดีอย่างนี้ก็เล่นพระเก่าพระใหม่ๆก็ราคาไม่แพงแต่ถ้าเก่าๆนี่เป็นกรุรุ่น700ปี500ปีโอ้โหราคาเป็นล้านหาไม่ได้เศรษฐีมีเงินยังไม่มีของเก่าเลยนั่นอยู่แบบพระยิ่งเก่ายิ่งขลังยิ่งเก่ายิ่งดีคนมีสติเวลาจะพูดแล้วมีสติเวลาจะทำอะไรแล้วมีสติเวลาจะว่าใครจะชมใครจะติใครก็มีสตินั่นแหละยิ่งเก่ายิ่งดีเมื่อวานนี้ก็ชมเมื่อวานก็ชมเมื่อวันปีที่แล้วก็ชมเมื่อวานก็พูดดีเมื่อปีที่แล้วก็พูดดีเห็นมาเมื่อไรก็จะพูดดีใจดีอยู่เรื่อยเลยโหปีนี้ก็ยังดีอีกเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีอายุต้อง 6-70 ยังพูดดีเลยยังไม่เลอะไม่เหลวไหลไม่เลอะเลือนเลยยังไม่เคยพูดจาให้ช้ำใจนี่ยิ่งเก่ายิ่งดีเพราะเก่าธรรมะเก่าแบบพระไม่ใช่เก่าแบบรถยนต์ไม่ใช่เก่าแบบบ้านเก่าไม่ใช่เก่าแบบเสื้อผ้าเก่าไม่ใช่เก่าแบบรองเท้าเก่าก็ต้องเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกของเราว่าศีลธรรมนี่เป็นของดีเสมอถึงจะยาวนานเท่าไรก็เป็นเรื่องดีลมหายใจเหมือนกันเนี่ยลมหายใจเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเก่านะปล่อยให้ลมหายใจมันเก่าเรื่อยเนี่ยไม่มีเวลามาดูลมหายใจเนี่ยโอ้ยสับสนวุ่นวายมากเลยที่มาดูลมหายใจตอนอายุ70-80ตอนเจ็บป่วยเนี่ยลมหายใจเราไม่สบายเลยอึดอัดขัดเคืองหมดเลยแต่ถ้าเราดูลมหายใจของเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยตามหลักของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะปรับลมหายใจของเราละเอียดอ่อนแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับความสงบอยู่กับลมหายใจรู้สึกว่าความวุ่นวายก็หายที่จะโกรธใครจะเกลียดใครจะด่าว่าใครจะนินทาใครจะให้ร้ายใครคิดอะไรไม่ดีมันก็หมดท่านบอกว่าคนเราถ้าคิดไม่ดีกับคนอื่นสิ่งไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่คนนั้นมันกลับมาหาคนที่คิดแต่ถ้าคิดว่าคนโน้นดีคนนี้ดีความคิดนั้นมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองดีเมื่อเราระลึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยพุทธคุณเป็นของเลิศประเสริฐเป็นของดีใจเราก็จะเป็นบุญกุศลเพราะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นคนดีนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้าคำสอนพระเจ้าให้ละอกุศลที่ร้อนใจให้ทำใจให้เย็นธรรมะพุทธเจ้าให้ดับร้อนที่ใจให้ใจสงบให้ใจมีสติให้ใจมีศีลมีสมาธิปัญญาก็พอระลึกถึงพระธรรมก็ถือว่าระลึกถึงแต่ความดีใจก็มีสุขสงบระลึกถึงพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ชนะปัญหาพระอรหันต์เป็นคนที่ชนะปัญหา108,000ประการปัญหาที่ใครแก้ไม่ได้พระอรหันต์แก้ได้เลยก็เป็นคนธรรมดาอย่างชาวบ้านธรรมดาที่มีปัญหาเยอะนั่นแหละแต่มันไม่มีทางดับท่านก็ต้องภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์จนสำเร็จถึงสมาธิเพราะสมาธิแก้ปัญหาได้เพราะมันไม่สงบมันก็ต้องไปทะเลาะกับเขาทุกวันเหมือนกับเราพูดเนี่ยมันก็ต้องพูดทุกวันแล้วก็มีเรื่องทุกวันก็เลยหยุดพูดซะ3เดือน3วันอะไรก็ว่าไปผลสุดปัญหาก็หมดพอหยุดพูดแล้วก็ไม่มีคู่ทะเลาะนี่คือการแก้ปัญหาที่ระลึกถึงพระอรหันต์ปัญหาที่แก้ไม่ได้ท่านแก้ได้หมดเลยพระอรหันต์ต้องเข้าใจคำว่าพระอรหันต์นี่หมายถึงว่าผู้ไกลจากกิเลสหมายถึงว่า
ในโลกนี้ที่คนแก้ปัญหาไม่ได้คือพระอรหันต์แก้ปัญหาได้เพราะพระอรหันต์เชื่อพระพุทธเจ้าเอาธรรมะคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติจึงแก้ปัญหาได้ร้อยแปดไม่มีปัญหาเขากลัวแก่พระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวเจ็บพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวตายพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวอดอยากยากจนเขากลัวโจรกลัวผู้ร้ายกลัวข้าศึกศัตรูจะมาเข่นฆ่าพระอรหันต์ยิ้มรับถือว่าเป็นญาติทั้งนั้นเลยฉะนั้นจึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของโลกนี้คือปัญหาของคนมีกิเลสคนที่มีใจไม่สงบก็เลยมีปัญหาพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วทุกข์ทำให้เกิดปัญญาแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่ามีลูกเลยเป็นทุกข์มีสามีเลยเป็นทุกข์มีภรรยาเลยเป็นทุกข์มีปัญหาครอบครัวแล้วเป็นทุกข์เราไม่เคยเลยคิดว่ามันสุขอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าคบคนเราก็คิดว่าคบคนเนี่ยเป็นสุขแต่ไม่รู้ว่าคนไม่ดีเนี่ยเข้าบ้านเราแล้วเราเป็นทุกข์ตลอดเวลาจึงได้รู้ว่านี่ปัญหาพวกนี้ก็แก้ได้ที่พุทธเจ้าท่านแก้ไงก็พุทธเจ้ากลับมาดูลมหายใจตัวเองมาดูจิตตัวเองมาดูความดีไม่ดีตัวเองให้สอนใจตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหาคือแก้ที่ใจ3เดือนเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวได้3เดือนเราเคยทะเลาะกันทั้ง3เดือนเราก็จะหยุดการทะเลาะกันด้วยการปิดวาจาเรียกว่าถ้าพูดไม่ดีเราไม่คุยกันถ้าพูดไม่ดีเราจะไม่คุยกันถ้าดีค่อยคุยกันเอาแล้วว่าถ้าโกรธเราไม่คุยกันถ้าไม่โกรธเราคุยกันถ้าพูดหยาบคายเราจะไม่พูดแล้วเราจะไม่รับเราจะวางเฉยกันถ้าพูดหยาบคายถือว่าไม่มีประโยชน์ถ้าโกรธแล้วไม่มีประโยชน์ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธเป็นคนมีปัญหาเรื่องใจเอาแต่ใจตัวเองต้องการให้คนอื่นเชื่อว่าเราคิดถูกเนี่ยเราแก้ปัญหาใจเราได้ทุกคนอยู่ใกล้ๆเราก็สบายใจพ่อผัวก็แม่ผัวไม่ถูกกันเพราะอะไรโบราณเขาบอกพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยมันอะไรไอ้ขิงกะลาไอ้ขาก็แรงเพราะงั้นแต่ที่จริงแล้วคือแม่ผัวไม่ได้แก้ใจตัวเองลูกกับภัยก็ไม่ได้แก้ใจตัวเองถ้าไปเจอแม่ผัวโสดาบันก็สิจะเจอแม่ผัววิปัสสนากรรมฐานได้คุณธรรมเป็นโสดาบันโอ้ยลูกกับภัยโชคดีเลยทำนั่นนะลูกนะทำนี่นะลูกกินนั่นนะลูกกินนี่นะลูกลูกไปโน่นนะลูกมีอะไรจะยกให้ลูกกับภัยมาเลยก็มันแก้ที่ใจแม่ผัวได้แล้วแม่ผัวก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเมตตาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกกับภัยปัญหาอยู่ที่แม่ผัวถ้าเกิดลูกกับภัยเป็นโสดาบันล่ะเป็นคนปฏิบัติธรรมมีวิปัสสนากรรมฐานรู้จิตตัวเองล่ะก็ยอมรับแม่ผัวจะโง่จะเซ่อจะบ้าจะบ่นจะร้ายไงก็แม่ของเราแม่ผัวก็คือเหมือนแม่เราทำบุญร่วมกันนะก็พยายามให้แม่เขาสบายใจให้แม่เขาระบายใจคิดยังไงก็เรื่องของแม่เราไม่โกรธไม่ว่าไม่อะไรเมตตาแม่กินนั่นแม่กินนี่แม่เป็นยังไงกันคอยถามข่าวหาทุกข์อยู่เรื่อยผลสุดก็ชนะใจตัวเองก็คือชนะใจแม่ผัวเราจะเห็นเลยว่าสังคมในสมัยพุทธเจ้านะเขาแก้ตัวเองพ่อผัวก็แก้พ่อผัวแม่ผัวก็แก้แม่ผัวลูกกับภัยก็แก้ที่ลูกกับภัยพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยมองตัวเองในด้านดีและไม่ดีอยู่มีทั้งสองอย่างคือพูดกันหยาบๆก็คือว่าให้มองกิเลสตัวเองมากกว่ามองกิเลสคนอื่นดีก็ดีโมทนาไม่ดีก็มาติเตียนตัวเองแต่ไม่ติชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านที่บางคนเขารักลูกมากๆเนี่ยเขาไม่ด่าลูกเขาเลยไม่ด่าลูกเขาเลยเขาถือว่าลูกเขาดีกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นสุดที่รักของเขาเขาจะมีเหตุผลในการว่าลูกเขาสอนลูกเขาเขาจะไม่ใช้คำหยาบคายเหมือนกับนางวิสาขาเนี่ยรักลูกลูกผู้ชายทั้งนั้นเลย
20คนมีลูก20คนมีลูกภัย20คนเป็นหญิงอัศจรรย์นะเป็นหญิงเหล็กนะฮะที่มีบารมีมากมีหลานต้อง300คนมีเหลนมีหลานเฉพาะนางวิสาขาเนี่ยไปทำบุญที่ไหนต้องทำบุญคนเดียววัดเดียวเป็นพันคนคนใช้เนี่ยเอาไปถืออุโบสถหมดคนใช้500คนเนี่ยเอาไปถืออุโบสถหมดแม่นางวิสาขาปกครองครอบครัวด้วยอาศัยศีล5อยู่บ้านอุโบสถอยู่วัดเพราะคนถือศีลเนี่ยจะไม่ค่อยไม่พูดมากไม่โกรธมากไม่โลภมากไม่ขี้ขโมยไม่โกหกไม่ขี้เมาไม่ขี้รักขี้ฉกไม่เล่นไม่พิกลเสเพนางวิสาขาก็ใช้ศีลธรรมพุทธเจ้าปกครองปฏิรูปขึ้นมาในครอบครัวตัวเองลูกชายไปเที่ยวก็บอกลูกไปเที่ยววัดบ้างพ่อจะแม่จะจ้างให้ลูกไปวัดลูกไปเที่ยวเนี่ยต้องใช้เงินคืนละพันแม่ก็ให้ลูกคืนละพันวันพระ8ค่ำ15ค่ำไปถือศีลอุโบสถแม่ให้พันหนึ่งพันหนึ่งในลูกเศรษฐีนะลูกคนจนเนี่ยบาทหนึ่งยังไม่มีเลยนะสมัยนั้นบาทหนึ่งหายากเลยแต่นี่คืนละพันลูกก็ไปถือศีลพอถือเสร็จแล้วก็นอนหลับกลับมาก็มาเอาเงินพันหนึ่งลุกขึ้นก็ไปเที่ยวดูละครอะไรก็ไปแม่เขามาคิดจนาแบบคนฉลาดโสดาบันนี่ฉลาดเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนะนี่เล่าย่อๆถ้าเรื่องนางวิสาขาเนี่ยไปอ่านเอาโยมจะสนุกมากเลยว่าเป็นผู้หญิงตัวอย่างที่ดีมากเลยถ้าผู้หญิงใดในโลกนี้เหมือนนางวิสาขารับบอกปัญหาสังคมจะไม่มีเลยชนะใจทุกคนได้หมดเลยชนะพ่อผัวแม่ผัวชนะลูกได้ชนะใจพระชีในวัดได้อีกด้วยเสร็จแล้วนางวิสาขาก็รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลแบบไม่มีศรัทธาด้วยแล้วก็ไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไปถือศีลหวังโลภอยากได้เงินเราอย่างเดียวก็เลยออกอุบายว่าลูกไปถือศีลกลับมาแล้วจงท่องคาถาพุทธเจ้ามาให้ได้วันละ5บาท5บทนะเอา5คำเท่านั้นแหละแม่ก็จะได้รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลรู้เรื่องกลับมาเดี๋ยวลูกไปนอนเฉยๆไม่ได้อะไรคนฉลาดลูกไปนอนวัดก็รู้ว่าลูกไปนอนวัดว่าไม่ถือศีลอยู่เฉยๆว่าลูกเนี่ยไม่ได้ไปภาวนาอะไรเลยไม่ได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าเลยถือแล้วก็แอบนอนไม่เจอหน้าพุทธเจ้าเลยลูกเช้าก็กลับพระสมัยนั้นต้อง500ลูกเนี่ยพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนจะมีบริวารถึง500พระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนจะมีพระภิกษุสงฆ์ประมาณ500ลูกตามเสด็จเป็นบริวารนอกจากท่านต้องการวิเวกนั้นจึงจะมีส่วนพระองค์น้อยลงไปนั่งที่ไหนก็เหมือนดาวล้อมเดือนพระองค์พุทธเจ้าเนี่ยงามยิ่งกว่าดวงเดือนอีกไม่มีบุรุษใดที่จะงดงามเท่าพุทธเจ้าในโลกนี้จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์พระอินทร์พระพรหม

็นนางงามจักรวาลไหนก็ไม่งามเท่าพระพุทธเจ้าส่งรัศมีงามถึงว่าคนไหนมีบุญได้เจอพระพุทธเจ้าถือว่าสุดยอดของชีวิตนางวิสาขาก็บอกลูกให้ท่องได้ห้าบทนะพระลูกก็จะคืนนั้นก็เลยไปขอเอ๊ะทำไมงั้นก็ต้องไปท่องจากพระพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้านี่เป็นคนที่ชอบติเตียนคนขี้เกียจติเตียนคนโลภมากโกรธมากติเตียนคนนักเลงเที่ยวเล่นหูเรานี่มันเข้าตำราหนุ่มๆนะไปพุทธเจ้าก็ติเราแน่เลยนะกิเลสมันกลัวพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เงินพันก็ต้องไปขอต่อคาถาจากพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปกราบบอกว่าหนุ่มมายังไงบอกมาขอเรียนคาถาแม่เขาให้เรียนคาถาอ่ะท่องไปนะเกสาโลมานาขาตันตาตะโจตะโจตันตานาขาโลมาท่องตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างจำไม่ได้เลยโอ้โหทำไมมันยากจังท่องไปเลยนอนไม่หลับถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาเงินไม่ได้เที่ยงคืนก็ยังท่องไม่ได้พุทธเจ้าท่านบันดาลให้เกิดสมาธิก่อนให้บุคคลนี้ท่องจำไม่ได้ทั้งคืนพอถึงตอนเช้าก็เลยได้พอได้จิตก็ว่างสว่างสงบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยในโลกนี้นะผมนี่ว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่เนี่ยเห็นคนแก่แต่ก่อนก็คงหนุ่มอย่างเราหล่ออย่างเราต่อไปเราก็เหมือนคนแก่ก็ต้องแก่เหมือนคนแก่คนแก่ยิ้มคนหนุ่มๆยิ้มดูดีคนแก่ก่อนก็คงยิ้มดีอย่างเราต่อไปไม่มีฟันจะยิ้มเนี่ยก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นแข็งแรงอย่างเราคนเมื่อแก่แต่ก่อนก็แข็งแรงอย่างเราเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วสภาพไม่แข็งแรงเหี่ยวย่นหลังกดหลังงอก็มองเห็นหนังตัวเองไม่งามเหมือนคนแก่เห็นผมไม่งามเห็นฟันไม่งามเห็นหนังไม่งามเห็นเล็บผมก็เล็บกับหนังไม่งามไปตามที่พุทธเจ้าแสดงก็เลยสำเร็จเป็นโสดาบันก็เลยพวกนี้จะต้องรับบาตรพุทธเจ้าไปบ้านพระภิกษุสงฆ์500ต้องเสด็จไปบ้านทำไงเราคนพอรู้จักบุญแล้วก็อายถ้าเกิดพุทธเจ้าแม่เอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าเนี่ยอายพระสงฆ์500อายพุทธเจ้าตายเลยเขาก็จะลือกันสิว่าเราเนี่ยถือศีลรับจ้างใจไม่อยากได้แล้วอยากได้ธรรมะแล้วผลที่สุดก็พอไปถึงบ้านอุ้มบาทพุทธเจ้าไปถึงบ้านแม่กระซิบแม่เลยกลัวแม่จะเอาเงินยัดให้ต่อหน้าพุทธเจ้ากลัวจะหน้าแตกอ่ะก็บอกแม่สัญญาหมดแล้วนะเงินนั้นไม่มีความหมายแล้วนะแม่ไม่ต้องให้ลูกหรอกแม่บอกสาธุแสดงว่าลูกเรามีธรรมะแล้วก็รู้ว่าถ้าเข้าถึงพุทธเจ้าแล้วลูกเราต้องสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งลูกเป็นโสดาบันแล้วต่อไปตั้งแต่บันนั้นวันพระ8ค่ำ15ค่ำลูกก็ไปถือศีลอุโบสถโดยไม่ต้องหวังเงินทองพอมีครอบครัวก็สอนลูกหลานตัวเองให้มีความรู้เข้าใจเหมือนตัวเองเรียนมาจากแม่นี่คือการแก้ปัญหาครอบครัวเก่งไหมนางวิสาขาแก้เก่งไหมไม่พูดเองบางครั้งสอนเองไม่ได้ต้องให้พุทธเจ้าสอนเหมือนบางอย่างสอนลูกไม่ได้ต้องให้ครูบาอาจารย์สอนบางอย่างสอนสามีขี้เมาไม่ได้ต้องให้พระสอนก็มีบางคนเนี่ยล่อสามีมาวัดก็มีพอสามีมาเถียงกับพระเถียงพระไม่ขึ้นก็เลยเอ้าปฏิบัติก็เลยเลิกเมาเลยเข้าวัดเก่งกว่าภรรยาอีกทั้งที่ไม่เอาไหนเลยก็มีนี่คือผู้หญิงฉลาดทำให้สามีเลิกเล่าได้ทำให้สามีเลิกเจ้าชู้ได้เนี่ยผู้หญิงฉลาดผู้หญิงมีคุณธรรมผู้ชายทำให้ภรรยาเข้าวัดได้ผู้ชายทำให้ภรรยารักศีลธรรมได้ผู้ชายคนนั้นก็ฉลาดพาครอบครัวเข้าหาศีลธรรมได้เปิดประตูสวรรค์ได้ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาถือว่าเขาฉลาดที่สงเคราะห์ญาติและลูกเมียได้เขาเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลอยู่ที่บ้านเลยสามีพาภรรยา

คอเรานี่ดีแล้วจะเอาคอคนอื่นมาใส่ทำไมโยมนะมันไม่ต้องไปเอาคอใครมาใส่หรอกฉะนั้นถึงว่าเท้าเราดีแล้วมือเราดีแล้วไม่พึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองการที่มีพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นสุดยอดของโลกต่อไปเถอะคนเรามีทุกข์มากๆเนี่ยกินยากันไม่หายแล้วโยมยาเนี่ยกินไม่หายหรอกถ้าไม่แก้กรรมถ้าไม่แก้กรรมกินยาไม่หายบางคนได้กินยาอาตมาเคยเห็นนะรักษาผ่าตัดเป็น7ครั้ง8ครั้งเขาไม่หายโยมอาตมาบอกโยมผ่าตัดให้เจ็บเปล่าๆถ้าตามใจโยมยังเอาลมหายใจสงบไม่ได้ยังภาวนาไม่ได้กรรมเขาไม่อโหสิให้หรอกจะว่าจะผ่าตัดชาตินี้ไปข้างหน้าก็จะต้องเจอกรรมอันนี้อีกเราต้องเข้ามาฟังมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาแก้กรรมที่ใจตัวเองแล้วจะอโหสิกรรมเรามีเจ้ากรรมในเวรที่เราทำของเราไว้เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยโยมบอกบุญทำอะไรโลงศพไร้ญาติที่นี่ทำปีหนึ่งต้องหลายร้อยโลงแต่ก่อนเคยตมาเคยทำ 7-800 โลงก็แจกหมดแต่ว่าจะ800โลงเป็นพันๆโลงก็มีทำไมเราจึงเป็นศพหลายญาติโยมก็เราเป็นคนใจแคบนะเห็นแก่ตัวไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาใครอ่ะจะเอาแต่เอาได้ฝ่ายเดียวเนี่ยผลที่สุดมันก็กลายเป็นศพหลายญาติไงเกิดเมื่อชาติก่อนก็เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยสงเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยสงเคราะห์ญาติที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเป็นคนใจแคบใจดำก็เลยต้องมาตายอยู่คนเดียวตายลอยน้ำตายในป่าอดตายอดตายจนญาติหาศพไม่เจอเพราะเราไม่ได้ทำบุญสงเคราะห์คนญาติของเราไว้ไงเราไม่ยอมมีญาติที่ดีเราทะเลาะกับญาติไล่ญาติบางคนไล่ญาติออกจากบ้านหมดกูจะอยู่คนเดียวอันนี้พอมาเกิดชาตินี้จึงหาญาติไม่ได้ถ้าเราไม่อยากรายญาติเราก็ต้องทำบุญสงเคราะห์ญาติเราอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวเราแล้วก็จงเสียสละแล้วก็จะมีญาติมากมีมิตรมากแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเราถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเป็นคนปราศจากทุกข์และกรรมทั้งหลายก็จะตามเราไม่ทันดังนั้นเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถือว่าได้ทำบุญของเราในชาตินี้ใครจะทำให้เราอย่าไปรอเขาทำบุญให้เรานะโง่ตายนะโยมนะนะคนไหนรอเขากรวดน้ำให้ตัวเองนะโง่นะโยมนะไปเป็นเปรตตั้งสี่พุทธันดรเนี่ยเขาทำบุญให้น่ะโอ้ขอพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก็ให้ไม่ได้องค์ที่สองก็ให้ไม่ได้องค์ที่สามก็ให้ไปองค์ที่สี่จึงได้ให้ได้มาเจอพระเจ้าพิมพิสารญาติเก่าจึงอุทิศส่วนกุศลให้ได้ต้องทำบุญถึง7วันถวายมหาทานพระก็หัน500รูปเอาช้างมากั้นล่มให้พระเลยนะทำมหาทานเลยมีบาตรมีจบอนมีจบงมีล่มมีรองเท้าทำอาหารถวาย7วันและอุทิศบุญให้แก่เปรตญาติเก่าคอยมาตั้งสี่พุทธเจ้าสี่พระองค์จึงได้รับบุญพอได้รับเป็นเทวดาหมดเลยคนที่ทำบุญในวันนี้คือไม่มารับบุญกับญาติแหละคนที่นั่งสมาธิเป็นรักษาศีล5เป็นศีล8ศีลถืออุโบสถเป็นนี้คนผู้นี้ไม่รับบุญใครไม่มาเป็นไม่มาวิญญาณเฝ้าบ้านเฝ้าช่องใครไม่มาขอส่วนบุญใครไม่มารับส่วนบุญใครตายแล้วไปสวรรค์เลยไปอยู่รอยอยู่ในสวรรค์ก็มาดีเออพวกมึงก็ทำกันไปนะขอโมทนาด้วยฉันทำของฉันไปแล้วไม่ต้องตรวจน้ำฉันไม่กินแล้วน้ำน่ะหยดเดียวฉันกินอิ่มได้เมื่อไรใช่ไหมน้ำขวดเดียวเนี่ยโยมโอ้โหให้ญาติเป็นกลุ่มเลยแต่ญาติจะพอกินเลยโยมฮะตรวจน้ำน่ะมีถ้วยหนึ่งใช่ไหมตรวจให้ญาติแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่บุญนะไม่พอกินนะโยมน้ำขวดเดียว

ไม่พอกินนะโยมที่โยมมาทำน้ำเนี่ยทำน้ำถวายน้ำเอาน้ำให้พ่อให้แม่พี่น้องให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่พระภิกษุผู้มีศีลเนี่ยน้ำเนี่ยตรวจให้ตัวเองแล้วนั่นจะไม่อดน้ำข้าวที่โยมทำไปตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยได้กินแล้วไม่ต้องไปรอเอาข้าวไว้ตรงปากโลงไม่ต้องไปเคาะปากโลงให้กินไม่ต้องไปรอวันนั้นกินอิ่มแล้ววันนี้เราทำของเราไปแล้วเรามีข้าวกินแล้วไม่ต้องไปรอให้เอาข้าวให้ปากโลงไม่ต้องรอตรวจน้ำไม่คนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้พอแล้วเมื่อนางวิสาขาเนี่ยเขามีน้ำใจเขาอิ่มแล้วเขามีน้ำทิพย์น้ำใจเขามีทานศีลภาวนานั้นเขาไม่จนแล้วไม่อดแล้วไม่ต้องไปอุทิศให้เขาแล้วเขาเหลือกินแล้วอย่างพุทธเจ้านะโยมพุทธเจ้าจริงๆนะฮะพุทธเจ้าจริงๆมาอยู่ที่ไหนนิพพานจริงๆมาอยู่ที่ไหนสวรรค์จริงๆมาอยู่ที่ไหนนะใครเห็นใครเห็นสวรรค์ใครเห็นนิพพานใครเห็นพุทธเจ้าเรายังไม่เห็นแต่คนที่จะเห็นได้นั่นน่ะคือจิตของคนนั้นที่เข้าไปถึงศีลสมบูรณ์แล้วก็เข้าฝึกฌานสมาธิจนสงบจิตเข้าภวังค์ไม่ฝุกไม่สับสายเรื่องอารมณ์ต่างๆไม่คิดเรื่องอดีตอนาคตจนจิตเข้าสู่ภวังค์ตามหลักของความสงบแล้วก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งในจิตตัวเองสว่างสวยเกิดความสงบแล้วจึงจะเจอพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตัวตนมีแต่คำสอนมีแต่คุณธรรมซึ่งผู้ใดปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นสำหรับคนอื่นก็ไม่เห็นคนอื่นที่เห็นทุกวันนี้ก็คือเห็นรูปภาพรูปวาดเล่าประวัติแต่คนที่เห็นพุทธเจ้านะที่เห็นกันไปแล้วเนี่ยพระหันก็ดีพวกผู้ปฏิบัติธรรมเขาพบพุทธเจ้าโดยทางใจเขาเข้าไปเข้าพุทธเจ้าโดยทางการปฏิบัติเห็นทางใจเขาเข้าเห็นสวรรค์โดยทางใจสวรรค์มันเกิดขึ้นทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปร่างหน้าตาข้างนอกนิพพานก็เกิดขึ้นทางใจถ้าใจละโลภกดหลงแล้วไม่มีอวิชชาครอบงำแล้วจึงจะเกิดเห็นนิพพานทางใจตอนนี้เห็นอย่างนั้นก็กลายว่าคนที่จะเห็นจะต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนั้นในอริยสัจ4ตามสติสมาธินั้นเมื่อเห็นแล้วจึงจะหายสงสัยถ้าไม่เห็นก็สงสัยฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอิ่มบุญแล้วท่านไม่ต้องมีที่อยู่แล้วท่านไม่ต้องการวิมานแล้วต้องไม่ต้องการสมบัติแล้วพุทธเจ้าเพียงเหลือธรรมะไว้ให้พวกเราที่ยังจนอยู่เท่านั้นเองให้ไว้ฉะนั้นการเอาอะไรไปถวายพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถึงพุทธเจ้าหรอกโยมถึงตัวเราเราสบายใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายอานนท์เรากินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นอาหารบริสุทธิ์ประเสริฐที่สุดใครทำบุญในวันนี้ถือว่ามีบุญมากเราจะไม่กินอีกต่อไปนิพพานไม่มีข้าวน้ำแล้วจบอิ่มแล้วนิพพานสมบัติไม่มีการกินกันอยู่แล้วไม่มีการหลับการนอนไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ตายพระนิพพานคือดับขันธ์5แล้วไม่กินเลยโยมที่จะกินทุกวันนี่ก็คนพ่อแม่เนี่ยเราต้องให้กินก่อนตายหรือทำบุญไว้กินก่อนตายให้แก่ตัวเองถึงจะถูกต้องเหมือนกับว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมที่สมมติอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นธรรมที่สมมติอยู่สมัยพุทธเจ้าไงโยมไม่มีการแสดงไม่มีการอาราธนาธรรมไม่มีพรหมาจโลกาทิฏฐิสัมปติกะอัญชลีไม่มีพระเจอโยมรู้ว่าโยมเนี่ยยังไม่เข้าใจธรรมะโยมก็บอกโยมวิธีปฏิบัติธรรมะทำอย่างนี้นะโยมนะหัดเดินจงกรมอย่างนี้นะนั่งสมาธิอย่างนี้ทำจิตอย่าให้มันฟุ้งซ่านนะพระก็พูดเรื่องบุญบุญบาปนี่คือฟังธรรมแหละ
ุทธเจ้าไปเจอใครพุทธเจ้าก็ไปเทศไปพูดให้ฟังยืนเทศก็มีนั่งเทศก็มีอยู่คนมาฉะนั้นธรรมะสมัยก่อนจึงไม่มีอาราธนาธรรมธรรมคือเกิดในใจตัวเองแล้วก็แสดงไปให้คนนั้นเข้าใจธรรมเท่านั้นเรียกว่าการแสดงธรรมสมัยนี้จะต้องอาราธนาธรรมเทศกันเป็นพิธีเป็นบทบาทแต่ที่จริงแล้วทุกคนไม่เข้าใจธรรมะแต่สมัยก่อนนี่พระพูดเพียงไม่กี่คำคนเข้าใจธรรมะเขาเรียกว่าแสดงธรรมเข้าใจธรรมในโลกนี้เป็นโลกของวัฏฏะสงสารอย่าครับในโลกนี้เป็นวัฏฏะของสงสารเป็นโลกเกิดแก่เจ็บตายโรคที่คนทั้งหลายยังหนีไม่พ้นคือโรคเกิดแก่เจ็บตายโลกวัฏฏะสงสารโลกที่ต้องต่อสู้กับทุกข์ในหัวใจเรามีแก่เรามีเจ็บเรามีตายเรามีพี่น้องก็ต้องพัดพรากจากของรักเราเมื่อตายจากกันเราก็ต้องเสียใจเมื่อเจ็บเราก็ต้องทุกข์เมื่อเราแยกจากกันเราก็เสียใจว่าเขาไปไหนเมื่อไรจะกลับมาเจอกันตอนนั้นอยู่ในโลกของวัฏฏะสงสารซึ่งคนเรายังหนีวัฏฏะสงสารไม่พ้นในโลกของปัจจุบันนิยมไม่ใช่ว่าโลกสิริวิไลอย่างเดียวไม่ใช่โลกเจริญอย่างเดียวแต่โลกของเรานี่มันโลกเกิดแก่เจ็บตายมันไปวงเล็บอยู่ตรงนี้เองโยมไปไหนก็ไม่ตรงนี้เองให้โยมทำดาวเทียมได้ลอยอยู่ในฟ้าได้ไปอยู่ในอวกาศได้ท่องเที่ยวไปในอวกาศแต่โลกก็อยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นแล้วใครเราวิเศษโยมให้โยมไปได้ด็อกเตอร์มากี่ใบไอ้ด็อกเตอร์ใบนั้นมันก็วัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายโยมจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านเงินนั้นก็เป็นวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีบุญก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่ออกจากทุกข์ได้ก็ยังวนเวียนอยู่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในบ้านเราอยู่นี่เองบ้านเรานี่มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านฝรั่งก็มีบ้านเกิดแก่เจ็บตายบ้านญี่ปุ่นก็มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านคนป่าคนดงก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วใครจะหนีพ้นบ้านเกิดแก่เจ็บตายต้องเข้าใจนะเราทำบุญเนี่ยเพื่อจะออกจากวัฏฏะสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะเรียกว่ารวยจริงจึงจะเรียกว่าเจริญจริงจึงจะเรียกว่าฉลาดจริงจึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์จริงมีความสุขจริงมันต้องออกไปจากความเจ็บความแก่ความตายได้นั่นถือว่านั่นแหละจึงจะมีความสุขแต่เรายังเดินวนเวียนกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ไปเผากันเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมคนเจ็บกันเราไม่มีใครหนีตรงนี้พ้นเลยใครยังไม่วิเศษสักคนเดียวพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ว่าวิเศษจากการพ้นเกิดแก่เจ็บตายเราจึงมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่ออกไปจากทุกข์ได้สอนให้เราพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้มีวิธีการปฏิบัติธรรมเช่นดูลมหายใจเอาไปนั่งดูกันนะไม่ไปกลับไปบ้านก็มานั่งดูละครตาแจ้งโทรทัศน์เปิดช่องโน้นตรงนี้ดูลมหายใจไม่เคยดูเลยนะเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งตายก็ไม่มีที่พึ่งก็เราไม่ได้ดูลมหายใจเราจะหาที่พึ่งที่ไหนก็พระพุทธมาทำประสงค์อยู่ตรงนี้เองแต่เราไปเปิดโทรทัศน์ดูทั้งวันเลยที่พึ่งของเราอยู่ตรงนั้นเองอันไหนมันจะโชว์ดีกว่ากันแล้วก็ถ้าไม่ดูตรงนี้ก็ไปดูเรื่องชาวบ้านมันก็ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายเราก็หาทุกข์ใส่ตัวอยู่นั่นเองมันไม่มีความสงบจริงถ้าเราอยากจะหาความสงบจริงต้องมานั่งดูตัวเองมาดูลมหายใจบ้างลมหายใจในโยมทำให้คนฉลาดได้โยมเวลานั่งดูลมหายใจจะรู้จักลิงตัวหนึ่งเลยลิงตัวหนึ่งโอ้มันคิดโดดไปโน่นคิดไปนี่คิดถ้าเราไม่ไปตามมันจะคิดทั้งวันทั้งคืนเราจะเห็นเลยว่าพอเราจับลมหายใจในตัวปัญญามันจะเกิดเลยตัวสติตัวสมาธิปัญญามันจะเกิดจะเห็นความคิดคนเราเลยพอเห็นความคิดตัวเองหมดแล้วเนี่ยแล้วมองความคิดคนอื่นออกเลยว่าคนเราไม่ต่างอะไรกับเราเลยจะเห็นกิเลสตัวเองแล้วก็เห็นกิเลสคนอื่นพอเห็นอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องในสันดานเราจะรู้ว่าคนเรามีแค่ความคิดนี่เองถ้า
ถ้าใครแก้ตรงนี้ไม่ได้จะไปหาอะไรมาทดแทนให้มีความสงบสุขไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดเป็นแก่นสารแล้วการดูลมหายใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่อย่างเดียวที่เราควรรู้อย่างอื่นมันไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นเรื่องใครๆก็ทำได้เป็นเรื่องใครๆก็มีได้แต่เรื่องที่มีอยู่ในตัวเราพิเศษในตัวเราเนี่ยค้นหาพิเศษในตัวเราได้เนี่ยคือค้นหาลมหายใจให้พบขอพูดย้ำอีกทีนะเพชรในตมวันนั้นเทศทิ้งแล้ววันนี้ขอประเทศที่บ้านบอกเพชรในตมโยมเขาบอกว่าเพชรในตมใครรู้จักไหมมีตำโบราณบอกว่าเอาเพชรมาเจรไนมันอยู่ในตมมันก็ไม่สว่างสวยมันเพชรในตมคนก็เลยไปมองว่าคนดีมั้งคนดีๆจริงๆแล้วพอมาแล้วก็จึงจะรู้ว่าคนนั้นเป็นเพชรในตมแต่ก่อนเราไม่รู้จักว่าคนนี้เหมือนกับว่าผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อก่อนไม่เห็นสวยเลยพอมาประกวดนางงามแล้วเป็นนางงามเลยเนี่ยเพชรในตมผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนดูหรือไม่เก่งเลยพอมาต่อไปรู้สึกเก่งเหมือนเพชรในตมแต่จริงไม่ใช่นั่นเป็นเพชรในตมของเขาเพชรในตมนี้ทุกคนเป็นเพชรหมดเลยนะพุทธเจ้าก็เป็นเพชรพระอรหันต์ก็เป็นเพชรโสดาบันในสาขานามิสิกะเศรษฐีก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรที่เอาออกมาจากตมแล้วอย่างหลวงตามหาบัวก็เป็นเพชรหลวงพ่อคูณก็เป็นเพชรนะหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชก็เป็นเพชรทั้งนั้นเลยพวกโยมก็เป็นเพชรยอมรับหรือว่าเป็นเพชรเป็นเพชรไหมเราสั่นหัวบอกไม่ใช่เพชรพวกโยมก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรอยู่ในตมเข้าใจไหมพุทธเจ้าน่ะเป็นเพชรขึ้นจากโคลนตมแล้วหลวงตาพวกนั้นพวกพระหันเป็นเพชรที่มาอาเจรไนแล้วเอากิเลสออกแล้วกิเลสมันเป็นโคลนตมโลภเป็นโคลนตมหลงเป็นโคลนตมคิดว่าตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไปตายคิดว่าตัวเองมีโน้มเนี่ยความคิดโมหะโลภะตอนนั้นมันเป็นตมแต่พระพุทธเจ้าท่านเอามาเจรไนโดยที่ว่าท่านมาดูลมหายใจไงคืนเดียวท่านเจรไนเพชรสว่างสวยธรรมะเกิดขึ้นท่านถึงมาสั่งสอนวิธีเจรไนให้พวกเราปฏิบัติตามแล้วก็มีพระอรหันต์เจรไนตามเอาเพชรขึ้นจากตมหมดเลยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นเพชรออกจากตมแล้วใช้ได้แล้วแต่คนที่ตายไปกับเพชรก็มีเช่นคนเกิดมาแล้วขี้เหล้าเมายาทำมากินไม่สนใจเรื่องศีลสมาธิปัญญานั้นเพชรมีแต่มันตกไปในตมตายไปกับตมไอ้ที่มาบวชเรียนเนี่ยต้องการจะมาขัดเพชรเอาเพชรขึ้นจากตมมาบวชเนี่ยมาบวชกันเนี่ยเอาเพชรขึ้นจากตมเพื่อจะให้มันส่องแสงเอามาให้มีค่าตมก็คือใครตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นตมคนดีใช่ไหมคนดีไปที่ไหนคนก็มีค่าคนขี้ขโมยคนขี้เหล้าเมายาไปที่ไหนคนก็รังเกียจกลัวเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีเขามีเพชรแต่เขาไม่ได้เอามาใช้ฉะนั้นจงเข้าใจนะว่าที่เรามาวัดเนี่ยเรามาเจรไนเพชรทุกคนมีเพชรอยู่ในหัวใจแต่ใครจะเอาขึ้นมาเจรไนได้แค่ไหนศีล5ก็เจรไนแล้วทานก็เจรไนศีล8ก็เจรไนศีล5ก็เจรไนศีล10ศีล207การมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มาเจรไนเพชรที่อยู่ในตมเอาขึ้นจากตมกันแต่ใครจะเอาไปตกให้อยู่ในตมนานกับกันหรือน้อยกับกันเท่านั้นมันมีค่าได้แล้วบอกดอกบัวเนี่ยมาจากโคนตมพุทธเจ้าท่านก็บอกเหมือนกันพุทธเจ้ามาจากเทวดาแต่พระไม่เทวดาเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าอยู่ชั้นดุสิตสร้างบารมีอยู่ชั้นสิทธิ์แต่พุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องมาอาศัยในร่างมนุษย์มาอาศัยร่างกายมนุษย์แล้วก็มาประพฤติปฏิบัติจิตดวงนั้นเนี่ยจิตที่มาจากเทวดาเนี่ยมนุษย์นี่ก็เหมือนโคลนตม
จิตของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเพชรนั่นเองพอมาโตแล้วพอได้มาบวชปฏิบัติแล้วพระองค์ก็มาเจรไนเอาโลภโกรธหลงออกไปเพชรก็ออกจากตมอันนี้แล้วก็มาสอนวิธีปฏิบัติให้พวกเราเจรไนเพชรกันวิธีเจรไนก็ได้แล้วนี่ดูลมหายใจไงโยมศีล5ก็ดูลมหายใจดูเรื่อยไปเดี๋ยวเพชรมันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเวลาเราจะโกรธแล้วก็หายโกรธเวลาเราจะคิดมากก็เลิกคิดภาวนามันก็แทนอย่างนี้ไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยคิดมากไอ้เรื่องที่จะไปทะเลาะคนโน้นคนนี้มันก็เลิกกันเพราะเราภาวนาเป็นก็เลิกที่จะไปหาเรื่องคนอื่นมันก็สบายใจตกลงว่าทุกคนมีเพชรใช่ไหมมีใช่ไหมกำลังจะเอาขึ้นจะคนตมใช่ไหมอีตอนนี้มาวัดก็มาล้างเพชรแล้วฮะมาล้างเพชรแล้วนี่ก็เจรไนแล้วคราวนี้เจรไนจะเอากี่เหลี่ยมมาท่านั้นทุกคนเป็นเพชรหมดในโลกนี้หัวใจทุกคนเป็นเพชรร่างกายเหมือนคนตมแต่ถ้าใครเอาศีลเอาธรรมก็มาประกอบไว้ในจิตใจก็เท่ากับเจรไนให้ตัวเองเป็นเพชรเม็ดงามมีค่ามากมีค่ามากกว่าแผ่นดินในโลกนี้ดูเวลาก็หมดพอดีดูหนังในเรื่องหนังสี่ชั่วโมงโยมเอาวิโอมาฉายนะสี่ชั่วโมงนะแหมเรื่องนี้ดีจังเลยสี่ชั่วโมงนิดเดียวเดี๋ยวดูต่ออีกบางคนดูยันสว่างเลยเรื่องดีพระเทศบอกหลวงพ่อเมื่อไรจะเลิกทั้งทีเนาะนี่ครึ่งชั่วโมงนี่ชั่วโมงเลยธรรมะเนี่ยมันเป็นยาขมโยมกินมากไม่ได้กินมากแล้วมันอ้วกนะไอวิดีโอหรือไอหนังนี่มันยาหวานๆกินเท่าไรก็แหมหวานแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยกลับมีโรคเพิ่มขึ้นอีกคนที่ฟังเพลงเพราะนะโยมนี่พูดสุดท้ายคนที่ฟังเพลงเพราะนะยังไม่มีทุกข์เชื่อไหมยังไม่มีทุกข์บุกวัยรุ่นเนี่ยฟังเพลงเพราะมาเลยเพราะมันยังไม่มีทุกข์พ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินเขาเปิดเพลงอะไรก็ไม่เพราะเลยโหยิ่งคนไหนผัวมีเมียน้อยยังไม่เพราะเลยมาเพลงรักๆใครๆกูจะทุบแผ่นเสียงทิ้งเลยใช่ไหมเพราะมีทุกข์แล้วเพลงไม่เพราะโยมแต่บอกเคล็ดลับให้โยมคนที่ฟังเพลงไม่เพราะนะโยมลองฟังธรรมะแล้วเพราะโยมทุกข์มากเหลือเกินโอ้ยจะตายแล้วอยากจะฆ่าตัวตายทุกข์เหลือเกินไม่เคยเจอทุกข์นี้เลยเป็นเด็กเป็นสาวกูไม่เคยเจอทุกข์แต่ตอนนี้ทุกข์น้อยไม่หลับแต่พอฟังธรรมะก็แบบจะสบายใจฟังไปนะครับเพราะละโยมฉะนั้นคนที่จะกินยาขมได้คือคนป่วยโยมคือคนมีทุกข์คนที่จะกินยาหวานคือคนไม่ป่วยไอ้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยไม่กินยาขมมันร้องตายเลยใช่ไหมไอ้เด็กวัยรุ่นให้มันฟังธรรมะมันปวดเมื่อยตายเลยแต่ถ้าให้มันไปฟังเพลงมันมีความสุขไปดูคนด้วยหนังฉะนั้นคนเราเป็นคนหมอนะเราเป็นหมอตัวเองเพื่อไปเพราะเป็นหมอต้องให้ยาคนไข้เป็นกว่าคนไข้เขาจะกินอะไรไม่ใช่เราจะให้กินขมตะพื้นตะพือเขาก็ไม่กินนะให้กินหวานตะพื้นตะพือก็ตายนะเหมือนคนมีทุกข์ในใจเนี่ยจะเปิดเพลงให้ฟังเพราะไงกูก็ทุกข์มึงอย่ามาเปิดเลยกูไม่สบายใจอ่ะใช่ไหมคนมีทุกข์อ่ะแต่วัยรุ่นก็บอกมันเพราะดีฉะนั้นคนมีทุกข์ต้องฟังธรรมะใช่ไหมนั่นจึงจะถูกต้องและจะเพราะโยมเพราะเคยมีคนเคยมีทุกข์เรื่องความรักบอกคืนนึงเปิดเพลงทุกสถานีเลยFM ทุกสถานีเลยไม่เพราะสักเพลงเดียวเอ้าคืนที่สองเปิดอีกมันไม่เพราะสักเพลงเดียวเปิดอยู่7คืนโอ้โหตาแข็งนอนไม่หลับพอมาเจอธรรมะสว่างใจเอ๊หลวงพ่อนี่พูดแปลกดีฟังไปเรื่อยฟังทุกคืนคือหลวงพ่อนี่องค์ไหนวะฟังไปหายร้องไห้เลยรอหายร้องไห้คนไม่เคยรู้จักธรรมะเลยสมัยก่อนทางรถยังไม่ค่อยมีนะมาพอหายร้องไห้ตัวเองก็เป็นสาวไฮโซนี่ไม่เคยเข้าวัดเลยใครมาบอกบุญหน้าบ้านไล่แห่เลยนะเพราะบุญกูไม่เอาบุญไม่มีความสุขไล่เลยใครจะมาบอกบุญไล่แห่ไม่อายเลย
แต่ถ้าใครมาพูดเรื่องพ่อผัวแม่เมียเนี่ยแหมความสุขมากเที่ยวขับเที่ยวบาร์เนี่ยแต่พอมีทุกข์แล้วเพลงฟังไม่ได้ต้องฟังธรรมะพอฟังธรรมะระหว่างใจมันเกิดมานานเนี่ยเคยฟังเลยฟัง